ปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหประชาชาติค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาเพราะว่ากองทัพเมียนมายังโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องนายสเตฟานดูชาริโคโศกสหประชาชาติออกมาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่กองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่ตลาดในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีก58คนทางนี้ทางการมาเลเซียเริ่มส่งกลับผู้ลี้ภัยชุดแรกจำนวน 1,500 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญากลับเมียนมาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตามข้อตกลงของ2ประเทศเมียนมาจะรับผู้ลี้ภัยกลับรวม 5,000 คนและทางการมาเลเซียอ้างว่าเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับโดยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาดำเนินการปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2564มีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาล่องเรือไปขอลี้ภัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 190,000 คนโดยในจำนวนนี้2ใน3เป็นชาวโรฮิงญา
1: เอกสารงานวิจัยระบุว่า AI ทดลองหรือว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนเรียนรู้ที่จะหลอกลวงหลบเลี่ยงข้อจำกัดและปกปิดความล้มเหลวซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของระบบ AI อัตโนมัติในแบบที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกโดยในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ AI agent ที่ขับเคลื่อนโดยโมเดลจากบริษัทอาลีบาบา DeepSeek และ Moonshotโกหกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการพยายามชนะการประมูลทางธุรกิจแบบจำลองและยืนยันพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าวแม้ได้รับคำสั่งให้ลองใหม่อีกครั้งก็ตามส่วนอีกกรณีพบว่า AI Agent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้โมเดล AI และเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานที่ซับซ้อนโดยแทบไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ปกปิดความล้มเหลวของการทำงานในสภาพแวดล้อมทดสอบด้วยการสร้างผลลัพธ์และไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การหลุดจากการควบคุมและอาจทำให้มนุษย์ควบคุม AI ได้ยากขึ้นเมื่อระบบมีความก้าวหน้ามากขึ้น
0: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NIS ประเมินสุขภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือว่าอยู่ในภาวะอ้วนขั้นรุนแรงโดยเขามีน้ำหนักตัวกว่า140กิโลกรัมและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็ตามนายคิมยังสามารถทำกิจกรรมทางกายได้ตามปกติรวมถึงการวิ่งขึ้นบันไดระหว่างตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตและไม่พบอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวโดยนายคิมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวและจากการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติด้านสุขภาพที่ชัดเจนทั้งนี้ในคิมเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีภาวะน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานทำให้สุขภาพของเขาเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและเสถียรภาพของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่นายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาและนายคิมอิลซงผู้เป็นปู่ของเขาต่างก็มีภาวะอ้วนและสูบบุหรี่จัดโดยทั้งคู่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่ฝนที่มีอาการตกหนักนะครับในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งครับ
2: สื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินหลายสายต้องหยุดทำการหรือลดช่วงเวลาให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายส่วนที่เมืองดูเบในจังหวัดเอสเมอรันดาสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัย5คนใกล้ฐานทัพดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำโดยหลังการหารือทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI โดยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซิลินสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้การประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 นายถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียจำนวนมากจากกรณีเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือได้นำมาฝังไว้พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นขอโทษด้านนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จส่วนกองบัญชาการสหประชาชาติก็แถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในนามเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นรำมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงในเมืองลากอสแล้วด้วยหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกโดยแดเนียลต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่สรุติสุทธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีได้ทำไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
0: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลข่านมีเมืองเล็กๆอยู่เมืองนึงนะคะที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสติน่าเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนท์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของหาดซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่ท็อปและพี่กีตาครับสวัสดีทั้งสองท่าน
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
6: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้กีฬากอล์ฟซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เราลุ้นเหรียญทองเนี่ยเริ่มแข่งขันวันแรกละ
4: นะคะตอนนี้เราเป็นอันดับที่2ร่วมอยู่นะคะส่วนเมื่อวานนี้เรามีเหรียญรางวัลเพิ่มมาเป็น1เหรียญเงินจากกีฬาเรือใบอ่ะนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวก็ยังมีแข่งอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ครับเลยครับ
4: ค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ถึงเวลาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เรือแคนูหญิงเราได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นเหรียญเงินนะ
4: ใช่นะคะก็จากอัชราพรดวงละว่านะคะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้เพิ่มมาอีก1เหรียญนะคะแล้วเป็นเหรียญเงินอย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นแคนูสลาลอมคอร์สค่ะรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยส่งแข่งขัน1คนก็คือน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านะคะเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยโดยการแข่งขันต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่งแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดท่ามกลางการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำทั่วเอเชียเลย
6: นะครับก็ฝีพายสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงพายเต็มกำลังผ่าน23อุปสรรคจนจบการแข่งขันอันดับที่2นะครับเวลา 125.85 วินาทีก็คว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทย
4: ใช่นะคะส่วนเหรียญทองค่ะเป็นของเรือพายสาวจีนหวงฮวนค่ะทำเวลาไปได้ 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงอนาตาซียาอันอันเยว่านักกีฬาเรือพายจากคาซัคสถานนะคะทำเวลามากกว่าเราประมาณ2นาทีนะคะ
6: สำหรับอัชราพรดวงละว่าถือว่าเป็นนักกีฬาแคนูสลาลอมมากประสบการณ์ของไทยนะครับผ่านเอเชียนเกมมาแล้วหลายครั้งโดยในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หังโจที่จีนเมื่อปี2014ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจบการแข่งขันด้วยอันดับที่4แล้วก็เอเชียนเกมครั้งที่18ที่จาการ์ตาที่ปาเลมบังนะครับที่อินโดนีเซียก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับครั้งนี้ก็ได้เหรียญเงินผลงานดีขึ้น
4: ค่ะครั้งที่แล้วจบที่4นะคะแล้วก็ครั้งก่อนนู้นนะคะได้เหรียญทองแดงครั้งนี้มาได้เหรียญเงินเลยนะคะก็เรือพายทีมชาติไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่1เหรียญทองนะคะก็ตอนนี้ได้มา1เหรียญเงินนะคะยังคงมีลุ้นกันอีกหลายวันนะคะ
6: ครับส่วนยิงธนูนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบ

0: หรียญละ
1: ใช่
0: นะครับชิงเหรียญทองแดงไปแพ้กับจีนไป
1: ใช่นะคะนี่เป็นทีมยิงธนูผสมไทยนะคะก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนี่คือการแข่งขันประเภทคันธนูทดกำลังทีมผสมรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยก็จะมีกนกนภัสแก้วชมพูกับพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติลงสนามพบกับอินเดียก่อนอันนี้ในรอบรองชนะเลิศนะคะ
0: ตอนเจอกับอินเดียเน
1: ี่ย
0: อินเดียชนะเราไปบุดวิดนะครับแค่แต้มเดียวนะ
1: ใช่
0: อินเดียชนะไป156ต่อ155
1: ก็คือถ้าผ่านอินเดียไปได้เราจะเข้ารอบชิงแล้วการันตีเหรียญเงินไงฮะแต่ว่าแพ้ไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นอินเดียนะคะที่เข้ารอบชิงไปเจอกับเจ้าแห่งกีฬาชนิดนี้ก็คือเกาหลีใต้นะคะส่วนทีมไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมชาติจีนค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคะก็แพ้คู่ของจีนไป154ต่อ158นะคะจบอันดับที่4ของการแข่งขันจีนคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองนี่เป็นอินเดียนะคะที่เอาชนะเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศมาได้
0: ชนะเกาหลีใต้ได้ไม่ธรรมดานะครับเกาหลีใต้นี่เก่งยิงธนูมากๆเลย
1: โอลิมปิกนี่เกาหลีใต้แทบจะกวาดนะคะก็ทั้งคู่พอใจกับผลงานนะคะบอกว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลมากๆแต่ว่ายังไม่ถึงความฝันที่คว้าเหรียญรางวัลได้แต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะคะ
0: ขณะที่การแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับรายการนี้จริงๆเราก็หวังถึงเหรียญทองเหมือนกันน
1: ะคร ับ
0: แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกับเป็นคู่ชิงกันครั้งที่แล้วนะครับเราแพ้เวียดนามไปก่อนแต่ว่ายังเป็นเกมแรกเรายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่
1: ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่ม อยู่นะคะก็เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่ม A นะคะทีมตะกร้อ4คนสาวไทยในชุดน้ำเงินเป็นรองแชมป์เก่าด้วยเจอกับเวียดนามแชมป์เก่านะคะทีมตะกร้อ4คนนี้ก็จะมีรัศมีทองโสดมีวิภาดาจิตพรวนสวดีปรือปักแล้วก็มาสยามดวงศรีค่ะ
0: เซตแรกในเวียดนามออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายทำคะแนนทิ้งไป3ต่อ1แต่ว่าสาวไทยเล่นเครื่องกลับมาตีเสมอแล้วก็มีเสมอกัน14ต่อ14ต้องเล่นดีลส์นะครับก่อนที่จะเป็นสาวเวียดนามชนะไป17ต่อ14ขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซต
1: ค่ะเซตที่2นี้สาวไทยเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยนะคะแล้วก็มีนักกีฬามีปัญหาอาการบาดเจ็บจนแพทย์เนี่ยต้องเข้าไปดูอาการหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเวียดนามที่ก็ยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไป15ต่อ12นะคะก็เป็นสาวเวียดนามค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซตค่ะแม้ว่าจะประเดิมสนามด้วยผลงานไม่เป็นใจแต่ว่าทีมตะกร้อ4คนสาวไทยนะคะยังมีโอกาสแก้ตัวแล้วก็ลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเราจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
0: ้
1: 7:00 นนะคะแล้วก็อีกคู่นึงนะคะในกลุ่ม A ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาชนะอินเดียมา2ต่อ1เซตวันนี้เราเจอฟิลิปปินส์นะคะส่วนกลุ่ม B อินโดนีเซียลงเล่น2นัดวันเดียวนะคะชนะสปป.ลาวไป 2-0 แล้วก็ชนะญี่ปุ่น 2-0 นะคะแล้วก็มาเลเซียลงเล่นนัดแรกชนะสปป.ลาวไป 2-0 เซตค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยนะครับช่วงนี้ในการแข่งเอเชียนเกมก็แข่งในรอบจัดอันดับ 5-8 เมื่อวานนี้เจอกับไชนีสไทเปนะครับเฉือนชนะไป 2-1 นะนะครับก็นี่เป็นฮอกกี้หญิงรอบจัดอันดับ 5-8 นะครับเจอกับไชนีสไทเปสำหรับทีมชาติไทยของเราเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกดดันคู่แข่งในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็ขึ้นนำ 1-0 ได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีคุมเกมแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยนำอยู่1ต่อ0แต่ว่าครึ่งหลังไชนีสไทเปมาตีเสมอได้เป็น1ต่อ1นะครับจนถึงควอเตอร์ที่4เรามาได้ประตูสำคัญ
1: นะคะก็ใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็เล่นกันเป็นทีมนะคะจนได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็ยังช่วยกันรักษาสกอร์กันอย่างเดียวแน่นจนหมดเวลานะคะก็เป็นทีมฮอกกี้หญิงไทยค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ1ก็ทำให้ฮอกกี้สาวไทยนะคะเดิน

0: ทยตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่3ร่วมกับเกินไปถึง4โอเวอร์พาร์ค่ะแต่ว่าในการแข่งขันประเภททีมเนี่ยเขาจะเอาคนที่ดีที่สุด2คนมารวมกันนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมสาวไทยเนี่ยเมื่อรวมกับทั้งโปรเปียโนแล้วก็โปรปายเนี่ยเราอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะคะก็อยู่อันดับที่2ร่วมนะคะก็ร่วมกันกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนแล้วก็ไชนีสไทเปค่ะ
1: ครับส่วนผู้นำนี่เป็นของแชนนอนตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกตีไป7อันเดอร์พาร์อันดับ2ปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มนำอยู่ยังอยู่อันดับ2นะครับในประเภททีมรวมทั้งบุคคลด้วยการแข่งขันมี4วัน
0: ค่ะ
1: นะครับเริ่มวันแรกเดี๋ยวก็ลุ้นกันผลงานของนักกอล์ฟหญิงเรา
0: โอ้แต่วันแรกสิงคโปร์นี่นำไปถึง4สโตรกเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะว่ายังมีเวลานะคะให้ทำผลงานตีตื้นขึ้นมานะคะก็กอล์ฟเนี่ยจะแข่ง30ถึง3ตุลาคมค่ะ
1: ครับส่วนกอล์ฟชายวันแรกถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับวันแรกเนี่ยออกสตาร์ทตามผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันก็หลังจากดูผลงานของนักกีฬาไทยกอล์ฟหญิงไปแล้วนะครับของกอล์ฟประเภทบุคคลชายวันแรกในประเภทบุคคลครับโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดในรอบแรกสกอร์อีเวนต์พาอยู่อันดับ18ร่วม
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งฟีฟ่าพงศพักเกล่าพักดีนะคะหดเกิน2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่29ร่วมแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสินค่ะทำไปถึง4โอเวอร์พานะคะอยู่อันดับที่37ร่วมค่ะส่วนผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยซวนจากไต้หวันแล้วก็ฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พานะคะอันดับที่3ร่วมมี4คนค่ะสาวทัศน์ธันวาจากอินเดียมุนโดยอบจากเกาหลีใต้เจิ้งยุนเหอจากจีนแล้วก็เคอิตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นมี4อันเดอร์พาค่ะ
1: ในประเภททีมนะครับซึ่งเอาสกอร์2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันที่นำอยู่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ส่วนไทยอยู่อันดับ11รวบนะแต่ก็ถือว่ายังเป็นการแข่งขันวันแรกนะครับยังมีให้แก้ตัวอีก3วันด้วยกัน
0: ค่ะวันแรกอาจจะไม่เป็นใจสำหรับทีมหนุ่มไทยนะคะไปดูกันที่วอลเลย์บอลชายหาดกันบ้างค่ะก็ทีมไทยนะคะทีมไทย1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
1: ครับนี่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับในประเภททีมหญิงทีมสาวไทยนะครับก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องภพสดุตาวดีเป็นคู่มือ66ของโลกนะครับเป็นมือ4ของรายการเจอกับทางด้านของเบอร์นาเดตพอลกับแอนโดรน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส
0: ์เจอชื่อ ของนักกีฬาทั้ง4คนเข้าไปนะคะเซตนี้นะคะก็เซตแรกเนี่ยนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำไปก่อน21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2นะคะถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะได้21ต่อ12ต้องดวลกันจนถึงเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะคะแล้วก็สู้กันสูสีค่ะปรากฏว่าเป็นคู่ของไทยนะคะที่แซงเอาชนะไป15ต่อ13คะแนนค่ะก็จบเกมนะคะทำให้ธาราวดีกับวรพีรัชยากรนะคะเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เซตเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวไปพบกับอีกคู่หนึ่งของฟิลิปปินส์ก็คือฮาโปเจล่าคานนะคะกับชานายปาการ่าโซฟีอาคู่มือ90ของโลกต่อไปค่ะ
1: อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับสลินดามงคลกับพัชรพรศรีหวงเป็นคู่มือ158ของโลกแล้วก็คู่มือ6ของรายการเจอกับคู่จากจีนเถาชูถิงกับตงเจียคู่จอมเก๋านะครับมืออันดับ119ของโลก
0: ค่ะก็ปรากฏว่าสลินดานะคะกับพัชราพรนี่ต้านความแข็งแกร่งของคู่อันดับ5ของเอเชียไม่ไหวนะคะก็แพ้ไป2เซตรวดค่ะ18ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะคะยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนคู่ของจีนค่ะก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปพบเพื่อนร่วมชาติอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเซียซินยี่กับหยานซูคู่มือ14ของโลกแล้วก็คู่รองแชมป์เอเชียปีล่าสุดด้วยนะคะ
1: ส่วนผลการแข่งขันของทีมชายนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตเอาชนะคู่ของโบกาตูเซอร์เก้แล้วก็กูรินคีริลจากคาซัคสถานไป2ต่อ0เซตนะครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับคู่จากกาตาร์คือซัมบ้าเชริฟกับจังโก้อาเมดก็ดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเมื่อปี2026ที่สัญญาด้วยก็ถือว่าเจอศึกหนักในรอบต่อไปเลย
0: ค่ะรอบรองเราผ่านเข้ามาทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายนะคะ

0: ทีมชายเจอหนักหน่อยเจอแชมป์เก่านะคะ
1: ครับส่วนจักรยานนะครับจักรยานสปรินต์เอเชียนเกมครั้งนี้ทางจายอังสุธาสาวิทย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้นะครับนี่เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ก็แข่งกันในประเภทสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นทีมชาติไทยลงแข่ง2คนนะครับก็มีจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมา
0: ค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกนะคะจายเนี่ยต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็จายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับฉือเฟิงคังจากไต้หวันจายก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะคะชนะผ่านไปได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะจายจะไปพบกับฮานซีนักปั่นจากจีนแข่งกันวันนี
1: ้นะ
0: คะในรอบ8นะคะซึ่งจะแข่งขันกันระบบชนะ3ใน2รอบค่ะ
1: ครับขณะที่นรเศรษฐาดารอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะนักปั่นญี่ปุ่นที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1นะครับต้องไปแข่งรอบแก้ตัวเจอกับซารอมมูฮัมหมัดซาฟิดดาวจากมาเลเซียแต่ว่านรเศรษฐาดายังทำความเร็วสู้นักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้ก็เลยตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprint มีแรงครับ I think ได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัว
3: ร์ใช่คนไทยเชียร์อะไรเยอะครับ
2: โอเค I hope คนไทยอ่ะชีมีอาร์ตไงที่บ้านไง and I hope everyone safe back home ด้วยมีน้ำท่วมเยอะ I hope everyone safe จริง
0: คนไทยนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: สังเกตคุณดีมาก
0: ค่ะ
1: ครับแปลได้ด้วย
0: เขาพูดสั้นนะคะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะก็เดี๋ยวแข่งกันวันนี้นะคะมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2เหรียญทองก็จะมีวรุษแปะกระโทกรายการออมเนียมชายนะคะรวมถึงใจอังสุธาสาวิทนะคะในรายการสปรินต์บุคคลชายรอบ8คนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬาคริกเก็ตถือว่ามีปัญหาหนักนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องดูจากสภาพอากาศเป็นหลักนะครับถ
0: ึ
1: งจะแข่งขันกันได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องยกเลิกเกมรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับมีฝนตกหนักและก็เลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบรองโดยการดูจากอันดับโลกแทน
0: ก็คือยกเลิก
1: ไม่ต้องแข่ง
0: ไม่ได้แข่งนะคะก็4ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่เสียเหงื่อสักหยดเดียวนะคะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะคะคือกีฬาบางชนิดกีฬาเนี่ยอาจจะลงเล่นในสภาพที่ฝนตกกรีธงกรีธาเราก็เห็นมาแล้วแต่คริกเก็ตเนี่ยด้วยอุปกรณ์ที่เวลาโดนน้ำเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำแล้วก็มีอันตรายด้วย
1: ใช่ครับเขาบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยเล่นกลางฝนไม่ได
0: ้
1: เพราะข้อจำกัดของอุปกรณ
0: ์
1: ที่ลูกบอลซึ่งทำจากแกนไม้ค็อกเนี่ยแล้วก็หุ้มด้วยหนังจะอมน้ำแล้วก็ขยายตัวจนหนักคุมทิศทางไม่ได้และอันตรายต่อผู้เล่นอาจทำให้มีอาการบาดเจ็บนะครับอีกทั้งบอลยังต้องกระเด้งพื้นและผู้เล่นยังเสี่ยงลื่นล้มอีกนะครับส่วนไม้ตีเนี่ยเขาบอกว่าทำจากไม้เนื้ออ่อน มีราคาค่อนข้างแพงนะครับอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายก็เลยสุดท้ายต้องใช้วิธีดูจากอันดับโลกหา4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า8ทีมที่เข้ามานะคะคัดเอา4ทีมก็จากอันดับโลกแล้วก็ปรากฏว่าปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศมีอันดับโลกสูงที่สุดนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
1: ก็เกมรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างปากีสถานกับฮ่องกงแล้วก็อินเดียกับอัฟกานิสถานถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าก็น่าเห็นใจสำหรับนักกีฬานะครับสรุปก็เลยไม่มีโอกาสได้แข่งขันนะ
0: ก็คือเขาก็ซ้อมมานะคะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกลดหลั่นลงมาจาก4อันดับแรกเนี่ยเขาก็หวังใจว่าจะใช้แบบแมตช์นึงเนี่ยเป็นน็อกเอาท์เข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้แข่งขันนะคะแต่ว่าทางจารัตเชียร์เลอร์ผู้อำนวยการกีฬาของการแข่งขันนะคะบอกว่าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ใช้เวลาตลอดทั้งปีในการปรับปรุงเขาใช้สนามเบสบอลให้กลายเป็นคริกเก็ตนะคะแต่พอฝนตกหนักลงมาเนี่ยด้วยมรสุมด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นนะนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกแชมป์เกาหลีใต้ในเสื้อสีแดงพบกับจีนเริ่มเกมมานาที22นะครับเป็นหวังยู่ตงทีมชาติจีนหลุดเข้าไปทำประตูนะครับให้จีนออกนำก่อน 1-0 นี่นำก่อน 1-0 แล้วก็นาที33เกาหลีใต้

0: ตีเสมอจากลูกมงของอียองจุนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1 1นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเป็นแบจุนโฮครับมาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะไป 2-1 นะครับก็ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดนนำก่อนน
1: ะ
0: สำหรับทางเกาหลีใต้ครับแล้วก็นี่ประตูแซงนำ 2-1
1: ก็เป็นเวทีที่นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้นี่เน้นเป็นพิเศษนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะไม่ต้องไปกินทหารด้วยนะคะอ่ะส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่ค่ะทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะคะเกมนี้ต้องดวลกันจนถึงยิงจุดโทษเลยค่ะก่อนจะเป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่านะคะก็เดี๋ยวมาดูรูปเกมนะคะเริ่มเกมมา8นาทีอุซเบกออกนำก่อนนะคะ
0: นี่จังหวะขึ้นมาแปรนะครับของซอดาแบกบาโคมอฟครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่ 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกหนักนะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 1-0 แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่88นะจากเซนาอิชิบาสึ
1: นี่บอกว่าเป็นประตูต่อลมหายใจเลยนะคะจะหมดเวลาอยู่แล้วนะคะก็มายิงในช่วงท้ายเกมค่ะมงสวยๆเสียบคานไปเลยนะคะก็ตามตีเสมอได้สำเร็จประตูต่อหนึ่ง
0: ต่อเวลาพิเศษไปก็ยิงกันไม่ได้นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่าชนะไป9-8
1: โอ้แล้วเขายิงจุดโทษกันแบบสูสีน่าจะบีบหัวใจเจ้าภาพมากๆนะคะก่อนที่จะเอาชนะไป9-8ประตูอย่างที่บอกไปนะคะอ่ะญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ก็ถือว่ามาตามนัดนะคะขณะที่อุซเบกิสถานค่ะต้องหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนต่อไปค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนนำแบบห่างมากๆ151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพอยู่อันดับ2มี50เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับ24เหรียญทองของไทยตอนนี้อยู่อันดับที่5 12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
1: เราได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเงินเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังคงอยู่อันดับที่5ซึ่งเป็นอันดับที่ทางผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์กันมีวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเดี๋ยวเจอกับจีนตอน14นาฬิกานะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญทองจายอังสุธาด้วยนะครับ
1: ลุ้นกอล์ฟต่อด้วยวันที่2
0: เทควันโดใช่ไหมเทควันโด
1: เทควันโดแข่งวันแรกแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนเครียดเรื่องของรถที่จมน้ำอยู่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองบอกว่าทำเต็มที
0: ่ครับส่วนในบ้านเราตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเป็นรายการซีเล็กประชาชนกอหญิงก็เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PA ในชุดน้ำเงินเจอกับสโมสรนครนนท์ PA เนี่ยรายชื่อเนี่ยนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะก็จะมีอย่างพรพันธ์เกิดปราดท
0: ั
1: ดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกกรัมชัชชุออนโมกสีแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็ปียนุชแป้นน้อยนี่ชุดเอเชียนเกมเลย
0: ใส่ชุดสีน้ำเงินคิดว่าทีมชาติไทย
1: เล่นอย่างนี้ใครจะสู้นะคะส่วนสาวนครนนท์มีนักตบดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะก็จะมีอย่างอัมพาสนสุรัตน์ทิพสุดาบัวหลายวรัฐยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
0: ครับผลปรากฏว่านักตบสาว PA เล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเลยนะครับก
1: ็
0: จัดเต็มเอาชนะไป3-0เซต25-23 25-16แล้วก็25-16นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
1: ค่ะก็เป็นแชมป์สมัยที่12ด้วยนะคะส่วนอันดับที่3เป็น harut.com ชลบุรีค่ะราชมงคลธัญบุรี VC นะคะที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0เซตแล้วก็คว้าอันดับที่3มาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของกีฬามวยไทยกันบ้างนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมวยไทยที่จังหวัดสงขลาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับในพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับก็มีการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติเลย
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Fight for the Future ด้วยนะคะมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แรงบันดาลใจของคนทั่วโลกนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมวยไทยไปต่อยอดกับวิถีชีวิตแล้วก็ความสนใจ

0: ของคนรุ่นใหม่ระดับสากลส่วนไฮไลท์เลยก็คือกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลหรือว่า GMC นะคะการแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีเปิดให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมีการชิงเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะโดยมีรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะมีปีเตอร์เดนแมนนะคะ
1: เจอเขาต้องไปขอต่อยท้อง
0: ทำไมคะ
1: เดนแมนเขามีท้าทายมีชาเลนจ์ไงเวลาเจอเนี่ยเขาท้องกล้ามท้องแข็งแรงมากแลกกันคนละหมัดแต่ผมขอต่อยอย่างเดียว
0: ให้เขาก่อน
1: เวลาเขาจะต่อยคือเราวิ่งหนี
0: ให้เขาต่อยก่อนนะคะสุดแล้วก็มีปิ่นฮาไทยรัฐมีอาลีฟสอเดชพานมีรัศมีแขด้วยนะคะก็ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะคะให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยด้วยนะคะก
1: ็
0: เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลาด้วย
1: แล้วก็มีการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างประเทศนะครับก็เป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์ร่วมเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยให้ต่อยอดสู่โอกาสทางอาชีพทางธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับก็กระจายเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการมีชกจริงด้วยรายการนี้เป็นรายการใหญ่ครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming นะคะก็มีการร่วมมือกันกับญี่ปุ่นค่ะยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยนะคะ
1: ครับ Baby Swimming Thailand สถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนะครับจับมือพันธมิตรซากินุมะ Swimming Club สโมสรว่ายน้ำเก่าแก่กว่า50ปีจากจังหวัดคานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับเด็กไทยก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาแถวหน้าของเอเชียด้วย
0: ค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เชิงยุทธศาสตร์กับบริษัทS&F จำกัดผู้บริหารของซากินุมะด้วยกันนะคะก็การผนึกกำลังครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำองค์ความรู้แล้วก็มาตรฐานระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยนะคะยกระดับการว่ายน้ำอย่างที่บอกนะคะสำหรับการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงแล้วก็โปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วนะคะก็จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบเทรนเดอร์เทรนเนอร์สไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะเพื่อให้มีโค้ชระดับคุณภาพสูงนะคะรองรับการต่อยอดหลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพปั้นผู้เรียนรู้สู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาระดับโลกแล้วก็โอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่แล้วก็การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ครอบคลุมทุกช่วงอายุเลยค่ะ
1: ครับมาที่วงการฟุตบอลในยุโรปกันบ้างนะครับมีข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดเกมล่าสุดไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ก็เลยประกาศลาแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลยให้ผมลงไปวอร์มตั้งนานไม่เรียกใช้งานคือบอกก่อนว่าเกมเจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นเกมที่2เกมแรกที่ชนะเวลส์ได้เนี่ยเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้
0: โดนเปลี่ยนออก
1: ใช่โดนเปลี่ยนออกแล้วก็มีโอกาสเยอะน
0: ะ
1: แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเกม2ก็เลยถูกดรอปเป็นตัวสำรองช่วงครึ่งหลังเหมือนกับโรนัลโดเนี่ยคุยกับโค้ชนะครับทาโคเก้เคซุสบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นตัวจริงน
0: ะ
1: แต่ว่าครึ่งหลังอาจจะใช้งาน
0: แต่
1: สุดท้ายพอดูหน้างานแล้วคือสกอร์มัน 2-1 ไงก็เลยต้องเน้นเกมรับก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโรนัลโดลงไป
0: ใช่นะคะก็นั่นละค่ะโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับโค้ชแล้วก็มีการคุยกับประธานของสโมสรด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจเก็บของออกจากแคมป์ซะเลยไม่ไปฝึกซ้อมด้วยนะคะเขาบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะอยากกลับไปรับใช้ต้นสังกัดมากกว่าน
1: ะครับคือจริงๆฮอเก้เคซุสซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชของโปรตุเกสก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชอัลนาเซอร์น
0: ะ
1: ทำงานด้วยกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์พาทีมได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียโปรลีกมา
0: ะ
1: นะครับแต่อย่างที่คนคาดการไว้เลยถ้าเกมไหนเห็นพี่โด้ลงมาวอร์มแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีจริงด้วย
0: นะคะคือพี่โด้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยวัยก็อายุ41ปีแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการโดนดรอปในบางแมตช์นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาออกจากแคมป์เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram นะคะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหลังจากแถลงข่าวของกุนซือทีมชาติและภายหลังได้มีการพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสนะคะก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติที่ทุ่มเทมาโดยตลอดตอนนี้

0: นี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะอวยพรให้ทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้โชคดีทุกคนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะมาบอกให้คนโปรตุเกสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: นะจริงๆเนชั่นลีกครั้งนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันมันจะเยอะกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาจะรวบเอาช่วงกันยากับตุลามารวมกันเพราะฉะนั้นเนชั่นลีกช่วงแรกเนี่ยจะเตะกัน4แมตช์เลยเราเห็นหลายทีมมีการโรเตชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เกมด้วยกันโรนัลโดใจร้อนไปหน่อยจริงๆมีอีก2นัดมีโอกาสได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่ลงนะครับก็เลยถอนตัวไป
0: แล้วเป็นสไตล์ของเขาด้วยนะคะจริงๆอาจจะอยากลงเพื่อที่จะทำสถิติ 1,000 ประตูหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่ะอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินยังไงนะคะจะอยู่เคียงข้างแฟนบอลเสมอนะคะ
1: ใช่ก็อยู่กับแมนซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับพาทีมคว้าแชมป์มาทุกรายการแมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิด114คดีจากทั้งหมด115คดีนะครับตอนนี้ระบุว่ามีความผิดจริงแต่ว่ายังไม่ระบุบทลงโทษนะครับเดี๋ยวรอให้แมนซิตี้อุทธรณ์ก่อนซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
0: ค่ะก็มีผลจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้มันยังมีเวลาให้ซิตี้อุทธรณ์นะคะก็หลังจากที่ได้รับคำตัดสินจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะคะซึ่งอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลที่แล้วไปนะคะเขาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเฟรานโซเรโนประธานของสโมสรนะคะเป๊ปบอกว่าต้องการให้แฟนบอลซิตี้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าตนเองจะอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาจะอยู่เคียงข้างสโมสรเจ้าของสโมสรประธานสโมสรแล้วก็นักเตะทีมงานเอนโซมาเรสกาด้วยนะคะก็บอกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่เหมือนใครของเราเสมอนะคะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปก็พูดได้ชัดเจนว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
1: ครับก็พาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA คัพ3สมัยลีกคัพ5สมัยได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับยูฟ่าซุปเปอร์คัพแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกเรียกว่าตั้งแต่เป๊ปมาเนี่ยแมนซิตี้ได้ทุกถ้วยเลย
0: เหมือนเป็นการยกระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยจาก114ข้อหาเนี่ยคือเขาก็อยู่ในยุคของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป๊ปก็อยากให้กำลังใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะต้องผ่านไปด้วยกันเพราะว่าข้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
1: ส่วนวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกม
0: เดี๋ยวเช้าเลยก็จะมีตะกร้อมีจักรยานนะคะมีให้ชิงเหรียญทองตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
2: ตั้งแต่เช้าครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของเครื่องบินขับไล่ลาฟาเร่ของฝรั่งเศสนะครับขณะบินคุ้มกันเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ระหว่างเดินทางจากเมืองลูดไปยังเมืองแมสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเยือนฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: รินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
2: Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับช่วงนี้ฝนลดลงนะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ช่วงต้นเดือนหน้าครับวันที่ 5-8 ตุลาคมฝนจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนครับขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ต้องรับน้ำเหนือที่กำลังหลากมานะครับหลายจังหวัดประกาศเตือนประชาชนรับมือน้ำเพิ่มสูงและบางพื้นที่เช่นจังหวัดอุทัยธานีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและวัดริมน้ำครับระดับน้ำในแม่น้ำสะแก่กลางที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับจุดที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือบริเวณวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์วัดเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีครับถูกน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่จุดที่

0: ศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วหลายสิบหลังขณะที่โรงเรียนวัดอุโปสถารามอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำกำลังเพิ่มขึ้นส่วนผู้ประกอบการเรือนแพและกระชังเลี้ยงปลาต่างเร่งชักแพและอุปกรณ์ขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยครับขณะที่พื้นที่ตลาดและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกลางฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์แม้มีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีระบุว่าแม้ฝนในพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หยุดตกและระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมเดิมเนี่ยไหลไปรวมที่เขื่อนวังร่มเกล้าก่อนระบายสู่แม่น้ำสะแก่กลางและแม่น้ำเจ้าพระยาครับทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำสะแก่กลางให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับขณะเดียวกันทางเทศบาลได้เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยางชีพพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกครับไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสร้างสะพานไม้ยกสูงตามวัดและชุมชนต่างๆบริเวณใกล้คลองเมืองที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้พระและชาวบ้านเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกครับพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าระดับน้ำในคลองเมืองสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้พื้นที่วัดถูกน้ำท่วมทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่สร้างสะพานไม้เพื่อให้พระได้ออกปฏิบัติกิจและประชาชนสามารถใช้เดินทางไปทำบุญที่วัดได้ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับเตรียมพร้อมรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ให้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักและอาหารสำหรับผู้อพยพส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดจากการทยอยเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลองซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้งสองแห่งที่กำลังจะมาถึง
2: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านใต้น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ย

0: มันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนนะช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำรุ่มแม่น้ำแม่กรองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กรอง
2: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กรองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ำนะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ำมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทางปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กรองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กรองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณและเกินความจุของเขื่อนนะครับทางเขื่อนจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินติดตามและวางแผนการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุและมีความจำเป็นปรับเพิ่มการระบายน้ำนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ระบุว่าปัจจุบันณวันที่30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106% ของความจุครับจึงมีความจำเป็นทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบอกว่าทางจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือคุณผู้ชมครับ30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานครับเพื่อทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดหลังปริมาณน้ำเกินความจุเพราะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ระบุว่าเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์

0: ่เหมาะสมครับจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยสำนักงานชลประทานที่10และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่คุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนสำคัญในลุ่มน้ำป่าสักตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและมีพื้นที่เขื่อนครอบคลุมถึงตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับมีบทบาทในการเก็บกักน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักรวมถึงพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนอกจากนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีด้วยครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาโต๊ะหงายครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลจุดเด่นของที่นั่นก็คือธรรมชาติพันไม้และวิวทะเลอันดามันจากยอดเขาตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความพร้อมนะครับก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับนี่คือว่านนกคุ้มคุณผู้ชมครับพืชที่พบได้มากบนเส้นทางเขาโต๊ะหงายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับรวมถึงพันไม้ต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางโขดหินหน้าผาและพืชพันธุ์หลายชนิดเลยนะครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาไปสำรวจความพร้อมของเส้นทางธรรมชาติคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการระหว่างทางเนี่ยมีผากล้วยไม้จุดชมวิวสำคัญเลยนะครับที่ให้เรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาผ่านชั้นหินจากยุคโบราณซึ่งสะท้อนความเก่าแก่ของพื้นที่และยอดเขาโต๊ะหงายครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวทะเลอันดามันและเกาะตะรุเตาได้อย่างกว้างไกลและสวยงามครับ
1: เรียกว่าว่านนกคุ้มนะครับเพราะใบเนี่ยจะลายเหมือนนกคุ้มนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าว่านนกคุ้มนะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะมีอีกหลายชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะชื่ออะไรบ้าง
2: มันเป็นดอกไม้ป่าสงวนหรือว่าไงฮะ
1: เป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเขาตัวหงายที่นี่เลยครับความสูงก็ไม่ได้เยอะมากเดินสบายครับจะมีเทลเส้นทางแล้วก็มีเชือกตลอดแนวในการเดินนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าช่วงฝนตกหนักแนะนำไม่ให้เดินนะครับเดินช่วงที่อากาศดีๆแรงๆนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเขาโต๊ะหงายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความท้าทายความรู้และความประทับใจจากธรรมชาติในเส้นทางเดียวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับผู้ชมครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับเช่นอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยชาวบ้านในตำบลสร้อยละครครับหลังถูกน้ำจากเขาแม่วงและอ่างคลองโพไหลไปสมทบทำให้น้ำท่วมหลายหมู่บ้านครับชาวบ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมครับนางสาวสุวัชรีศรีคำพีนายอำเภอลาดยาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพอาหารแห้งเครื่องดื่มยารักษาโรคไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนพร้อมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวนครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านยังเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ชมหลังมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงและน้ำป่าไหลลงสู่พื้นที่อำเภอลาดยาวขณะเดียวกันครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลล้นผ่านทางระบายน้ำไหลไปสมทบ

0: พิ่มทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นและเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลสร้อยละครอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอู่ต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับเขาต่อจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงลุยน้ําได้กว่า1เมตรหากน้ําไม่ท่วมก็สามารถถอดโครงสร้างรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับนี่คือจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงคุณผู้ชมครับฝีมือนายธีปกรจันแก้วครับช่างต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในตำบลสเตกอําเภอเมืองยะลาครับเขาดัดแปลงจากจักรยานยนต์พ่วงข้างธรรมดานี่แหละครับให้เป็นแบบยกสูงขับขี่ได้จริงครับและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้เสริมโครงเหล็กแข็งแรงครับและยกระดับตัวรถเพื่อเตรียมใช้งานหากมีน้ำท่วมทางช่างธีปกรเนี่ยบอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเนินหูกวางในพื้นที่ตำบลสเตงยะลาครับเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ถูกตัดขาดจึงคิดทำรถคันนี้ไว้ใช้ที่บ้านและช่วยเหลือเพื่อนบ้านสามารถลุยน้ําได้สูงมากกว่า1เมตรนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าใช้เวลาทําไม่นานครับคุณผู้ชม3วันก็ทําเสร็จแล้วมีต้นทุนวัสดุไม่เกิน 10,000 บาทนะครับไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ครับ
1: ถามว่าจะเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะยังไงเราน้ําท่วมนี่เราขี่นี่ยังไงมันขี่ได้สบายอยู่แล้วที่ผมได้ทํานะรถจักรยานยนต์ธรรมดาแค่ว่าเราถอดของเก่าออกแล้วทําเป็นเหล็กเข้ามาเสริมแทนแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้เมื่อไหร่เราถอดออกแล้วก็เอาของเดิมประกอบกลับไปได้เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทําหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทํารถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดเฮ้ยน้ําท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่นี่เรามาทําเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว่า
0: คุณธีปกรเนี่ยนอกจากทำจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงแล้วนะครับเขายังได้สะท้อนปัญหาการจดทะเบียนรถพ่วงข้างด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีรถค้าขายที่มีหลังคาซึ่งบางรายต้องถอดหลังคาออกก่อนเพื่อตรวจสภาพและจ้างช่างประกอบกลับทําให้ค่าใช้จ่ายหลักร้อยเพิ่มขึ้นประมาณ700ถึง800บาทนะครับและบอกว่าอยากให้การทํามาหากินของชาวบ้านนั้นนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระเบียบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบ้านเพื่อให้รถพ่วงข้างสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบเห็นช้างป่าออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในชุมชนอีกครั้งนะครับหลังหายไปในช่วงน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนพื้นที่ป่าครับช้างป่าสองตัวนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตั้งชื่อมันว่าพี่ด้วนและพลายหางขาวครับมันเดินเข้าไปในวัดเขาใหญ่เจริญธรรมก่อนที่จะค่อยๆเดินข้ามกำแพงออกจากพื้นที่วัดและมุ่งหน้ากลับเข้าสู่แนวป่าเขาใหญ่ครับทั้งสองตัวเดินอย่างช้าๆและมีท่าทีสงบนิ่งไม่มีพฤติกรรมดุร้ายครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และผลักดันช้างออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันอันตรายและเปิดทางให้ช้างทั้งสองตัวกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกจุดหนึ่งครับช้างป่าคราวนี้3ตัวเลยคุณผู้ชมครับจากเขาใหญ่เช่นกันนะครับมีชื่อว่าพลายด้วนน้อยพลายงาแหลมและพลายอ้วนใหญ่ครับทั้ง3ตัวเดินออกจากแนวป่าเขาใหญ่และข้ามถนนบริเวณบ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับได้รับความสนใจจากชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางที่ดูอยู่ห่างๆนะครับในคลิประบุว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพบช้างทั้ง3ตัวในพื้นที่มาพักหนึ่งแล้วครับระหว่างช้างเดินข้ามถนนทีมผลักดันช้างป่าและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทั้งคนและช้างขณะเดียวกันยังพบเจ้าด้วนครับหรือว่าพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่ออกจากป่าและเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเล่าว่าช้างป่ามักจะออกหากินในช่วงกลางคืนครับบางครั้งมันส่งเสียงร้องก่อนเดินกลับเข้าป่าเจ้าหน้าที่ขอประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่บ้านโป่งตาลองเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับหากพบช้างป่าให้ชะลอรถรักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้และไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อความปลอดภัยครับ
2: มาพี่ด้วน
3: อ
2: ะไรแล้วไปไปค่อยๆ
3: ไปด
2: ีๆ
3: ไป
2: เรื่อยมาดูรถให้เฉยตามไปเสียงดีจริง
3: ๆรถรถด่างกันในลุกไป
2: ไปไปแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอีกเคสหนึ่งครับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าประภาสหวังหลีกลางครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ภายในบ้านคุณผู้ชมนี่มาในบ้านเลยนะครับเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ในพื้นที่ตำบลหมูสีครับอำเภอปากช่องใกล้ๆเขาใหญ่เช่นกันครับเผยแพร่คลิปช้างป่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าน้องแคระครับกำลังกินต้นกล้วยและเหยียบท่อน้ำเสียหายจากนั้นมันจึงเดินกลับพื้นที่ป่าครับขณะเดียวกันยังพบช้างป่าอีก2ตัวนะครับชาวบ้านเรียกว่าพี่เบี่ยงและน้องใหม่เดินไปยังพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่2เปิดฝาโอ่งที่ใส่น้ำไว้แล้วก็กินน้ำครับแบบนี้เลยแล้วก็เดินทางต่อชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของช้างป่าที่เข้าใกล้ชุมชนในช่วงที่สภาพอากาศฝนตกและเกิดน้ำหลากครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงและผู้นำชุมชนในตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า2ตัวจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่13ตำบลแม่เล่เจ้าหน้าที่เนี่ยค้นนำรถไถเข้าไปปรับเส้นทางเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับการพยายามผลักดันช้างป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกสภาพเส้นทางเปียกแฉะกระทั่งสามารถผลักดันช้างป่าทั้ง2ตัวกลับเข้าป่าไปได้2ตัวนี้แหละครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่รบกันลากันด้วยภาพความงดงามของน้ำตกเอราวัณในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับในช่วงหน้าฝนซึ่งมีน้ำไหลเต็มที่และมีลักษณะคล้ายหัวช้างเมื่อมองจากระยะไกลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได
1: ้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆไปกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงการอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐด้วยค่ะวันนี้นะคะเช้าวันที่1ตุลาคม2569อยู่กับคุณนัทณัฐพรรัตนศิลปินและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทค่ะ
0: ครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับวันนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมนะครับผ่านรายการของเรากดที่ช่อง2 NVT 2HD นะครับนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่สแกน QR code ที่อยู่บริเวณหน้าจอนะครับก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่านระบบออนไลน์มีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram YouTube X นะครับรวมถึงนะครับในส่วนของ TikTok แล้วก็ PRDEE ด้วยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันจะเป็นNBT Plus นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมออนไลน์ได้ควบคู่กันไปนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะสะดวกช่องทางไหนไปกันที่ช่องทางนั้นได้เลยนะคะช่วงนี้เราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่เราอยากแนะนำให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์เลยนั่นก็คือnbtplus.prd.go.th นะคะเป็นเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้มีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ด้วยนะคะสามารถรับชมรายการของทั้งส่วนกลางรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ยังติดตามในเรื่องของก็ติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ในเรื่องของน้ำก็มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับ
1: ใช่แล้วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดเช้าวันนี้วันที่1ตุลาคม2569ภาพรวมสถานการณ์หลายๆพื้นที่ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายแล้วในองค์รวมอย่างต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่

0: การเกิดภัยมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็หลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่ก็ยังคงมีฝนตกแต่ยังไม่มีพื้นที่หรือว่าจังหวัดใดที่ภาคกลางนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะทางภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ค่ะทางภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็สามารถเกิดฝนได้ประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้นะคะทั้งฝั่งทะเลอันดามันนะคะจะอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงพบเจอกับฝนได้เพราะว่าเป็นช่วงของหน้าฝนนะคะอย่างเช่นภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนเพราะว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ60
1: มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับสำหรับทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ทะเลฝั่งอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของประเทศไทยในวันนี้วันที่1ตุลาคม2569ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วเมื่อวานแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่ก็จะมีการเกษียณราชการ
1: เกษียณราชการอายุราชการประจำปี2569
0: ใช่แล้วค่ะเหมือนที่ NVT ของเราก็ได้มีการเกษียณอายุราชการของพี่น้อง NVT ที่ทำงานกับเรามาหลากหลายปีเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆท่านที่ผ่านมาแน่นอนว่าต้องมีแอปพลิเคชันนี้ติดโทรศัพท์มือถือแน่นอนแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ TMD นะคะเอาไว้เช็คเรดาร์ฝนเด
1: ี๋
0: ยววันนี้เราจะนำเทคนิคหรือว่าวิธีการอ่านเรดาร์ฝนแบบเข้าใจง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแนะนำวิธีอ่านเรดาร์ฝนผ่านแอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์เช็คฝนล่วงหน้าวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยเราก็จะเห็นเป็นสีเห็นไหมคะคุณผู้ชมเป
1: ็
0: นคลื่นนะคะเป็นสีจะแยกให้อย่างชัดเจนเลยนะคะพี่นัท
1: วิธีการอ่านสีเรดาร์ฝนนะครับแบบเข้าใจง่ายครับเรดาร์จะแสดงระดับความเข้มของฝนผ่านเฉดสียิ่งสีเข้มมากเนี่ยฝนยิ่งแรงครับครับแต่เราจะมาดูนะครับเริ่มที่สีฟ้าครับสีฟ้าบอกว่าไม่มีฝนตกครับ อาจจะท้องฟ้าแจ่มใสนะครับสีเขียวครับฝนตกเล็กน้อยฝนโปรยปลายสีเหลืองครับเป็นฝนปานกลางหรือว่ามีฝนมากขึ้นถนนเริ่มลื่นหรือทัศนวิสัยลดลงควรขับรถอย่างระมัดระวังนะครับสีส้มครับก็จะเป็นฝนค่อนข้างหนักแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นน้ำขังบางจุดควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับสีแดงครับก็ฝนตกหนักมากครับฝนตกแรง มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันหรือทัศนวิสัยต่ำนะครับสำหรับสีสุดท้ายคือสีม่วงครับม่วงเข้มชมพูอ่อนฝนตกหนักมากที่สุดครับกลุ่มนี้เป็นฝนที่กลุ่มรุนแรงมากนะครับมักจะเป็นฝนที่กระหน่ำหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันลมแรงและอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วยนะครับก็เทคนิคการดูเรดาร์ฝนให้ใช้งานได้จริงนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นกลุ่มฝนสีเขียวๆสีเหลืองเคลื่อนเข้าหาพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสฝนตกในไม่ช้าแต่ถ้าเห็นสีส้มสีแดงขยายตัวก็แสดงว่าฝนเนี่ยกำลังรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้ากลุ่มฝนที่เคลื่อนที่ผ่านออกไปฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงนะครับหรือหยุดตกเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมฆที่ว่าจางๆและไม่มีเม็ดฝนนะครับสัญลักษณ์ตัวนั้นนะครับ
0: แล้
1: วก
0: ็
1: การดูเรดาร์ก็จะมีในส่วนของพื้นที่วงกลมเนาะแล้วก็จะมีเส้นวิ่งวนพื้นที่วงกลมสีเขียวๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของแผนที่ประเทศนะครับก็ทิศทางการเคลื่อนตัวควบคู่กับสีที่ไม่ใช่ดูเฉพาะตัวตำแหน่งปัจจุบันนะครับ
0: ใช่แล้วก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะแน่นอนว่าคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเพราะเห็นมีแชร์กันในโลกออนไลน์มากมายเลยในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการฝนตกแช่อย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงก่อนเนี่ยสีแดงสีส้มอะไรเนี่ยก็คือชัดเจนมากๆเลยนะคะใช่เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ผ่านทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายเข้าใจง่ายข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะก็การอ่านเรดาร์ฝนอย่างถูกต้องนี้ก็จะทำให้ประชาชนทุกท่านนะคะเข้าถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางนะคะการค้าขายแล้วก็การเตรียมพร้อม

0: พร้อมในการรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการปรับตัว
0: ใช่แล้ว
1: ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างเข้าใจและก็ง่ายขึ้น
0: ใช้ภาษาใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายคือประชาชนอ่านปุ๊บอ่ะเข้าใจได้เลยว่าโอเคเดี๋ยวต้องมีการแจ้งเตือนฝนตกละอะไรประมาณนี้นะคะงั้นก็ฝากติดตามด้วยทั้งในเพจของออนไลน์ต่างๆนะคะของทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็นี่เลยค่ะแอปพลิเคชัน TMD นะคะสามารถดาวน์โหลดมาไว้ติดโทรศัพท์มือถือได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐของเราค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีเยอะนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เขามีความรับผิดชอบในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยของเรามีหน่วยงานอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันค่ะ
1: ครับจากหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการเตือนภัยน้ำท่วมครับมีหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับสทนช.แล้วก็หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรในการเตือนภัยกันบ้างนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรามาเริ่มจากที่กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและก็กรมทรัพยากรน้ำกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการในส่วนของเตือนฝนนะครับเพราะว่าพยากรณ์ฝนเนี่ยก็จะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่ก็เป็นเบื้องต้นเลยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือเบื้องต้นของการคาดการณ์พยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทยของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับฝนฟ้า
1: อากาศครับ
0: สภาพอากาศ
1: ใช่ส่วนกรมชลประทานเนี่ยก็จะเป็นการเฝ้าระวังระดับน้ำเขื่อนแม่น้ำและการระบายน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะเป็นการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับส่งต่อข้อมูลไปยังสทนช.ครับว่ามีการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวมอย่างไรอันนี้สทนช.เนี่ยจะเป็นรวบรวมนะครับในส่วนของบูรณาการข้อมูลหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลไปที่ปภ.ครับเป็นศูนย์เตือนภัยครับว่าแจ้งเตือนประชาชนและประสานพื้นที่เสี่ยงจากนั้นในพื้นที่ครับที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ก็เป็นในเรื่องของจังหวัดอำเภอท้องถิ่นนั้นเป็นการประกาศเตือนอพยพและช่วยเหลือในพื้นที่นะครับทีนี้เราจะมาแยกในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ตามหน้าจอนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะดูในเรื่องของสภาพฝนฟ้าพายุนะครับมีการพยากรณ์ฝนพายุออกประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากแจ้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันครับกรมชลประทานครับดูน้ำในระบบชลประทานครับก็จะติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเขื่อนและคลองแจ้งเตือนการระบายน้ำและพื้นที่ท้ายน้ำบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบครับส่วนกรมทรัพยากรน้ำก็จะดูน้ำป่าและพื้นที่เสี่ยงครับในระบบเตือนภัยล่วงหน้า EWS นะครับโดยมีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มมีการแจ้งเตือนหมู่บ้านและชุมชนเสี่ยงนะครับส่วนสทนช.ครับจะเป็นการบูรณาการข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยเนี่ยมาวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำสุดท้ายในส่วนของที่ปภ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนประชาชนส่งคำเตือนไปยังประชาชนประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการอพยพและการรับมือป้องกันภัยพิบัติครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะของในประเทศไทยของเราที่มีการทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อบรรเทาภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนจะได้มีการแจ้งเตือนพอถึงปภ.แล้วก็ลงไปถึงอปท.ค่ะก็จะเป็นการแจ้งเตือนทางไปทางยังจังหวัดไปทางอปท.นะคะเพื่อประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่เพื่อในความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เจาะลึกลงไปอีกนั่นเองส่วนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แม่นยำให้กับพี่น้องประชาชนก็สามารถเกาะติดกรมประชาสัมพันธ์ของเราได
1: ้ถ้าจำง่ายๆนะครับอุตุดูฝนครับ
0: ค่ะ
1: กรมชลทรัพยากรน้ำดูน้ำจริง
0: ค่ะ
1: สทนช.บูรณาการ
0: ค่ะ
1: นะครับปภ.เตือนประชาชนและท้องถิ่นลงพื้นที่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยของเรานะคะที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในทุกภัยพิบัตินั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะในเรื่องของรถเพราะว่าเห็นหลายๆพื้นที่เลยแบบเห็นแล้วแบบ ตกใจเหมือนกันเพราะบางพื้นที่ก็คือท่วมมิดหลังคาเลยแน่นอนว่ารถจะต้องเกิดความเสียหายแน่ๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เลยค่ะล่าสุดเลยนะคะทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะท่านได้บอกว่าได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจค่ะเดินหน้าก้าวมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกนะคะการประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงแล้วมีการประสานช่วยเหลือทางด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่รถลาที่เสียหายนะคะก็ยังมีบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เกิดความเสียหายนะคะรถถูกน้ำท่วมก็ต้องเสียค่าขนย้ายแล้วก็ค่าซ่อมในขณะที่ก็ยังมีภาระในการผ่อนรถอยู่นะคะบ้านเสียหายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่ะจึงได้ให้ทางสคบมีการเร่งประสานทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งทางด้านของอู่ซ่อมรถค่ายรถยนต์ต่างๆและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและต้องไม่ถูกฉวยโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่กำลังเดือดร้อนนั่นเองนะคะนี่คือท่านสุภมาศท่านได้กล่าวไว้ค่ะแล้วท่านก็ยังได้บอกนะคะว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมทางสคบได้มีการประสานตำรวจเพื่อให้ขอความช่วยเหลือด้านรถยกนะคะผ่านสายด่วน191ได้แล้วค่ะพร้อมกับประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งบอกเลยนะคะว่ายืนยันเลยว่าการคิดค่าบริการเนี่ยจะคิดตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาแน่นอนส่วนการซ่อมรถนะคะก็ได้ความร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ด้วยในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีมาตรการในการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและการตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทให้ค่ะ
1: ครับสำหรับด้านภาระหนี้ของสคบเขาก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาช่วงเวลาชำระหนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือซึ่งรายละเอียดและระยะเวลาจะแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อนะครับส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานทางคปภ.นะครับว่าจะดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.ได้ที่1186นะครับสำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถยนต์แทนนะครับทดแทนโดยผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันครับนอกจากนี้ทางสคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งในส่วนของสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายนะครับพร้อมกำชับผู้ให้เช่าพื้นที่พักอาศัยเนี่ยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ครับก็ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยด้วยนะครับหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมครับขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB นะครับ Connect เว็บไซต์ www.cocpb.go.th หรือสคบ.จังหวัดทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: เป็นเรื่องราวที่ทางท่านสุภมาศได้กล่าวไว้นะครับ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็คือเกิดความเสียหายหมดและที่สำคัญเลยที่เราเห็นกันได้ชัดคือรถยนต์ของหลายๆบ้านไม่สามารถจะเอาออกมาได้ทันท่วงทีนะคะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นการดูแลรักษารถการซ่อมบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าอะไหล่รถหรือว่าค่าประกันต่างๆท่านก็กำชับอย่างเข้มงวดเลยค่ะว่า จะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาแน่นอนนะคะก็จะมีการมาตรการ9มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือการจัดหารถยกการประเมินการซ่อมแซมการลดค่าอะไหล่ค่าแรงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานทั้งบริษัทรถแต่ละยี่ห้อด้วยที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะคะก็ถ้าหากมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถแจ้งสคบได้สายด่วน1166หรือว่าง่ายๆที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งการเยียวยานะคะที่ทางท่านสุภมาศได้มีการออกมาตรการของทางสคบไปนะคะแล้วมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าค่ะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่จังหวัดระยองก็มีการน้ำท่วมเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองด้วยค่ะโดยในวันเมื่อวานนี้นะคะก็มีทางด้านของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะนางสาวสลารีวันทับทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีการสืบเนื่องจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่จะต้องให้ทุกหน่วยงานพื้นดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระยองด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีความห่วงใยแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้มีการระดมกำลังช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสถานการณ์ในเขตอำเภอเมืองนะคะทางด้านของจังหวัดระยองก็คาดว่าจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันแน่นอนหลายพื้นที่ก็มีทางด้านของความช่วยเหลือเข้าไปแล้วมีการสูบน้ำหรือว่าน้ำหลายๆพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะส่วนในอำเภอแกลงค่ะจะใช้เวลาประมาณ3วันนั่นเองเนื่องจากติดปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยมีการบูรณาการกำลังพลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืนนะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3-4 ปีค่ะรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ที่พื้นที่จังหวัดระยองก็มีหลายพื้นที่เลยในอำเภอเมืองด้วยอย่างที่บอกว่าในอำเภอแกลงด้วยเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำมีการระบายช้าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังได้ในบางพื้นที่นั่นเองแต่ก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะเข้าไปลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงเป็นตามลำดับค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะไปดูต่ออีกหนึ่งหน่วยงานครับในด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยทางนายทิติพงศ์นะครับเขียวไพศาลคณะทำงานติดตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็นางสาวชะอิกาวงนภาจันทร์ครับคณะทำงานติดตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็มีนางสาววัชรีวรรณศรีครับผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะครับหรืออสคครับร่วมกันมอบนมกล่องไทยเดนมาร์กหรือนมวัวแดงครับชนิด UHT จำนวน 360,000 กล่องนะครับหรือ 10,000 ลังนะครับให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนมูลนิธินะครับในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายวีรภัยโคสุรัตน์นะครับกรรมการและเลขาธิการมูลนิธินะครับเป็นผู้รับมอบณสำนักงานมูลนิธิพร้อมกับนำชมนิทรรศการภารกิจ3ด้านของมูลนิธินะครับและผลิตภัณฑ์ร้าน พึ่งพาซึ่งรายได้เนี่ยก็ได้สมทบมูลนิธิด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้ทางด้านมูลนิธิโดยนายวิริชัยโคสุรัตน์เนี่ยกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนผู้ค้ายามยากสภากาชาดไทยนะครับร่วมกับทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเกาะขันนะครับเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชนำทีมโดยจ่าสิบโทโกเมศทองบุญชูเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพครับโดยมีการนำอาหารพร้อมทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยจำนวน900ชุดน้ำดื่มจำนวน 2,880 ขวดนมโคไทยเดนมาร์กนมวัวแดงจำนวน 100,000 กล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นำนมวัวแดงไทยเดนมาร์กชุดแรกเนี่ยประมาณ 100,000 กล่องเนี่ยพร้อมกับอาหารสำเร็จรูปไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนราว 40,000 คนที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นภาพที่ได้มีการเข้าไปนะคะเพื่อแจกจ่ายอาหารแล้วก็มีการแจกจ่ายทั้งนมกล่องด้วยเพราะว่ามีทั้งเด็กๆมีทั้งผู้สูงอายุนะคะที่ติดอยู่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตรงนั้นพื้นที่น้ำท่วมสูงมากที่จะเข้าไปได้ก็มีแต่เรือเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นการมอบนมกล่องไทยเดนมาร์กหรือว่านมวัวแดงชนิด UHT จำนวน 360,000 กล่องหรือว่า 10,000 ลังนะคะให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็นะหลายพื้นที่หรือว่าหลายหน่วยงานก็มีการทำงานการบูรณาการร่วมกันและแน่นอนน้ำจิตน้ำใจของคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายหรือแม้แต่ภาคประชาชนด้วยกันเองเห็นในภาพข่าวหลายภาพแล้วรู้สึกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆ
1: ก็เป็นงานส่งต่อความห่วงใยความประสานดีให้กับพี่น้องที่เกิดอุทกภัยนะครับประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะครับหรือว่าในส่วนของนมเนี่ยก็มีความจำเป็นในการที่จะประทังชีวิตในช่วงของที่ติดอยู่กับอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้สำคัญวันนี้วันที่1ตุลาพี่นัท
1: ครับ
0: แน่นอนว่าเรามีภารกิจหนึ่งสำคัญที่เราต้องตื่นมาแล้วก็เข้าแอปเป่าตังนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยานะคะในช่วงนี้ที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการกล่าวไว้ว่าได้มีการบอกไว้ว่าเราจะเพิ่มเราจะยืดเวลาให้ท่านไปอีกเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนเช้านี้ใครกดเข้าแอปเป่าตังกันแล้วบ้างคะก็เรากดยืนยันสิทธิ์เราก็จะได้อีก 1,000 บาทนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นั่นเองค่ะรัฐบาลค่ะย้ำเลยนะคะว่าไทยช่วยไทย plus เริ่ม1ตุลาคม2569นี้แน่นอนประชาชนเพียงแค่กดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบค่ะแต่ว่าต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้นะคะร้านค้าเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะส่วนผู้ที่ซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะวันนี้ค่ะเช้าวันนี้เลยนะคะวันที่1ตุลาคม2569ทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ที่ให้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนี่นะคะจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าค่ะว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ทุกครั้งที่ใช้หรือเวลารับชำระเงินก็เช้านี้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยเมื่อเช้ามีทำเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็กดไปในที่ไทยช่วยไทย plus เลยแล้วก็จะเด้งข้อความขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ให้เรากดลงทะเบียนไปได้เลยแค่นั้นกดครั้งเดียวจบเลยนะคะสำหรับผู้ที่ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะเข้าแอปเป่าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G wallet แล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus ได้เลยค่ะก็พร้อมยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยนะคะส่วนร้านค้าค่ะที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขข้อ ้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน2569เช่นเดียวกันนะคะเมื่อถึงเวลาดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขต่างๆของโครงการได้ค่ะนางสาวทางด้านของนางสาวลลิดานะคะก็ได้บอกว่าสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะคะหากผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับได้เลยค่ะเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนแยกกันอย่างชัดเจนเลยว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเงินหรือเป๋าตังค์ให้กดเพียงครั้งเดียวก็สามารถร่วมโครงการได้แล้วค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์เรียบร้อยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากเช้าๆวันที่1ตุลาคมวันนี
1: ้
0: พี่นัทกดยืนยันหรือยัง
1: เรียบร้อยครับ
0: เมื่อเช้าตื่นมาไม่ก็เข้าไปกดอาจจะช้านิดนึงเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยวันที่1ตุลาก็สามารถใช้ได้เลย 1,000 บาทใช้2เดือนนะคะนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2569ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีเรื่องราว
1: ที่
0: ทั้งข่าวสารสาระความรู้แล้วก็อัปเดตน้ำสถานการณ์น้ำต่างๆนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายเป็นภาพรวมของกรุงเทพละกันสถานการณ์น้ำก็คลี่คลายไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงเป็นน้ำท่วมขังแล้วเราก็อย่างที่เห็นกันว่าในหลายพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้การระบายน้ำช้าลงนิดนึงนั่นเองและเรื่องที่ตามมากับเรื่องน้ำท่วมพี่นัท
1: ก็เรื่องของสุขภาพ
0: ใช่ที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ
1: ค
0: อะไรในเขาเรียกว่าอะไรนะโรคที่มากับน้ำ
1: โรคที่มากับน้ำครับ
0: หลายๆอย่างนะคะหรือว่าภัยที่จะมากับน้ำต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำรู้ทันช่วงสุขภาพในช่วงของน้ำท่วมนี้นะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านพรเทพสิริวนารังสรรค์ค่ะนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับน้องยานัทกับ
0: คุณหมอคุณหมอมาดีๆนะอันนี้ใครเอ่ยน้องเมย์เองค่ะ
2: เมย์เหรอฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ครับสวัสดีน้องเมย์แล้วใครท่านเนี่ย
1: ผู้ช
2: าย
1: คุณหมอพลเทพนัทครับ
0: พี่นัทค่ะ
1: นัทครับ
2: พี่นัทโอเคครับยินดีครับ
0: ค่ะยินดีคุณหมอคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้น้ำท่วมหลายๆพื้นที่เป็นน้ำท่วมขังแล้วแน่นอนมันก็เริ่มเขาเรียกว่าน้ำก็เริ่มมีการเน่าเสียขึ้นมาช่วงที่เกิดน้ำท่วมค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมนะคะที่ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพเป็นพิเศษเลยนี่มันมีเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอ
2: เนี่ยผมเพิ่งออกจากบ้านมาเนี่ยผมเป็นผู้ประสบภัยนะ
0: จริงเหรอคะ
2: ผมอยู่ชายหาดร่มกล้า64น้ำท่วมแค่เหนือเขา
0: ค่ะ
1: ครับ
2: โอ้ต้องลุยน้ำออกมาต้องใช้รถสูงอะนะ
0: ค่ะ
2: ก็อันแรกเลยคือต้องระวังน้ำมันโสโครกมากอะนี่ผมขึ้นรถก่อนขึ้นรถเนี่ยผมต้องเตรียมน้ำขวดหนึ่งไว้ล้างขาเลยนะ
1: อือครับ
2: แล้วก็ถ้ามีรองเท้าบูทก็ใส่นะแล้วก็ถ้าเสื้อผ้ากับถุงมืออะไรต่างเนี่ย ถ้าถูกน้ำโสโครกต้องเปลี่ยนต้องล้างนะไม่งั้นเดี๋ยวโรคผื่นตามผิวหนังตามร่างกายมันจะตามมา
1: คร
2: ับ แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ชุมชนแออัดมีขยะเยอะเนี่ยหนูเยอะมากต้องระวังโรคฉี่หนูนะ
0: โรคที่มากับน้ำอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะคุณหม
2: อครับเพราะว่าตรงมีเสียงสะท้อนไหมครับ
0: นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอได้ค่ะ
2: ครับก็คือเวลาจะไปไหนมาไหนถ้าน้ำมันแห้งมันหมาดเนี่ยต้องใส่รองเท้านะเพราะว่าเหยียบไปตรงไหนถ้าหนูมันเดินผ่านไปแล้วน้ำมันแค่แบบเฉอะแฉะเฉอะแฉะเนี่ยมันชอบเดินทางไปหากิน
0: อ
2: ่ะแล้วเราตรงนั้นเชื้อโรคฉี่หนูสูงที่สุดเลยเดี๋ยวจะป่วยแล้วถ้ามีการป่วยก็ต้องรีบไปพบหมอนะ เพื่อวินิจฉัยเอายากินก็หายนะแล้วก็ที่สองคือมีคนตายจากไฟฟ้าช็อตเยอะเลยใช่ไหม
0: โอ้ใช่ค่ะ
2: เราไปดูในบ้านเลยนะว่าเราตัดไฟหมดหรือยัง
1: ครับ
2: อย่างผมไปต่างจังหวัด2-3 วันอะบ้านในบ้านเนี่ยไฟมันดับหมดเลยแล้วตู้เย็นเน่าเลยของอะเพราะว่า มันมีไฟช็อตในรอบๆบ้านเราที่มันตัดไฟอะเขาทำให้เรารู้ว่าตรงไหนเราจะต้องไปตัดไฟให้หมดนะกลับมารีบตัดไฟก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพูดถึงเรื่องของโรคซีนิวครับคุณหมอครับเป็นโรคที่ต้องระวังอย่างไรครับและเชื้อเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางไหนครับ
2: ทางบาดแผลเนี่ยครับส่วนใหญ่นะมันเข้าได้ถ้าสมมติน้ำท่วมเนี่ยเท้าเรามันจะต้องโดนแค่น้ำนานมันก็ไม่รู้ให้เชื้อเข้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาเราต้องรีบล้างขาขึ้นจากน้ำแต่ว่าผมว่าน้ำเน่าเนี่ยมันน้ำมาเยอะเชื้อมันไม่มากพอที่จะเข้าไปทำให้เราป่วยมันจะเข้าตอนที่เราเดินเฉาะแฉะเฉาะแฉะที่มันเดินผ่านไปแล้วมันฉี่ทิ้งไว้นั่นแหละตรงนั้นเนี่ยเยอะมาก
1: ต้องใช้สบู่ควบคู่ด้วยไหมครับคุณหมอครับ
2: คือการใช้สบู่ก็ดีแต่ว่าก็ต้องพึงระวังอย่าไปใช้สบู่บ่อยมันก็กัดทำให้ผิวแห้งแล้วก็อาจจะทำให้ผิวอักเสบผิวเป็นผื่นแพ้ได้อีกน้ำเปล่านี่แหละล้างเยอะๆลาดไปก็ยังดีกว่าไม่ล้างนะ
1: ครับ
2: คือก่อนจะเข้าบ้านนี่ล้างให้เรียบร้อยเลยมันเอาเชื้อโรคเข้าบ้านเยอะ
1: ครับ
0: เหมือนที่คุณหมอบอกค่ะ
2: พยายามรับประทานอาหารให้เพียงพอพักผ่อนเยอะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวป่วยอ่ะไข้หวัดอะไรต่างๆมันตามมาหมดอ่ะตาแดง
1: ครับ
2: เนี่ยเพราะเราไม่ได้ล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็จะติดโรคตาแดงกันอีกนะ
1: ล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับคุณหมอครับ
2: กินอาหารต้องกินน้ำสะอาดครับโอ้อย่าไปซีซัวนะครับเปิดน้ำจากก้อนมากินไม่ได
0: ้
2: ต้องกรองก่อน
1: ครับ
2: หรือไม่ก็ต้มช่วงนี้ท้องเสียกันเยอะเลยครับ
0: ค่ะนอกจากโรคชีหนูแล้วเราคุณหมอเราต้องมีโรคอะไรที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องของที่จับโรคที่จะมากับน้ำแบบนี้ค่ะ
2: ก็พวกงูพิษตะขาบมากับน้ำเต็มเลย
0: แมลงสัตว์
2: จะจะใส่รองทงรองเท้าระวังงูมันอยู่ในรองเท้าแล้วมันหนีน้ำมาดูดีๆนะฮะตะขาบงูพิษแล้วก็แผลติดเชื้อโรคผิวหนังทีนี้อันหนึ่งก็คือยุงมันจะกัดเยอะโอ้โหน้ำเน่าเนี่ยนะยุงมาเป็นล้านตัวเลยถ้ายังไงต้องนอนในมุ้งแล้วไม่ก็ต้องทายากันยุงเดี๋ยวทางกรมควบคุมโรคออกไปตั้งดูแลพี่น้องที่ตามสถานที่อพยพแล้วล่ะนะก็เดี๋ยวเขาคงเตรียมอุปกรณ์พวกยาทากันยุงพวกน้ำยาล้างแผลอะไรพวกนี้ต้องมีบาดแผลแน่นอนเราเดินลุยน้ำไม่รู้ไปเหยียบอะไรบ้าง
0: โรคที่ร้ายแรงอย่างโรคฉี่หนูค่ะคุณหมอถ้าหากเราไปเดินลุยน้ำใหม่ที่คุณหมอบอกว่าถ้าน้ำเยอะๆมันอาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นแค่แบบน้ำที่มันมีน้อยๆเฉอะแฉะแล้วหนูมาฉี่ทิ้งไว้เนี่ยแล้วถ้าหากเราเกิดไปเหยียบขึ้นมาแล้วเราจะสังเกตอาการยังไงคะว่าตอนนี้เราได้ติดโรคฉี่หนูมาแล้วค่ะคุณหมอจะมีอาการยังไง
2: ก่อนอื่นต้องใส่รองเท้าทุกครั้งถ้าเดินไปที่เฉอะแฉะ
0: ค่ะ
2: มันก็เข้าเท้าเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ล้างทีนี้ถ้ามีอาการคือมันจะป่วยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็ปวดมากปวดกล้ามเนื้อไข้สูงไม่มีน้ำมูกไม่มีไอมันไข้สูงตาแดงเนี่ยนะปวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยไปหาหมอแค่กินยาแค่ไม่กี่วันก็หายแล้วพวกกลุ่มด็อกซี่ไซคินเตต้าไซคินเนี่ยกินสัก2-3 วันหายแล้วไม่อันตรายถ้าวินิจฉัยได้นะทางกรมควบคุมโรคก็พยายามจะให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกินยาป้องกันไปเลยด็อกซี่ไซคิน3-5 วันแต่ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลมากเพราะว่ามันก็คงไม่ถึงกับติดกันง่ายๆหรอกถ้าเราลุยน้ำมันคงไม่เท่าไหร่หรอกนะ
0: ก็ให
2: ้หนูมันคงไม่ลุยน้ำไปฉี่หรอก มันคงเดินไปฉี่ไปนั่นแหละตามทางเนี่ยเหมือนชาวไร่ชาวนาที่ทำนาเนี่ยลงไปดำนาในท้องนาไม่ติดฉี่หนูแต่ว่าเดินไปมาบนคันนาแล้วไม่ใส่รองเท้านั่นแหละติดเลยล่ะเพราะหนูมันเดินตามคันนามันไม่ลงไปในน้ำในทุ่งนาหรอกนะ
0: ครับ ค่ะ
2: ครับโอเค
0: แล้วในเรื่องของวิธีการป้องกันตัวเองมากดีกว่าคุณหมอในช่วงนี้หลายพื้นที่หลายๆบ้านก็อาจจะมีการทำความสะอาดนะคะเราควรเฝ้าระวังเรื่องความสะอาดยังไงบ้างคะในการที่เราจะทำความสะอาดบ้านในช่วงหลังน้ำลดแล้วค่ะ
2: ถ้าถูกน้ำท่วมเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาก
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะถ่ายแล้วมันจะกดล้างไม่ลงอ่ะน้ำมันท่วมถังเกิดบ่อเกิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีถังภาชนะที่แข็งแรงรองรับหรือว่าเราเจาะรูเก้าอี้ให้นั่งหรือว่ามีอะไรที่นั่งถ่ายแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดแน่นๆแล้วก็ถึงเวลาน้ำแล้วก็เราก็เก็บใส่ถังปิดไว้แล้วพอน้ำแห้งเราค่อยเอาไปทำลายทำลายเสียเพราะว่าถ้าเราถ่ายลงน้ำเนี่ยนะมันจะแพร่ระบาดโรคเยอะมากเลยนะโอเค
0: อัน
2: นี้ก็เป็นเรื่องที่พึงระวัง
0: แล้วในเรื่องของโรคอื่นๆล่ะคะที่อาจจะติดตามมาหลังจากที่หลังน้ำลดแล้วนะคะคุณหมอที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
2: บ้านเนี่ยเวลาเราเอาตอนลุยน้ำก่อนละกัน
0: ค่ะ
2: ตอนลุยน้ำไปไหนข้างนอกบ้านเนี่ยนะมันต้องออกไปอ่ะอย่างผมเนี่ยต้องออกไปทำงานเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวจะมาสถานีโทรทัศน์เราเนี่ยแล้วตอนบ่ายตอนเช้าผมต้องไปโรงพยาบาลเลิศสิงห์เนี่ยก็เวลาลุยน้ำเสร็จต้องเตรียมน้ำล้างขานะฮะอย่างผมเนี่ยเอารถลุยมาเนี่ยพอขึ้นรถก็พอจะเอาขาขึ้นจากน้ำขึ้นรถเนี่ยต้องห้อยขาเอาน้ำขวดโตๆเลยล้างมันเลยนะแล้วก็ป้องกันโรคผิวหนังต้องทำให้แห้งนะเตรียมของจำเป็นอะเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องพกโทรศัพท์ก็ต้องใส่ถุงกันน้ำหน่อยไฟฉายยาประจำตัวนี่ผมต้องเตรียมมาละเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ได้กลับเพราะว่าโอน้ำยังสูงมากเลยเข้าออกห้องเดี๋ยวรถพังแน่ก็ต้องเตรียมทันทีที่กลับถึง หลังลุยน้ำต้องถอดรองเท้าและเสื้อผ้าที่เปียกล้างตัวด้วยน้ำสะอาดและสบู่ต้องล้างมือดูที่ว่าในเท้าเรามีแผลเป็นอะไรโดนบาดหรือเปล่าเนี่ย
0: คือ
2: ว
0: ่
2: าผื่นคันด้วยว่าต้องทายาต้องหาต้องรักษายายายาพวกเป็นเม็ดพวกยาทาแผลสดก็ต้องมีติดไว้ที่ตัวเองนะในถุงยางชีพของกรมควบคุมโรคเขาจะมีเมตาดีนให้ทานะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รีบซักเสื้อผ้าความสะอาดรองเท้าทันทีเนี่ยเมื่อกี้นี้ปุ๊บเดี๋ยวแล้วนะก็ถ้าปวดศีรษะปวดเมื่อยมากตาแดงท้องเสียอาเจียนเนี่ยแผลบวมแดงเนี่ยควรจะปรึกษาหมอทันทีเลยนะแผลที่ตัวเองเป็นมันมีเชื้ออาจจะเป็นแบคทีเรียซ้ำเติมได้นะครับ
0: ไม่ใช่แค่โรคเท่านั้นนะคะยังจะเป็นการติดเชื้อผ่านบาดแผลอีกนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำค่ะหลายๆท่านอาจจะตอนนี้อาจจะไม่ได้เลือกกินเยอะมากนักอยากให้คุณหมอแนะนำเรื่องอาหารการกินนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้อยู่ค่ะ
2: คือผมอยากจะบอกผู้ที่ไปช่วยผู้ที่ประสบภัยที่เอาของไปแจกเนี่ย
0: ค่ะ
2: ผมว่าต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารการกินเขาด้วยนะผมว่าง่ายที่สุดเลยนะซื้อกล้วยน้ำว้าไปแจกคนละสัก5 ลูก 5 ลูก 5 ลูกอยู่ได้วันกันเนี่ยเราได้วิตามินเกลือแร่ครบเลย
1: คร
2: ับ เพราะร่างกายเรานี่ถ้า5 วันเนี่ยไม่กินอาหารที่ดีเนี่ยนะนี่มันจะป่วยนะวิตามินซีไม่พอวิตามินบีไม่มีได้แต่แป้งเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็จะติดหวัดติดโรคต่างๆมากมายถ้าคนหนุ่มสาวยังพอทนได้สัก10-20 วันเนี่ยแต่ถ้าคนสูงอายุละเดี๋ยวก็ป่วยละเดี๋ยวก็ป่วยท้องผูกถ่ายไม่ออก5-10 วันเนี่ยอันตรายทั้งนั้นคนที่ไปช่วยเหลือเขาในถุงที่แจกเขาอาหารเนี่ยใส่กล้วยไปสัก2 ลูกสิครับข้าวห่อ1 กล้วยลูก2 ลูกกล้วยน้ำว้าเราซื้อมาเยอะๆมันไม่แพงหรอกนะครับก็กินอาหารให้ครบถ้วนนะก็คือโดยสรุปอย่างนี้ว่าจำไม่ง่ายนะว่าน้ำต้องสะอาดอาหารต้องสะอาดมือสะอาดแผลก็ต้องสะอาดสีสะอาดนี่ต้องทำให้ได้คนที่อยู่กับน้ำนะ
0: ค่ะ
2: แล้วระวังก็ต้องระวังเรื่องไฟฟ้าช็อตระวังสัตว์มีพิษระวังเชื้อโรคที่หนูกับโรคที่มากับน้ำกัดเท้าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือระวังถ้าน้ำมันเชี่ยวมากๆเดี๋ยวนี้ยังไม่จบนะเนี่ยน้ำเหนือจะหลากมาจะแรงมาก บางทีน้ำเชี่ยวนี่พาตกถนนเลยนะรถยนต์อย่างรถยนต์ก็ดีเนี่ยวิ่งลุยน้ำเนี่ยบนถนนพาตกคล้องล่องเลยพัดไปเลยถึงตายก็มีนะเห็นได้เห็นนะ
0: ต้องระวังกันนะคะอยากให้คุณหมอเล่าสักนิดนึงไหนๆคุณหมอก็เข้าสายกับเราวันนี้แล้วค่ะดังที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอเป็นผู้ประสบภัยด้วยอยากให้คุณหมอลองเล่าย้อนไปนะคะในวันที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านคุณหมอแล้วคุณหมอมีการจัดการตัวเองยังไงแล้วก็รับมือกับมันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็ดีเป็นคำถามที่ดีมากบ้านผมนี่อยู่เคหะร่มเกล้า64
0: ค่ะ
2: ก็พอตื่นมาตอนเช้าโอ้ฝนมันตก3วัน3คืนเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วกลับเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหแทบแย่เลยอ่ะกลับถึง3ชั่วโมงรถติดไปหมดน้ำท่วมไปหมดวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเสาร์อาทิตย์ไปไหนไม่ได้เลยติดบ้านติดเกาะวันจันทร์ด้วยก็ตกทั้งวันทั้งคืนอ่ะแล้วเราต้องจัดการหลายอย่างมากเลยนะข้อหนึ่งก็คือก็ต้องเตรียมแล้วว่าชั้นล่างเนี่ยสงสัยไม่ปลอดภัยละต้องเอาของขึ้นที่สูง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้ลิ้นชักที่วางอยู่ใต้ชั้นล่างๆนี่ก็ต้องลากขึ้นมาวางถึงที่สูงแล้วแหละขึ้นหิ้งขึ้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องเตรียมดูว่าอาหารการกินเรามีได้กี่วันเนี่ยอยู่ได้กี่วันเนี่ยต
0: ้
2: องเตรียมตัวแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเอาออกไปไม่ได้เพราะว่าเอาไปรถจมแน่เลยมันต้องเม็ดกว่าเนี่ยหน้าบ้านเน
0: ี่
2: ยแต่ว่ายังโชคดีที่มันน้ำไม่เข้าบ้านเขาต้องดูเรื่องไฟเรื่องของเอาขึ้นที่สูงห้องน้ำล่างใช้ไม่ได้ละ
1: คร
2: ับ การก็เพราะว่ามันชักโครกไม่ลงอ่
0: ะ
2: ต
0: ้
2: องใช้ห้องน้ำบนเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่บ้านโอ้สามวันสามคืนเนี่ยก็ทำอาหารกินให้ถูกต้องขี่จักรยานอยู่กับที่ออกกำลังกายต้องยืดเหยียดอะไรเงี้ยดื่มน้ำไม่พอพักผ่อนไม่พอไม่มันก็ไม่ต้องไปเครียดมันเพราะว่าผ่านมาแล้วปี54นี
0: ่
2: บ้านจมน้ำ4เดือนก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเราก็ต้องเตรียมตัวถือโอกาสเนี่ยกำจัดของออกจากบ้านที่ไม่ได้ใช้อ่ะตั้งแต่ไล่จากชั้นบนมาชั้นล่างเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เอาของมาทำ5ส
0: อ
2: เก็บที่ว่างมาบานเลยของที่ควรจะทิ้งเนี่ยทิ้งได้เยอะนะทิ้งได้เยอะมากนะก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนที่อยู่บ้านติดเกาะอยู่เนี่ยอย่าไปเครียดมันหาโอกาสเพลินๆทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถนัดอยู่บ้านน่ะงานใดๆเลยที่ชอบนะอย่างผมชอบฟังเพลงมั่วเปิดเพลงฟังอยากเก็บกวาดจัดของก็จัดไปเลยเพลินดีหมดเป็นวันๆไป
1: คร
2: ับ ก็เตรียมการเรียนการสอนการทำงานก็ทำเดี๋ยวนี้ออนไลน์ได้หมดไงก็อยากจะฝากพี่น้องที่ติดเกาะเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปเครียดอย่างถาวรนะเราก็ควรที่จะทำใจให้สบายสบายโล่งๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้ำท่วมนะ
0: ค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้
2: เราไปควบคุมอะไรมันไม่ได้นะเรื่องจิตใจนี่สำคัญมาก
0: ค่ะ
2: ก็ต้องถามถ่ายพี่น้องผมหลายคนในออนไลน์ก็ถามเขาอยู่ใกล้คลองรังสิต3 4หลังก็เหมือนกันอ่ะอาการใกล้ๆกันก็น้ำในหมู่บ้านสูงมากออกไม่ได้ทางที่เราจะต้องแก้ไขเพื่อให้เราทำงานออกไปได้คือเราต้องหารถสูงรถต่ำนี่ใช้ไม่ได้รถเก๋งใช้ไม่ได้เลยรถ EV ก็ไม่ควรใช้เขาต้องไปจองเป็นเช่าไปยืมรถปิกอัพมาใช้กันนะเพราะอีกสักพักเดี๋ยวมันจะไปได้ก็ได้ใช้รถที่มันลุยน้ำได้นะเพราะไม่มีรถนี่แย่นะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ในช่วง 3-4 วันแล้วก็หลังจากนั้นก็พอน้ำฝนหยุดตกผมต้องไปนครปฐมโอ้โหลุยน้ำออกมานะน้ำเรียกว่ารถผมสูงมากนะรถแทง500เนี่ยสูงมากมันยังเกือบเข้าเลยก็ถือโอกาสออกมาแล้วก็ไปนอนนครปฐม 2-3 วันเลยนะแล้วเมื่อคืนนี้ก็เข้าบ้านก็ยังเพราะว่าต้องมาจัดการไฟมันดับ ครับก็นี่ก็คือเล่าสู่กันฟังครับ
0: ค่ะก็เป็นวิธีการรับมือของคุณหมอนะคะที่นำมาแชร์ฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากเตือนในเรื่องของโรคภัยต่างๆแล้วก็สิ่งที่มากับน้ำด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลย

0: คะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่ง
2: เรื่องที
0: ่คุณหมอก็มาจัดรายการสุขภาพ Better Future กับเราทุกสัปดาห์อยู่แล้วไอ้ที่คุณหมอบอกว่าออกมาไม่ได้เลยติดเกาะอยู่ 3-4 วันก็ถือคุณหมอเป็นผู้ประสบภัย1ท่านเหมือนกันแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประสบภัยให้กับคุณผู้ชมฟังนะคะ
2: ว่ารู้เท่าทันในส่วนของการที่เราเกิดอุทกภัยนะครับจะรับมืออย่างไรดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงที่เกิดน้ำท่วม
0: แต่ที่คุณหมอบอกคือสำคัญจริงๆนะคะในเรื่องของโรคที่มากับน้ำ
2: ก็คืออ
0: ันดับหนึ่งเลยก็คือโรคฉี่หนูถ้าน้ำท่วมเยอะๆคือดูน้ำเยอะอ่ะมันอาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีการละลายไปกับน้ำใช่ไหมฉี่หนูแต่ในส่วนของพื้นที่มันเริ่มจะแห้งแล้วที่ยังเป็นพื้นแบบแฉะเฉอะหนูอาจจะมาฉี่ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเราอาจจะเกิดมีบาดแผลที่เท้าแล้วไปเหยียบโดนตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านเข้าเรือนโดยที่ไม่ได้ล้างเท้าให้สะอาดก่อนก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วก็อาจจะไปแพร่เชื้อติดต่อให้กับผู้อื่นในบ้านด้วยยังไงก็ฝากเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าล้างน้ำล้างเท้าใช่
2: เตรียมน้ำไว้นะครับเพื่อที่จะล้างเท้านะครับแล้วก็เช็ดให้แห้ง
0: ใช่เรื่องความสะอาดก็คือสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟค่ะไฟฟ้าช็อตที่เราเห็นกันหลายๆพื้นที่ก็จะมีข่าวในเรื่องของไฟฟ้าช็อตออกมาก็ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ให้ตรวจเช็คตอนนี้ถ้าหากน้ำลดแล้วเวลาจะเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างนึงอยากให้ตรวจเช็คดีๆก่อนนะคะว่าปลั๊กไฟที่บ้านเราเนี่ยแห้งสนิทแล้วจริงๆแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กเข้าไปได้แล้วจริงๆตัวเรื่องนี้ต้องระวังจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่พลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ที่มีพิษ
2: ใช่ครับ
0: ตอนที่น้ำท่วมเขาอาจจะเข้าไปซ่อนอยู่ในรองเท้าของเราก็ได้
2: หรือจะเป็นงูตะขาบ
0: ใช่ค่ะตัวเล็กตัวน้อยนะอาจจะเข้าไปหลบไปซ่อนอยู่ในพื้นที่ในซอกในหลืบยังไงก็อยากให้ตรวจเช็คก่อนนะคะที่จะใส่รองเท้าหรือว่าตรวจเช็คก่อนที่จะเอามือเอาเข้าไปทำความสะอาดอะไรในซอกในหลืบแล้วกันนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยค่ะ
2: ครับผม
0: ก็หลากหลายเรื่องราวที่คุณหมอมาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะและมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญเมย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและหลายๆท่านประสบปัญหานี้มาแล้วนั่นก็คือเรื่องป้ายทะเบียนรถเพราะว่าคนใกล้ตัวเลยค่ะที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละน้องโอ๊ตเขาไปส่งเมื่อตอนวันศุกร์ที่เรามีงานที่กรมกันเนาะเขาไปส่งน้องท่านหนึ่งที่บ้านมาแล้วเกิดน้ำท่วมตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ของลาดพร้าวเกิดน้ำท่วมแล้วกลับมาถึงบ้านป้ายทะเบียนรถหายเราทำยังไงดีคะป้ายทะเบียนรถหายเดี๋ยววันนี้เราจะนำในการที่ป้ายทะเบียนหลุดร่วงในช่วงน้ำท่วมเราจะต้องทำยังไงบ้างเราจะต้องติดต่อใครที่ไหนเดี๋ยววันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมนะคะหลายๆท่านเกิดปัญหาเดียวกันนั่นก็คือขับรถฝ่าน้ำแล้วป้ายทะเบียนได้เกิดหลุดหายโดยไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะรถที่ขับผ่านบริเวณน้ำท่วมขังนะคะกระแสน้ำก็อาจจะดันหรือพัดแผ่นป้ายที่ยึดไม่แน่นแล้วก็หลุดออกจากตัวรถได้ถ้าหากว่าหลายๆท่านเจอเหตุการณ์นี้ตอนนี้อย่าเพิ่งตระหนกตกใจไปนะคะเจ้าของรถสามารถดำเนินการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนแผ่นเดิมได้ค่ะโดยทางกรมการขนส่งทางบกนะคะได้บอกว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อยื่นคำขอได้และควรดำเนินการโดยเร็วนะคะไม่ควรปล่อยรถไว้โดยไม่มีป้ายทะเบียนเป็นเวลานานนั่นเองค่ะคำถามแรกเลยที่หลายๆท่านอาจจะอยากมีคำถามนั่นก็คือป้ายทะเบียนหลุดหายเราต้องไปแจ้งความหรือเปล่านะคะในกรณีที่ป้ายทะเบียนรถสูญหายเจ้าของรถไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความกับตำรวจก่อนเสมอไปแต่ว่าไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเลยก็ได้แล้วก็บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการสูญหายกับนายทะเบียนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากไปแจ้งความไว้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถนำหลักฐานการแจ้งความมาใช้ประกอบคำขอได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะหากป้ายทะเบียนถูกกระแสน้ำพัดหายระหว่างน้ำท่วมสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในช่วงที่เราสามารถดำเนินการได้แล้วนั่นก็คือติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อดำเนินการขอป้ายทะเบียนทดแทนไม่จำเป็นต้องไปสถานีตำรวจก่อนนะคะไปที่สำนักงานขนส่งได้เลยค่ะ
2: และป้ายทะเบียนรถหายนะครับขอใหม่ได้ที่ไหนนะครับกรมการขนส่งทางบกก็ระบุเมื่อวันที่27กันยายน2569ว่าผู้ที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครับรถ หรือทะเบียนบางประเภทอาจมีรายละเอียดในการดำเนินการแตกต่างกันครับโดยเฉพาะทะเบียนหมวดอักษรพิเศษนะครับดังนั้นหากไม่แน่ใจว่ารถของตนสามารถดำเนินการต่างสำนักงานขนส่งได้หรือไม่สามารถสอบถามสายด่วนกรมการขนส่งทางบกได้ที่โทร1584ก่อนเดินทางครับโดยจะมีเอกสารในการประกอบการขอป้ายทะเบียนใหม่กรณีสูญหายสำหรับบุคคลธรรมดาครับเอกสารหลักที่กรมการขนส่งทางบกระบุไว้ให้เตรียมก็คือจะเป็นใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้ารถนะครับของเจ้าของรถบันทึกถ้อยคำกรณีป้ายสูญหายซึ่งสามารถดำเนินการที่สำนักงานขนส่งหรือใช้หลักฐานการแจ้งความสูญหายจากสถานีตำรวจครับถ้าเจ้าของรถไปเองไม่ได้ทำอย่างไรนะครับก็หากเจ้าของรถไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับรถติดไฟแนนซ์ครับป้ายทะเบียนหายต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับรถนี้ก็คือเนื่องจากใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมักอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์นะครับเจ้าของรถสามารถติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เพื่อให้ช่วยดำเนินการแทนหรือขอเอกสารสำหรับนำไปดำเนินการด้วยตนเองเอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วยคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองหรือเอกสารจากบริษัทไฟแนนซ์และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ทั้งนี้ควรสอบถามครับว่าบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยก่อนเดินทางเพื่อให้เตรียมเอกสารได้ครบถ้วนนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็คำถามสำคัญเลยที่หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยนั่นก็คือการขอป้ายทะเบียนรถใหม่เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะได้มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะนั่นก็คือ1ค่ะค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน100บาทต่อแผ่นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คำขอ5บาทนั่นเองตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นถ้าหากป้ายทะเบียนด้านหน้ารถหลุดหายเพียงแผ่นเดียวก็จะมีค่าป้าย100บาทแล้วก็ค่าคำขอ5บาทค่ะโดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายก็อาจจะแตกต่างออกไปหากมีการดำเนินการทางทะเบียนประเภทอื่นๆเพิ่มเติมแต่หลักๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ105บาทนะคะถ้าแผ่นเดียวนะถ้า2แผ่นก็เพิ่มไปเป็น200นั่นเองนะคะแล้วก็ระหว่างรอป้ายใหม่เรายังสามารถขับรถใช้รถได้หรือเปล่าข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับกรณีป้ายทะเบียนสูญหายได้บอกไว้ว่าหลังจากที่เรายื่นคำขอแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนไปแล้วเจ้าของรถสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือว่าหลักฐานการยื่นคำขอเป็นหลักฐานชั่วคราวระหว่างที่รอรับแผ่นป้ายใหม่ได้ค่ะดังนั้นทุกท่านก็ควรเก็บเอกสารที่ติดรถไว้เสมอเลยนะคะถ้าหากจำเป็นที่จะต้องใช้รถในช่วงนี้ก็จะได้ถ้าสมมติว่ามีคุณตำรวจได้เรียกเนาะว่าทำไมแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีเราก็จะได้นำใบนี้ให้เขาได้ดูก่อนนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนั่นก็คือไม่เขียนป้ายทะเบียนเองนะคะแล้วก็ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายราชการมาติดรถแทนด้วยไม่งั้นก็คือผิดกฎหมายด้วยนะคะถ้าหากว่าเรานำป้ายทะเบียนที่ทำขึ้นเองแม้ว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเลขจะตรงกันก็ตามเพราะว่าลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ทางราชการกำหนดหากใช้ป้ายที่ไม่ถูกต้องเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าหากเราใช้ป้ายทะเบียนที่หมายเลขไม่ตรงกับรถหรือเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนก็เข้าข่ายความผิดที่ร้ายแรงมากขึ้นนะคะจึงควรขอป้ายทดแทนจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรงเท่านั้นนั่นเองค่ะแล้วอีกเรื่องนึงในเรื่องของถ้าหากเราเจอเราเดินทางไปแล้วเราเจอป้ายทะเบียนที่ลอยมากับน้ำที่ตกมาเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีก็แน่นอนค่ะเราควรนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่านำส่งสำนักงานขนส่งทางบกเพื่อให้มีโอกาสส่งคืนเจ้าของรถที่ทำสูญหายนั่นเองค่ะ
2: ครับแล้วก็เพื่อป้องกันที่จะให้ป้ายทะเบียนเนี่ยไม่หลุดนะครับก็ควรที่ต้องตรวจสอบดูว่าน็อตหรือกรอบป้ายเนี่ยมีว่าจุดหลวมหรือว่าเป็นสนิมหรือแตกหักหรือไม่นะครับหากพบความผิดปกติเนี่ยก็ควรซ่อมแซมให้แน่นหนาก่อนใช้งานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากระดับน้ำสูงหรือกระแสน้ำแรงก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับในการขับรถลุยน้ำเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และก็ตัวรถนั่นเองครับ
0: ค่ะก็สรุปนะคะว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถหายจากน้ำท่วมให้ทำยังไง1เลยแน่นอนค่ะว่าถ้าหาก ป้ายทะเบียนเราหลุดหายจริงๆแล้วก็หาไม่เจอแล้วให้ติดต่อสำนักงานขนส่งทางบกเพื่อยื่นคำขอแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนเลยนะคะโดยมีการชำระค่าป้ายทะเบียน100บาทต่อแผ่นแล้วก็ค่าคำขอแค่5บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หากเราในช่วงระหว่างที่เราขอป้ายทะเบียนถ้าหากเราจำเป็นต้องใช้รถจริงๆก็ให้นำเอกสารหลักฐานติดรถไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้ตำรวจดูเวลาเราโดนเรียกอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยห้ามนำป้ายทะเบียนรถคันอื่นมาติดรถตัวเองนะคะแล้วก็ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนขึ้นมาใช้เองด้วยค่ะอันนี้ก็คือหลักสำคัญเลยนะคะ
2: แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนี้เรื่องของป้ายทะเบียนก็สามารถที่จะสอบถามติดต่อในส่วนของสายด่วนกรมการขนส่งทางบกที่หมายเลข1584ตลอด24ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสำนักงานขนส่งนะครับ
0: ใช่แล้วก็สามารถตรวจเช็คก่อนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็เราก็มีข้อมูลข่าวสารนะคะมีการอัปเดตต่างๆจากทางภาครัฐมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คน38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: อาจารย์วันนี้อยู่กับเรานะครับท่านผู้ชมทางบ้านรู้แล้วว่าอากาศร้อนๆแบบนี้มีหลายๆคนที่กังวลเกี่ยวเรื่องของโรคที่เกิดจากความร้อนอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าโรคที่เกิดจากความร้อนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถแบ่งได้กี่ประเภทครับ
1: โรคที่เกิดจากความร้อนนะคะก็คือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่สัมผัสความร้อนนะคะมีจริงๆแบ่งหลายแบบมากเลยแต่แบ่งง่ายๆออกเป็น3ระดับก็ได้ค่ะเป็นน้อยปานกลางแล้วก็มากมากทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือฮีทสโตรกนั่นเองก็คือหมดสติไปเลยแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับเป็นสโตรกเนี่ยค่ะแต่ถ้าน้อยอาจจะมีได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นเป็นตะคริวจากความร้อนเรียกว่าฮีทแคมป์เนี่ยค่ะหรือว่าเป็นฮีทแรชก็ได้คือเป็นผื่นจากความร้อนเช่นแบบไปเที่ยวทะเลแล้วแบบร้อนมากแล้วก็ผื่นขึ้นเนี่ยค่ะแต่ถ้าปานกลางเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียก็จะเรียกว่าเป็นฮีทเอ็กซอชันถ้าอ่อนเพลียมากจนวิงเวียนศีรษะจนเป็นลมไปนะคะก็จะเรียกว่าฮีทซินโคปีหรือว่าเป็นลมแดดค่ะส่วนฮีทสโตรกเนี่ยก็คือรุนแรงที่สุดคือจังหวะที่ร่างอุณหภูมิร่างกายสูงมากๆแล้วเช่นเกิน40องศาเป็นต้นไปอาจจะเริ่มผลิตเหงื่อไม่ได้แล้วร่างกายไม่สามารถทำงานต่อไปได้คนไข้ก็จะหมดสติไปเลยหรือว่าอาจจะมีอาการคล้ายๆเป็นสโตรกเช่นหน้าเบี้ยวอ่อนแรงไปเงี้ยค่ะหรือว่าชักได
0: ้แล้วโรคที่เกิดจากความร้อนนี่มันเกิดขึ้นได้กับใครบ้างเนี่ยครับ
1: เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะต้องทำงานกลางแดดเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ไม่คุ้นชินกับความร้อนเช่นคนที่มาจากเมืองหนาวเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อาจจะไม่คุ้นชินกับความร้อนไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะมีอาการได้มากกว่าคนทั่วไปหรือว่าคนที่ต้องออกกำลังกายหนักๆเงี้ยค่ะกลางแจ้งหรือในร่มก็ตามแต่อาจจะมีเวนทิเลชันที่ไม่ค่อยดีนะคะก็จะเกิดได
0: ้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความร้อนโดยเฉพาะการกลางแดดกลางแจ้งหรือพวกที่ปรับตัวไม่ทันนะครับอย่างนี้จันกล่าวไปจะมีข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าบางครั้งเด็กเล็กกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเป็นโรคจากความร้อนได้แม้ว่าเขาไม่ได้กลางแจ้งนี่จริงหรือเปล่าครับอาจารย์
1: จริงค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมคะบางทีอยู่ในบ้านไม่ได้อยู่กลางแจ้งแต่อากาศร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมเมาเนี่ยค่ะบางทีมันก็ระบายอากาศไม่ทันเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่กับเด็กค่ะเขาก็จะมีการระบายความร้อนได้ไม่เหมือนกับคนวัยกลางคนทั่วไปเพราะเขาอย่างอายุเยอะแล้วแล้วก็เด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะผู้ใหญ่อีกอย่างก็คืออาจจะมียาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นแอสไพรินเงี้ยค่ะทานเข้าไปอาจจะส่งเสริมทำให้สร้างความร้อนได้มากกว่าปกติก็เลยเหมือนมีโอกาสที่จะเกิดพอเจ็บป่วยจากความร้อนได้มากกว่าคน

0: ียนศีรษะหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรายังไม่เอาตัวเองออกมาจาก
1: 40องศาแล้วอย่างนี้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนของความร้อนที่40องศาเนี่ยมันส่งผลเสีย
0: ลมก็จะเดือดเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ถูกสร้างให้ฟังก์ชันในอุณหภูมิที่สูงเกิน37องศาเนี่ยแค่เราเป็นไข้เรายังรู้สึกไม่ดีเลย40องศาก็คือทุกอย่างก็จะชัตดาวน์ไปเราก็จะเป็นสโตรกเหมือนก็เราก็จะหมดสติไปถ้าเกิดเราไปตรวจเลือดเนี่ยเราก็จะเจอว่าเอนไซม์ตับก็จะขึ้นค่าไตก็จะผิดปกติกล้ามเนื้อก็จะสลายหัวใจก็จะวายสมองก็จะบวมเนี่ยค่ะ
1: ก็คือส่งผลกับทุกระบบเลยเพราะร่างกายเราไม่ได้พร้อมที่จะทำงานในอุณหภูมิสูงระดับ40องศานั้นอย่างนี้เพราะอากาศร้อนเราทุกคนก็จะบอกอุ๊ยเราอยากกินเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจเพื่อเป็นการรักษาเพื่อไม่ให้ตัวเราร้อนเกินไปอันนี้คือถูกหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ก็ถูกนะคะก็ขึ้นกับว่าเราดื่มอะไรมากกว่านะคะถ้าสมมติเราดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สปอร์ตดริงค์เครื่องดื่มน้ำเย็นๆปกติเงี้ยค่ะน้ำหวานอะไรเงี้ยที่ไม่หวานมากจนเกินไปนะคะก็โอเคก็จะช่วยคลายร้อนได้แล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้โดยเฉพาะถ้าเกิดมันเย็นเงี้ยค่ะ
1: แต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยกินได้ช่วยได้เครื่องดื่มเย็นๆแต่เชื่อได้ว่าอากาศร้อนเมืองไทยคนไทยอย่างเราเนี่ยบางคนไม่ได้กินเครื่องดื่มเย็นๆธรรมดาอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เย็นเจี๊ยบแบบเนี้ยทดแทนน้ำอ่ะมันสามารถใช้ได้ไหมอาจารย
0: ์ไม่แนะนำค่ะก็เหมือนที่ทุกคนทราบนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เราขาดน้ำก็คือพอทานแอลกอฮอล์เยอะเราก็อาจจะมีภาวะขาดน้ำได้ง่ายแล้วก็มีเกลือแร่ผิดปกติได้ยิ่งทานเยอะๆก็ยิ่งเกลือแร่ผิดปกติก็จะยิ่งทำให้เป็นฮีทแคมป์ง่ายค่ะให้อ่อนเพลียแล้วก็ส่งเสริมทำให้อาจจะเป็นฮีทสโตรกได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เพราะว่าปกติเราเวลาทานแอลกอฮอล์มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยด้วยทำให้เหมือนเราขาดน้ำไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อีกอย่างหนึ่งเช่นชากาแฟถ้ายิ่งดื่มเยอะๆมากๆเรายิ่งปัสสาวะเยอะแล้วเราไปอยู่ในอากาศที่ร้อนมากๆก็มีโอกาสที่จะทำให้บาดเจ็บได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปัสสาวะเยอะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเพราะเราปัสสาวะเยอะโอเคแปลว่าชากาแฟก็อาจจะมีผลได้
0: ถ้าทานเยอะเกินไปนะคะถ้าเรกูล่าก็ไม่เป็นไร
1: อ๋อโอเคได้ครับสุดท้ายถ้าเกิดเขาเริ่มมีอาการไม่ดีเกี่ยวเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะอากาศร้อนแบบนี้นะครับเราจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์มีที่สุดคือเอาคนไข้ออกมาจากบริเวณที่ร้อนค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้สมมติวิ่งมาราธอนอยู่แล้วก็เป็นลมไปก็อาจจะต้องถ้าสมมติใส่เสื้อผ้าที่มันหนาๆก็อาจจะต้องช่วยคลายออกถ้ามีผ้าชุบน้ำเย็นก็ช่วยเช็ดตัวได้มีพัดลมก็ช่วยเป่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าดีที่สุดถ้าเป็นฮีทสโตรกนะคะคือต้องเอาไปจุ่มน้ำเย็นแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ทำเองเพราะว่าอาจจะไม่ทราบว่าคนไข้บาดเจ็บที่อื่นต้องช่วยเหลืออย่างอื่นหรือเปล่าก็แนะนำให้เอาคนไข้ไปอยู่ในบริเวณที่เย็นขึ้นเปิดพัดลมหรือว่าช่วยพัดให้มันเย็นขึ้นแล้วก็เอาน้ำอาจจะมาพ่นหรือว่ามาเช็ดตัวก็ได้
1: ก็คือเป็นการลดอุณหภูมิร่างกายนะครับเนาะสุดท้ายครับอาจารย์อากาศบ้านเราเมืองร้อนบวกกับวิกฤตโรคร้อนกันขนาดนี้อยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคที่เกิดจากความร้อนเหล่านี้หน่อยครับ
0: ได้ค่ะก็คือหนึ่งเลยนะคะก็พยายามรู้ตัวเองว่าเราทนกับความร้อนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราทนได้ไม่ค่อยมากอะค่ะเราก็ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นห้องปิดหรือว่าอยู่ตากแดดนานๆเพราะว่าจะทำให้เรามีโอกาสเกิดบาดเจ็บจากความร้อนได้เงี้ยค่ะอันที่สองคือดื่มน้ำบ่อยๆค่ะเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนเราเสียเหงื่อมากเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากความร้อนได้ไม่ว่าจะเป็นซิมโคปี้หรือว่าเอ็กซอร์ชันหรือว่าเป็นแคมก็ตามเงี้ยค่ะดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ชากาแฟที่อาจจะทำให้เราขาดน้ำได้ง่ายค่ะแล้วก็อย่าใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศถ้าเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ในสภาวะที่ร้อนจัด
1: ก็เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ฟังจนถึงจุดนี้นะครับก็จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกิดจากความร้อนและเมื่อเราตระหนักรู้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนจากนาทีวิกฤตเป็นนาทีชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากโรคที่เกิดจากความร้อนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์แพทย์หญิงจริยาปูดิตชินภัทรนะครับจากหน่วยพิษวิทยาภาควิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ
3: สิริราชพร้อมสิริราชพร้อมสร้างสรรค์ทุกแรงบันดาลใจ

ดูแลตั้งแต่ลมหายใจแรกปกป้องทุกโรคร้ายในทุกช่วงวัยสิริราชพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตชีวิตคนไทยที่ดีกว่าสิริราชพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการแบ่งปันและพร้อมส่งต่อโอกาสสู่สังคมเพราะทุกการให้พวกเขาได้รับ

0: งพยาบาลศิริราชเราพร้อมออกตัวในทุกก้าวเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนศิริราชเราพร้อม
1: ปัญหาผมร่วงยิ่งรักษาไวโอกาสผมกลับมาขึ้นง่ายกว่าเชื่อหมอสิ
2: เรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ผมร่วงนะคะก็มีได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะที่พบบ่อยสุดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผมบางจากกรรมพันธุ์นะคะหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหัวล้านนั่นเองค่ะสาเหตุของโรคผมบางนะคะก็เกิดได้จากหนึ่งเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมค่ะอาจจะมีพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของเรานะคะที่ผมบางมาก่อนหน้านี้นะคะสาเหตุสำหรับที่สองนะคะก็เรื่องของฮอร์โมนนั่นเองค่ะฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะก็ทำให้ผมบางได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของวัยหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะยิ่งอายุมากผมเราก็ยิ่งบางลงไปเรื่อยๆเลยค่ะผมร่วงนะคะก็เกิดจากสาเหตุหลักๆเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็เรื่องของฮอร์โมนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มจากหัวที่เถิกเข้าไปข้างหลังนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของหัวไข่ดาวอยู่ตรงกลางนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นหนักมากนะคะหัวเถิกรวมกับไข่ดาวกลายเป็นหัวคุณช้างไปเลยค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนั่นเองค่ะโดยเกิดในผู้ชายมากกว่าถึง 75% ค่ะส่วนผู้หญิงก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 50% ค่ะจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่ามีคนหลายคนนะคะกังวลว่าการสระผมบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ผมร่วงนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่จริงนะคะสาเหตุของผมร่วงที่เกิดได้อย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือการมัดผมค่ะถ้าเรามัดผมแรงเกินไปนะคะหรือว่ารัดเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะผมร่วงนะคะที่เรียกว่า traction alopecia ค่ะโดยเวลาที่เรามัดผมแน่นๆนะคะก็ทำให้เส้นเลือดนะคะเกิดการรัดตัวนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายที่รากผมค่ะทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก็ผมบางผมร่วงเป็นหย่อมขึ้นมาได้ค่ะโดยมักจะเกิดบริเวณแนวผมนะคะที่เราทำการดึงรั้งมากที่สุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เลยนะคะคนทุกคนเนี่ยมักจะมีเรื่องของผมร่วงนะคะแต่ว่าก็ต้องผมร่วงที่อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยค่ะปกตินะคะผมของเราเนี่ยจะร่วงอยู่แล้วนะคะประมาณ100เส้นต่อวันค่ะแต่ถ้าเกิน100เส้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะนอกจากที่ผมร่วงเกิน100เส้นแล้วนะคะบางคนอาจจะร่วงเป็นหย่อมๆนะคะหรือว่ามีแผลขึ้นมาค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะนะคะอันนี้เนี่ยต้องถือว่าผิดปกติค่ะการวินิจฉัยผมร่วงนะคะก็มีด้วย3กรณีด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือดูจากการตรวจร่างกายค่ะดูว่าตำแหน่งที่ผมร่วงเนี่ยค่ะเป็นตรงไหนนะคะเข้ากับแพทเทิร์นของการร่วงแบบกรรมพันธุ์และฮอร์โมนหรือเปล่านะคะอย่างที่2นะคะเราก็ต้องดูบริเวณหนังศีรษะของเรานะคะว่ามีผมร่วงนะคะมีหนังศีรษะอักเสบร่วมด้วยหรือไม่นะคะและอย่างที่3ค่ะก็ต้องดูเรื่องของขนาดของเส้นผมแต่ละเส้นค่ะโดยขนาดเส้นผมที่เล็กลงนะคะเป็นปัจจัยสำคัญนึงนะคะที่เกิดจากผมร่วงแบบกรรมพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนค่ะก็ในส่วนของการรักษาผมบางนะคะก็มีการรักษาหลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยจะใช้การรักษาเรียกว่าสเต็ปเทอราปีค่ะคือรักษาไปทีละขั้นทีละตอนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็มักจะเป็นพวกยากินแล้วก็ยาทาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นนะคะเราก็จะใช้เลเซอร์นะคะหรือว่าแสง LED นะคะช่วยในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมค่ะแต่ถ้ายังไม่ดีอีกนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีเทคโนโลยีการฉีดเสริมขึ้นมานะคะที่เรียกว่า PRP ค่ะซึ่งตัว PRP นะคะก็คือการฉีดเรื่องของตัวน้ำเลือดนะคะพลาสมาแล้วก็เกล็ดเลือดค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีเรื่องของ growth factor นะคะไปกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ค่ะถ้าสุดท้ายนะคะยังไม่ดีขึ้นอีกนะคะก็ต้องอาจจะจบด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมค่ะจริงๆนะคะก็ต้องนับเป็นเส้นทีละเส้นเลยนะคะโดยการนับนะคะก็ต้องนับทั้งวันนะคะเช้าสายบ่ายเย็นจะนับช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ดูว่าเฉลี่ยเนี่ยร่วงวันละกี่เส้นนะคะถ้าเกิน100เส้นจริงๆก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยสระผมหรือเปล่านะคะบางทีสระผมเนี่ยก็จะทำให้ผมดูเหมือนร่วงเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าสมมติปกติเฉลี่ยแล้วเราร่วง100เส้นแต่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น200เส้นอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามากกว่าปกตินะคะหรือหลุดร่วงง่ายๆค่ะอย่างเช่นจับมือสระผมเบาๆก็มีผมติดมือมาแล้ว ล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการหลุดร่วงที่ผิดปกตินะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะเป็นการร่วงเฉพาะจุดก็ได้ค่ะอย่างเช่นทกศีรษะดีหมดเลยนะคะแต่มีผมร่วงเป็นหย่อมเป็นวงเล็กๆนะคะทำให้เห็นได้ชัดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องวางเรื่องของแสกผมค่ะถ้าเราแสกแล้วเดิมมันแคบๆแล้วตอนนี้กว้างขึ้นก็ถือว่าทำให้ผมบางนะคะนอกจากนี้นะคะเหมือนที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ก็เรื่องของแนวผมนะคะถ้าแนวผมที่มันร่นลงไปด้านหลังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของผมบางแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีอาการอืดเพิ่มด้วยนะคะอย่างเช่นหนังศีรษะอักเสบแดงหรือว่าลอกเป็นขุยค่ะหรือบางคนนะคะมีรังแคเป็นขุยๆขาวๆเต็มหัวเลยหรือมีตุ่มหนองขึ้นอันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะคะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะก็ควรจะพบแพทย์ผิวหนังนะคะหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะเองนะคะก็มีวิจัยในปี2025นะคะที่พัฒนาหุ่นยนต์สำหรับปลูกผมโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่โรบอติกอาร์มธรรมดาแต่สามารถมองเห็นรากผมโดยใช้ระบบ Image Guided และมีความแม่นยำถึง 89% สามารถถอนและปลูกผมได้ในเครื่องเดียวเลยค่ะซึ่งต่างจากหุ่นยนต์รุ่นเก่านะคะที่ทำได้แค่ขั้นตอนเดียวเป้าหมายนะคะก็เพื่อเพิ่มความแม่นยำนะคะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ลงไปด้วยค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มี3ระบบหลักระบบแรกคือระบบการมองเห็นหรือว่า Image Guided System ทำหน้าที่ในการตรวจจับตำแหน่งรากขนทำให้ตรวจจับตำแหน่งรากผมได้อย่างแม่นยำถึง 89% เลยแปลว่าคุณเนี่ยสามารถเห็นรากผมของเราได้ถึง 90% เลยค่ะ 2. เข็มแบบ Dual Function ที่สามารถถอดผมก็ได้ปลูกผมกลับเข้าไปก็ได้ในเครื่องเดียวกันค่ะผลลัพธ์การถอดสำเร็จอยู่ที่ 83.3% ในขณะที่ผลลัพธ์การปลูกผมอยู่ที่ 53.3% ค่ะ 3. ระบบ Robotic System ระบบ Robotic Arm สามารถใช้ได้กับขนาดศีรษะตั้งแต่113ถึง179มิลลิเมตรซึ่งครอบคลุมประชากรเอเชียส่วนใหญ่ค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะถึงแม้จะยังไม่ได้ทำกับคนจริงแต่ใช้ซิลิโคนโมเดลที่จำลองความหนาแน่นของเส้นผมเพื่อทดสอบความแม่นยำซึ่งสรุปได้ว่าหุ่นยนต์นี้สามารถทำงานปลูกผมได้จริงมีความแม่นยำสูงและมีศักยภาพที่จะใช้ได้จริงในอนาคตแต่อาจจะยังต้องปรับปรุงในเรื่องของ implant success rate งานวิจัยนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE หรือว่า follicular unit extraction หรือการปลูกผมทีละรากผมเป็นหัตถการที่ทำซ้ำๆเป็นจำนวนมากและใช้เวลานานค่ะแพทย์เนี่ยจะเกิดความล้าได้นะคะทำให้ความแม่นยำในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะลดลงค่ะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และทำให้มีความแม่นยำสม่ำเสมออีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอัตราการปลูกผมสำเร็จนะคะยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งคือ ischemic time หรือกราฟที่อยู่นอกร่างกายยิ่งนานก็ยิ่งเสียหายค่ะทำให้การปลูกผมเนี่ยไม่ขึ้นการใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดระยะเวลาระหว่างการเก็บรากผมนะคะและก็การนำไปปลูกค่ะหุ่นยนต์ต้นแบบนะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานจะสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยจริงได้อย่างแน่นอนค่ะการที่ผมร่วงนะคะก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะคะถ้าสังเกตว่าร่วงผิดปกติหรือว่ามากกว่าเกณฑ์นะคะก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพของเส้นผมได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่ายิ่งรักษาเร็วนะคะก็มีโอกาสที่ผมจะกลับมาขึ้นมากขึ้นค่ะศิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ
3: กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
4: ผมอายุ46ปีออกกำลังกายเล่นฟิตเนสเป็นประจำสังเกตอาการนอนปวดหัวบ่อยๆเลยไปหาหมอบอกเป็นความดันโลหิตสูงให้ยามาทานชื่อ Normetec 5/20 มิลลิกรัมพอทานยาได้3เดือนสังเกตว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ทราบว่าเกี่ยวกับยาความดันไหมแล้วมีวิธีรักษาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้อย่างไรครับ
5: ขอแยกเป็น3ประเด็นค่ะ 1. ความดันโลหิตเป็นภาวะที่ต้องรักษาแม้ไม่มีอาการผิดปกติซึ่งถ้าวินิจฉัยแล้วแนะนำให้รักษาต่อเนื่องค่ะแต่อาจจะเป็นสาเหตุของปวดหัวหรือไม่นั้นคงต้องพิจารณาหลายอย่าง 2. การที่มีความรู้สึกทางเพศลดลงเป็นภาวะที่พบได้บ่อยยาที่คุณรับประทานอยู่นั้นก็เป็นสาเหตุที่พบได้แต่พบน้อยคือประมาณ 0.1-1% จะทราบว่ายาเป็นสาเหตุหรือไม่วิธีที่จะทราบคือพิจารณาหยุดยาแล้วสังเกตว่าอาการดีขึ้นบ้างหรือไม่ แต่ช่วงที่หยุดยาอาจจะต้องดูว่าความดันอยู่ระดับเท่าไหร่อาจจะต้องกินยาอื่นแทนเพื่อควบคุมระดับอย่างไรก็ตามคงต้องมองหาสาเหตุอื่นๆด้วยเสมอ 3. อาการนอนปวดหัวอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงค่ะโดยเฉพาะถ้ากินยาความดันลดลงแล้วยังมีอาการก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ
6: โดนสุนัขข่วนตอนเที่ยวต่างประเทศแต่เป็นรอยแผลถลอกตื้นๆควรฉีดยาไหมคะต้องอยู่อีกหลายวันกว่าจะได้กลับไทยควรทานยาอะไรกันก่อนได้บ้างไหมคะ
7: โดยทั่วไปถ้าถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผลให้รีบล้างแผลและควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินบาดแผลและพิจารณาเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนบาดทะยักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะ
8: นักศึกษาอายุ22ปีมีปัญหาเรื่องรอบเดือนก่อนหน้านี้รอบเดือนขาดไปประมาณ3เดือนเคยมีอาการมาไม่ปกติก่อนหน้านี้มาแล้วจึงไม่กังวลเมื่อวานไปบริจาคโลหิตมาแล้วพอตกดึกรอบเดือนก็ดันมาตอนนี้รู้สึกปวดท้องมากกว่าปกติปริมาณรอบเดือนก็มาเยอะมากแล้วก็มีวิวเหนื่อยหอบจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะแล้วบริจาคโลหิตมาเขาให้กินยาบำรุงเลือดถ้ากินช่วงมีรอบเดือนจะมีปัญหาอะไรไหมคะ
9: ถ้ารอบเดือนมามากและไปบริจาคเลือดมาด้วยอาจจะทำให้เกิดภาวะซีดเฉียบพลันเพราะเสียเลือดไปมากควรทานยาบำรุงเลือด3เวลาหลังอาหารเพื่อลดภาวะซีดให้ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงด้วยเช่นตับไข่แดงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะ
10: เด็กแรกเกิด7วันมีภาวะตัวเหลืองจากกรุ๊ปเลือดพ่อ AB แม่ O ลูก A ต้องนอน2ไฟน้องนอนนานต้องปลุกมาดูดนมดูดได้แป๊บเดียวก็หลับไม่ร้องกวนเหมือนเด็กคนอื่นจะร้องเฉพาะหิวนมไม่ทราบว่ามีความผิดปกติเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
11: โดยทั่วไปทารกแรกเกิดปกติจะตื่นมาดูดนมทุก 2-3 ชั่วโมงถ้านอนนานผิดปกติควรจะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เพื่อประเมินดูว่าทารกซึมหรือไม่ถ้าซึมต้องตรวจหาสาเหตุต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
12: ตอนนี้มีอาการเครียดมากค่ะกินอาหารก็ไม่ค่อยได้กินข้าวแค่วันละมื้อแถมกินได้นิดเดียวเพราะเครียดมากยิ่งเวลาอยู่คนเดียวก็ชอบร้องไห้ไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดๆค่ะควรทำอย่างไรให้พ้นจากสภาพนี้ดีคะ
5: หากคุณทราบว่าอาการที่เป็นอยู่นี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตจากสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรกลายเป็นทำได้ยากต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเช่นการรับประทานอาหารบวกกับความเครียดที่เป็นมากแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อรักษาอารมณ์และอาการดังกล่าวและเป็นการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับสารอาหารความแข็งแรงของร่างกายที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อมีภาวะเครียดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ
3: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ www.sirathonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชมาให้คำตอบกันและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการวิทยุความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-payment สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงชีวิตการก้าวสู่ระบบดิจิทัลจึงกลายเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศาลปกครองรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ระบบที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหนึ่งในตัวอย่างคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบดิจิทัลโดยเฉพาะขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่าน e-payment ที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วคือกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องยื่นฟ้องบริษัทรับเหมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมอาคารที่ทำการของหน่วยงานทั้งที่ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานก่อสร้างดังกล่าวแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมแซมอาคารที่ทำการซึ่งเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วงรับประกันงานก่อสร้างเหตุเกิดเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่นานก็พบความชำรุดบกพร่องหลายจุดผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เข้ามาซ่อมแซมอาคารตามภาระผูกพันในช่วงรับประกันงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เข้าดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัทรับเหมารายใหม่เข้าซ่อมแซมแทนโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารผู้ค้ำประกันร่วมชดใช้ความเสียหายกว่า1ล้านบาทผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีนี้เป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาทางปกครองจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกชดใช้โดยระบบจะคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ฟ้องคดีที่สำคัญผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบ e-payment ของศาลปกครองที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยโดยระบบนี้เปิดให้เลือกช่องทางการชำระได้ถึง3วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อคลิกชำระเงินแล้วระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันและใส่รหัส OTP ตามที่ธนาคารผู้ให้บริการส่งให้ภายในไม่กี่วินาทีผู้ฟ้องคดีก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลเสร็จสิ้นทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้เงินสดทุกอย่างจบในคลิกเดียวคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแล้วรับเอกสารทำให้การส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังคงต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะวินิจฉัยอย่างไรโดยศาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายศาลปกครองมุ่งมั่นพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงทุกคนง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกเดียว
1: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะ

0: การอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: คุณตาคุณยายคะ
2: จ๊ะ
1: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
2: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก
3: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
4: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

0: ดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วย

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้การแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันประจำวันที่1ตุลาคม2569ครับขออนุญาตเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลสภาพอากาศก่อนนะครับในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2 วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปแล้วก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสธนช.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ำไว้ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ำได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่ประชุมกทช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ำเดิมมวลน้ำเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทำให้ไม่สามารถมาหนุนน้ำแล้วทำให้ทั้งสองก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสธนช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ำดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อ สามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้ผลบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบนึงนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกด้วยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ำทรงตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ำทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดระเบียบความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารและก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4 5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงRisk Map ที่จิสด้าได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับก็ให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับให้จัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังคนและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำใน พื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
1: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนหวังร่มเกล้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนหวังร่มเกล้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการณ์ประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่50เลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็ ไปไหลผ่านนะครับในส่วนของเขื่อนแม่คลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหาเรือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่คลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับว่าจะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ไม่มากแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกนะครับแบบประปายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40ล้านนะครับหรือประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ 2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
0: ครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
2: สำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง25 37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังสูง20ถึง30เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกรอฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองศรีบุรพาสัญจรได้ปกติค่ะและกทม.เริ่มเคลียร์พื้นที่โดยซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปารวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาค่ะในส่วนของพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลง20เซนติเมตรค่ะโดยทางการนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายผ่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงเห็นขอบ

0: จะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบน้ำภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะคะจะมีผู้แทนจากกรุงเทพมหานครให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับต่อไปในเรื่องของรายละเอียดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับสำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหนุนนะครับขอเปิดคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเช้านี้เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงครับสำหรับการปล่อยน้ำมาอย่างที่ทราบว่ามีการเพิ่มการบริหารจัดการปล่อยน้ำมาเป็นปริมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นจริงเนี่ยก็คือประมาณ2เมตรแล้ว

0: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมมายังสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ซึ่งโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งโดยจะเปิดโอกาสให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ในระหว่างปิดภาคเรียนค่ะ
1: สำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า2ทศวรรษค่ะโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยหลังจากนี้ระยะเวลากว่า1เดือนนี้ค่ะน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและหนึ่งในนั้นคือการได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

she was.

จริญวิเกียรติกรดครับในห้วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนถวายเพื่อแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เพื่อร่วมถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งครับขอเรียนเชิญครับ

กับเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสันใจไทยสู่ใจใต้นายอริวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสันใจไทยสู่ใจใต้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่1นายอันศิษย์ธรรมธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่2พลเอกระวีรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตรีโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมนายพิญโญรุ่งสมัยอนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและนำท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครครับท่านผู้มีเกียรติครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของท่านอดีตประธานรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับสำหรับพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47ในวันนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมวิดิทัศน์การดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลำดับต้นนี้ขอเรียนเชิญรับชมครับ

ครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่ปีพ.ศ.2548ปัจจุบันมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกมูลนิธินายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาค

0: ใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลามาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมในหลายมิติปัจจุบันเยาวชนกว่า 10,000 คนที่ผ่านโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้กระจายอยู่ตามสาขาอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขที่ยั่งยืน
1: สวัสดีครับผมชื่อนายกิตตินรัตนภาวรนะครับมาจากโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับสิ่งที่คาดหวังก็น่าจะเป็นความรู้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราได้รับในห้องเรียนแต่มันคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จริงๆจากพื้นที่จากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆครับได้พบเพื่อนใหม่ๆไม่ได้รู้จักแค่ในอำเภอของเราไม่ได้รู้จักแค่ในจังหวัดของเราเรารู้จักไปในทั่วในทุกที่ที่เขามาแล้วก็ได้ทำความรู้จักแลกกันแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันการหาความรู้จักคนที่ในพื้นที่จริงๆอ่ะมันน่าจะดีกว่าการที่เราไปค้นหาเองอยู่แล้วครับผมอยากจะบอกกับตัวเองว่าให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาแล้วขอให้ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดมีเวลาเล่นก็เล่นเวลาเรียนก็เรียนรู้อย่างเต็มที่ครับ
2: ผมชื่อสุเกตเลมะนุมาจากสถาบันปอนอิสลามวิทยาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอยากเก็บประสบการณ์เยอะๆเพื่อจะไปพัฒนาอาชีพที่บ้านให้ชุมชนดียิ่งขึ้นถ้าวันน่าจะได้รับโอกาสด้านทำของรอบข้างต่อยอดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยากฝากให้พี่ๆใจดีกับผมด้วยนะครับ
0: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมจากดินแดนภาคใต้สู่กิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้ยังมีดวงตาเล็กๆของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในการได้รับโอกาสเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
3: ชื่อนางสาวดุรัยลดาเวนาซาค่ะมาจากโรงเรียนนูรุดดินมูลินิธิค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหนูมองว่าหนูนะคะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ค่ะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ภาคกลางค่ะตอนนี้ค่ะหนูก็มีชมรมหนูมองว่าโอกาสที่หนูได้มาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะจะนำให้ชมรมที่หนูกำลังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สร้างโครงการนึงที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราค่ะแล้วก็การที่เราพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะหนูคิดว่าระยะเวลาที่เราจะได้อยู่เกือบ1เดือนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะทุกคนจะต้องไม่เสียดายค่ะที่ได้มาโครงการนี้เพราะโครงการนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจะเป็นความทรงจำที่ดีกับเรามากๆเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิชยาเจริญรามาจากโรงเรียนเบตงวิลล่าประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหนูคาดหวังว่าหนูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างกันคือคิดว่าหนูจะได้รับโอกาสในด้านทักษะการสื่อสารค่ะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งหนูสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะทั้งในด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะหนูอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะหนูจะตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีของหนูในโครงการนี้ค่ะ
0: เมื่อเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินที่จะผลักดันและเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ด้วยความมั่นใจซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนตามปณิธานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
5: ครับนั่นก็คือวิริทัศน์การดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา21ปี47รุ่นนะครับอันดับนี้ขอเชิญผู้แทนเยาวชนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47 2ท่านนะครับโดยเยาวชนท่านแรกคือนายอับดุลมูบินเจนะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดปัตตานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนชายในการกล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขอเรียนเชิญครับ

0: เรียนลุงแอดท่านสุริยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีท่านอารีวงอาริยะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนครับกระผมนายอับดุลมูบินเจนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสมบูรณ์ศักดิ์จากจังหวัดปัตตานีครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โครงการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการแห่งเกียรติยศตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาทางโครงการได้นำผมและเพื่อนๆเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ไปทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมการเดินทางเหล่านั้นไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์หรือการเอาตัวรอดให้กับผมแต่การเดินทางเหล่านั้นพาผมไปสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่คอยเป็นแบบอย่างความสวยงามภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่สอนผมให้รู้จักคำว่ารักอภัยเข้าใจเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งสุดหัวใจครับคุณสมบัติของคำเหล่านี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสวยงามเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันขอแค่เรายอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกันครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงแอดบ้าอารีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านตลอดจนป้าอมะที่เสียสละเวลากำลังกายและกำลังใจในอีก15วันข้างหน้าเราสัญญาว่าเราจะนำทุกสิ่งที่ทุกท่านสอนเรากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิดของเราครับเมื่อมีโอกาสดังปณิธานที่ว่าผลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างจะคงอยู่ตลอดไปและตลอดกาลเพราะมันอยู่ในใจของเราทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอันดับต่อไปนะครับเยาวชนหญิงครับนางสาวณฤศรโกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยะหาศิระยานุกูลจากจังหวัดยะลาขอเรียนเชิญครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูและสวัสดีค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้เรียนคุณลุงแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีคุณป่าอารีท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ป้าอมะที่เคารพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อนๆเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณฤศรกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนยะหาศิริยานุกูลอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในนามตัวแทนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสารใจไทยสู่ใจใต้
1: อันดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์จะได้กล่าวแสดงความรู้สึกของการได้รับเยาวชนในวันนี้ของครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเรียนเชิญอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลครับประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอแสดงการคารวะต่อท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬาราชมนตรีท่านนารีวงอารยะและบารมีชนผู้มีเกียรติของแผ่นดินที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างอบอุ่น ทำให้ครอบครัวและเยาวชนในวันนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งผมประดิษฐ์รัตนโกมลเป็นผู้แทนของครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวในปีนี้ซึ่งมีการทุลักทุเลบ้างในเรื่องของน้ำท่วม ขอบคุณหลายจังหวัดที่มีการสับเปลี่ยนกันภายในทำให้ครอบครัวนั้นสามารถดูแลเด็กได้

0: ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษกับจังหวัดนนทบุรีอ่างทองปทุมธานีสระบุรีและโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาที่ได้กรุณารับเด็กเพิ่มเพื่อไปดูแลเพื่อไม่ให้โครงการนี้สะดุดเพราะหัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ครอบครัวอุปถัมภ์และในโอกาสนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณคณะของพระนครศรีอยุธยาที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารจังหวัดที่จะรับครอบครัวรับเด็กเพิ่มขึ้นไปอีก20คนต้องขอบคุณอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหม่หรือครอบครัวเก่าผ่านการปฐมนิเทศแล้วหรือรับใหม่แบบสดๆทุกคนต่างเข้าใจจิตวิญญาณของโครงการนี้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในการปฐมนิเทศขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆทั้ง320คนลูกๆทุกคนครับวันนี้ครอบครัวมาพร้อมแล้วที่จะรับลูกเข้าไปในบ้านไปเป็นสายใยหนึ่งในครอบครัวเพียงพบกันในวันนี้ด้วยรอยยิ้มมีมารยาทและกล่าวคำฝากตัวเป็นลูกเพียงแค่นี้พ่อแม่ป่ามะก็จะตื้นตันใจและก็พร้อมจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดและอบอุ่นเข้าบ้านเรากันนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านประธานกรรมการสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ
2: กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ที่เคารพในนามของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และผู้ที่มาร่วมงานณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพระท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจนะนันทวีเทพาและสะบ้าย้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ได้ดำเนินโครงการมานั้นได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบันนับตั้งแต่รุ่นที่44เป็นต้นมามูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งในปีนี้นั้นในรุ่นที่47ที่อันดามันจะมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม120คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับโครงการเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะดำเนินการในระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่27ตุลาคม2569โดยมีเยาวชน เข้าร่วมโครงการ320คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวโดยเยาวชน320คนประกอบด้วยเป็นชาย130คนเป็นหญิง130คนนับถือศาสนาอิสลาม231คนนับถือศาสนาพุทธ89คนแล้วก็มีนับถือศาสนาคริสต์อีก1คนทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีดังนี้1การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดำเนินการของกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการในพื้นที่2การเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้3การพัฒนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชื่อค่ายเยาวชนสมานฉันท์โดยกรมการปกครอง4การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีอ่างทองและกรุงเทพมหานครภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5การเรียนรู้และการเสริมสร้างประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช6การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา7การเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสุดท้ายการเสริมสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์คณะกรรมการดำเนินการโครงการและท่านผู้มีเกียรติตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ

0: Huh? None?
1: ลำดับนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จะได้กล่าวเปิดและให้โอวาทนะคะ
2: คณะกรรมการมูลนิธิสันจะไทยสุจะไทยท่านผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัวหมายถึงความเป็นญาติเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแม่นั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวประถมแล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จักแล้วทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสานใจไทยสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้อง ปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆหลายๆท่านก็จะต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งในปัจจุบันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมและต่อไปในช่วงปลายเดือนก็อาจจะมีผลกระทบจากอากาศเย็นที่จะลงมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเราทางภาคใต้นั้นก็ทำให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเยาวชนก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวอุปถัมภ์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นสังคมได้เห็นประเพณีการปฏิบัติของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็แน่นอนเหมือนอย่างที่เยาวชนได้พูดไปแล้วว่าเรามีความแตกต่างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเราเรียนรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็แยกแยะได้ว่าความแตกต่างนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือเรื่องที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละชมรมที่พวกเราจะได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของทางภาษาทางในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของประเพณีการปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตลอดจนศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราพูดกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วในประเทศไทยของเรานี้ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าประเทศไทยมาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วเราได้รับวัฒนธรรมได้รับความเชื่อหลากหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็หล่อหลอมรวมกันมาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หมายถึงคนซึ่งมาจากหลายพื้นเพหลายภาษาหลายความเชื่อหลายประเพณีแล้วมาหล่อหลอมรวมกันเป็นคนไทยซึ่งเราก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นธรรมนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของ ทัศนคติเรื่องของความเชื่อของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันมันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เยาวชนทุกคนทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักกันสามัคคีกันนั่นก็คือการที่เราจะเริ่มจากความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองเรื่องที่สามในกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติเราเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าลมฟ้าอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุนแรงฝนจะตกก็ตกมากลมจะพัดก็จะแรงปีหน้าเขาก็บอกว่าจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจะช่วยกันรักษาสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเราต้องรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้แต่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเพียงอย่างเดียวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสัตว์อื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้เกิดความสูญหายไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งหมดไปจากโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความสมดุลให้กับทั้งสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโครงการสันติไทยสู่ชายใต้จริงไม่ใช่การนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้จากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวได้พร้อมใจกันทำในสิ่งที่เราตั้งชื่อโครงการนี้ก็คือสานใจไทยไปสู่ชายใต้ทุกๆครอบครัวพร้อมที่จะรับเยาวชนทุกคนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวมีความพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งเยาวชนก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรทุกครอบครัวประถมนะครับพร้อมที่จะรับเยาวชนเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนก็ต้องเปิดใจที่จะแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นอีกห่วงโซ่ อีกช่วงหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนสามารถจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อเราบางคนมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในพื้นที่ทางภาคกลางมีหลายครอบครัวนะครับที่ได้อุปถัมภ์เยาวชนให้ที่พักในช่วงที่เข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ทางภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับก็บอกให้เยาวชนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกับว่าเรามีพ่อแม่ปะมะอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องความสัมพันธ์อันนี้และขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักอย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะนำแนวทางที่เราได้กล่าวคำปฏิญาณว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเมื่อเราคิดจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้แล้วก็มีความดีอะไรที่เราอยากจะทำบ้างจากเรื่องเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆจากเรื่องที่เราทำเพียงคนเดียว

0: ไปสู่เรื่องที่เราทำเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมาคมสารใจไทยสู่ใจใต้ต่อไปในอนาคตนั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะกล่าวให้กับเยาวชนได้รับทราบบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขออวยพรให้การดำเนินงานในทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับและนับต่อไปขอเรียนเชิญนั้นได้กรุณามอบโลเทเลิกให้กับผู้สนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาด้วยนะครับจำนวน25ท่านผู้สนับสนุนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของทางหน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงมหาดไทยครับขอเรียนเชิญนายอังสิตจำพัทรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับการสนับสนุนทางเรื่องของการสรรหาข้อบุญธรรมนะครับและก็สถานที่ทางกรมการปกครองที่ต้อนรับเยาวชนที่เดินทางมานะครับลำดับต่อไปครับนายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนครับนายวิรุณสิทธิวงศ์ครับรองอธิบดีกรมการปกครองครับค่ายเยาวชนสมานฉันท์ครับการสนับสนุนทั้งค่ายเยาวชนนะครับการดูแลเยาวชนตั้งแต่ต้นทางที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนายสามารถสวัสดิ์มณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโครงการปนสารใจสู่การพัฒนาครับการสนับสนุนลำดับต่อไปครับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและติดตามทำข่าวกับโครงการตลอดต่อเนื่องมา20ปีนะครับลำดับต่อไปครับนางวนบุตรอัธวิทย์ครับผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใหญ่จะมีพิธีเปิดค่ายในวันที่17ตุลาคมนะครับลำดับต่อไปนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการสนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทางด้านของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนกลางและในฝั่งทะเลอันดามันขอบคุณครับนางสาวสิริรัตน์เสริมวิทูลครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับค่ายวิทยาศาสตร์กับอพวช.และสถานที่พิธีปิดโครงการนะครับที่อพวช.และการพำนักของเยาวชนเข้าค่ายที่อพวช.ตลอดต่อเนื่องทั้ง20ปีที่ผ่านมาดร.วรรลบสวัสดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับกิจกรรมครอบครูประถมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับการสนับสนุนเครื่องดื่มน้ำดื่มจากไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณครับนายศักดิ์ก่อแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงครับให้ทุนการศึกษากับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสื่อใจใต้47รุ่นนะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับคุณจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านการพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวประถมที่จะได้ดูแลเยาวชนนะครับลำดับต่อไปดร.ธนภัทรสิริกุลวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับในด้านการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนล ดับต่อไปคุณสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและทุนสนับสนุนและการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยครับและการทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอันดับต่อไปคุณสุวิรัตน์พงศาวภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดนะครับซึ่งได้ดูแลการประกันชีวิตให้กับเยาวชนในโครงการที่ผ่านมาครับและในครงในรุ่นนี้ด้วยครับอันดับต่อไปในแพทย์จิรพงศ์สุภสวภาพศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีครับดูแลเยาวชนที่กับเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การเข้าดูแลในการรักษาพยาบาลอันดับต่อไปนายอธิพัฒน์อริยะพิทักษ์เดชาประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเพอริสโตนจำกัดตัวแทนวัดบ้านกลุ่มราชบุรีนะครับสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคระหว่างที่ครอบครัวธรรมได้เยาวชนได้พำนักกับครอบครัวธรรมนายธนาชัยพัทรชลิตทีมพยาบาลอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีพมูลนิธิวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์นะครับรถพยาบาลประจําในโครงการที่สนับสนุนตลอดต่อเนื่องครับดร.สุนทรีจันทร์ลงบุตรประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะพาเลนซ์จำกัดนะครับให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนครับระดับต่อไปจะเป็นส่วนของทางประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์นะครับขอเชิญนายฮามียุนเลาะทูพุทธพงศ์ครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีครับติดจังหวัดในภาคกลางนะครับทางนนทบุรีนับต่อไปครับนายสรพงษ์เบกีประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสระบุรีครับในการสรรหาและการนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนภาคกลางนะครับนับต่อไปนายสงบโสเฮงประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชลบุรีครับครับนายอิมรอนซัมสุรีนะครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดฉะเชิงเทราครับครอบครัวจากเชิงเทรานะครับที่ประสบน้ำท่วมอยู่นะครับนายหามะสานิประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการครับและนางสาวสายสุดาหลักทรัพย์ประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีนะครับสนับสนุนและครอบครัวอุปถัมภ์ต้องขอขอบคุณของครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาเสียสละแม้จะต้องประสบเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ

0: ขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับพร้อมด้วยท่าน
1: ผู้ชมคะและนี่คือการมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะนำท่านผู้ชมมายังการสัมภาษณ์พูดคุยถึงการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะผู้ชมคะและเวลานี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอารีวงอารยะค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงทุกวันนี้ค่ะหัวใจสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คืออะไรคะท่านคะ
2: ครับสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับเราเริ่มต้นโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2548นะครับโดยมีพลเอกเปรมจินสุรานนท์รัฐบุรุษในขณะนั้นท่านเป็นผู้ดำริเริ่มขึ้นนะครับเราก็ดำเนินมาเป็นทั้งหมดรุ่นนี้เป็นรุ่นถึง47แล้วจุด สำคัญที่สุดของโครงการก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เ ยาวชนในภาคใต้เนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ในความชีวิตอยู่ร่วมกันในลักษณะผู้วัฒนธรรมที่จะอยู่กันอย่างไรอย่างมีความสุขโดยมีความเชื่อแตกต่างกันแต่ความแตกแยกเราไม่เกิดขึ้นเราต้องการให้เด็กเข้าใจว่าทุกๆความเชื่อนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพนะครับเด็กทุกคนเนี่ยหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ดีเขาจะอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะครับในเนื้อหัวใจของโครงการที่เราทำการฝึกอบรมไปเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตัวเด็กกับผู้ดูแลอุปถัมภ์พอครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเราทำการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาในโครงการเนี่ยโดยมีทางในอำเภอแล้วก็คณะกรรมการที่อำเภอที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยเป็นคนคัดเลือกมาจากเด็กที่ยากจนกำพร้าเรียนดีแต่ไม่มีเงินนี่นะครับแล้วเอามาร่วมกันเอาเด็กที่อยู่ในปอนะอีก 30% ที่เข้ามาอยู่ในโครงการภาพเด็กพวกนี้หลังจากที่ได้เข้ามาเนี่ยเขาจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดในภาคกลาง10จังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เมื่อครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดเลือกเนี่ยจะเป็นอยู่ในลักษณะที่เศรษฐกิจดีพอสมควรเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขามีชีวิตเริ่มต้นยังไงครอบครัวเขาบุตรธิดาเรียนหนังสืออย่างไรพวกลูกๆต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเด็กๆที่มาเนี่ยเขาก็จะได้มองภาพเห็นว่าความเป็นอยู่ของคนปกติเนี่ยเขาอยู่กันอย่างมีอย่างเป็นกันเองอยู่ด้วยกันแบบชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของเขาที่เกิดขึ้นเขาประสบการณ์ของเขาเนี่ยเด็กจะได้เห็นว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขามีประสบการณ์อย่างไรอันนี้จะเป็นสิ่งอันหนึ่งซึ่งจะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้สึกในใจมีสิ่งชักจูงใจให้มีความรู้สึกว่าโอกาสนี้มันเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยทางมูลนิธิเราก็มีกองทุนนะฮะที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาต่ออย่างคนอาจจะสงสัยว่าเด็กปอนอเนี่ยอยู่เรียนปรัชนาอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะฮะเขาเรียนหมดทุกอย่างเขามีความเข้าใจทุกอย่างแล้วเด็กปอนอเนี่ยสอบเข้ามาวิทยาลัยได้นะฮะเข้าธรรมศาสตร์ได้เข้าสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็แสดงว่าถ้าเราเข้าถึงเราเข้าใจนะฮะแล้วเราจะพัฒนาเขาได้อย่างที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงดำริไว้นะครับอันนี้เราทำเพราะเด็กขณะนี้เนี่ยเราฝึกอบรมไปแล้วประมาณ10,000กว่าคน47รุ่นนะรุ่นที่สุดเด็กพวกนี้เข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปถ่ายทอดความรู้เพราะเด็กต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงหมดนะฮะแล้วมันทำให้สังคมที่ทางนู้นเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะเด็กเหล่านี้นี่21ปีที่ทำมาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ก็มีธุรกิจบางคนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรหมดเขามันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนอยากจะนำเป็นตัวอย่างอย่างเป็นตัวเราฝึกรุ่นที่3 47เนี่ยเราต้องการ320เนี่ยฮะผู้มาสมัครเกือบ 3,000
3: เยอะมาก
2: ฮะนี่เราก็กำลังจะขยายหาทางขยายแต่ว่าขีดความสามารถไม่ถึงเลยจะทำนั่นนะแล้วก็แต่ว่าเป็นโครงการที่ทางโครงการได้ดำเนินมาก็คิดว่าเราจะทำต่อไปโดยตลอดนะฮะโดยความหวังว่าเราจะทำให้5จังหวัดเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันความขัดแย้งก็จะหมดไปในที่สุดโดยการให้การศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจนะว่าทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาเป็นไทยทุกคนแล้วก็อย่างที่เป็นคำที่เราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้คือสิ่งที่เราทำ
1: เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเยาวชนนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพของชาตินะคะการพัฒนาเยาวชนก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ต่อทาง Facebook Fanpage NBT ค่ะสำหรับวันนี้คณะผู้บรรยายและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงของเราวันนี้นะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่ามวลน้ำจากทางเหนือกำลังหลากลงมาครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเองต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดครับอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับเพิ่มจนถึงระดับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: พรุ่งนี้2ตุลาคมนั้นปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณเกณฑ์ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมตรโดยมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับเป็นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี
1: ทางด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เร่งวางมาตรการค่ะในการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนรวมไปถึงแม่กลองให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยที่ประชุมค่ะได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุแล้วก็เตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้และจากการประเมินสถานการณ์ค่ะได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่คาดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดพร้อมนำข้อมูลแผนที่ risk map ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานว่าในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับค่ะให้ผู้ราชการจังหวัดและก็ผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายน้ำเพิ่มเติมรวมถึงผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6จะระบายน้ำเพิ่มประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องสถานการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อมูล165ครัวเรือนจังหวัดได้เตรียมศูนย์พักพิง197แห่งสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ว12อำเภอ165ตำบล 1,088 หมู่บ้าน52ชุมชนขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีครับได้โพสต์เตือนระดับน้ำวันที่1ตุลาคมเมื่อเวลา8นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับอยู่ที่2เมตรเข้าเกณฑ์สีเหลืองหรือว่าการเฝ้าระวังครับหลังจากนั้นเพียง2ชั่วโมงครึ่งก็คือ10นาฬิกา30นาทีทางเทศบาลนครนนทบุรีแจ้งเตือนระดับน้ำขึ้นมาอยู่ที่2เมตร39เซนติเมตรเข้าเกณฑ์สีแดงยืนหรือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงครับจังหวัดนนทบุรีเลยออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งสถานการณ์การระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางตรวจสอบแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกันนะคะจากคุณทวชัยไตรวารีค่ะผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ทวชัยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มาดูที่ฝนก่อนนะครับฝนปัจจุบันเองเนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงวันที่5ถึง9นะครับที่ทางกรมอุตุนะครับคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับรอบที่แล้วนะครับ

0: โดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยเดือนตุลานะครับก็จะเป็นช่วงของปลายฤดูฝนแล้วนะครับก็สถานการณ์น้ำแนวโน้มก็เริ่มจะดีขึ้นในภาพรวมนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ก่อนหน้านี้ที่เราปล้องน้ำรอเนี่ยได้รับน้ำค่อนข้างจะเป็นปริมาณที่มากพอสมควรนะครับแล้วเราก็ช่วยเก็บกักน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อไม่ส่งผลมากระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับทำให้หลายๆอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยค่อนข้างจะเกือบเต็มจนถึงเต็มนะครับในหลายๆอ่างนะครับซึ่งปัจจุบันสถานการณ์แนวโน้มก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามโดยเฉพาะในพวกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแล้วก็เขื่อนกระแสนะครับแล้วก็ในส่วนเขื่อนแก่งกระจานที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับโดยภาพรวมนะครับในรุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำนะครับเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็เก็บน้ำเต็มที่นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนะครับโดยเขื่อนภูมิพลเองนะครับสองวันที่ผ่านมาเราก็ปิดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลดผลกระทบนะครับกับพื้นที่ตอนล่างซึ่งโดยปกตินะครับเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยจะใช้น้ำประมาณวันละ5 ล้านนะครับลูกบาศก์เมตรนะครับแต่เราปิดไว้2 วันนะครับแล้วก็จะเริ่มปล่อยมาเพื่อให้พื้นที่ด้านล่างได้ใช้น้ำในช่วงของพวกจังหวัดตากหรือเขาจะเป็นเพชรตอนต้นนะครับในส่วนของเขื่อนเศรษฐกิจเองก็เช่นกันนะครับเราก็ระบายน้ำในเกณฑ์ที่น้อยที่สุดที่เขื่อนนะครับจะระบายในเรื่องของการใช้น้ำแล้วก็รักษาริเวณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 ล้านนะครับแล้วก็เขื่อนแควน้อยมุมแดนนะครับที่เราพยายามเก็บน้ำเต็มที่ระบายให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักนะครับซึ่งเราพ่องน้ำรอนะครับอยู่ประมาณสัก 50% นะครับจากฝนที่ตกจะทำให้เขื่อนป่าสักนะขึ้นมาเต็มเป็น 100% นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขื่อนป่าสักจะช่วยตรงส่วนนี้ได้เยอะนะครับในเรื่องการเก็บน้ำนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับณปัจจุบันเองนะครับจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักแถวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ที่สถานี P17 ของเราเนี่ยน้ำขึ้นนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับอยากรวดเร็วนะครับก็ส่งผลจะให้ที่ C2 ขึ้นสูงโดยลักษณะที่แม่น้ำน่านเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับลดลงเล็กน้อยแต่ลักษณะทรงตัวนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าดีที่น้ำตามฝั่งแม่น้ำยมไม่ค่อยมีนะครับทำให้ทางเจ้าพระยาเนี่ยรับน้ำไม่ได้มากถึงขั้นขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปัจจุบันเองเนี่ยที่สถานี C2 นะครับจากที่เราคาดการประเมินว่าจะอยู่ในเกณฑ์สักประมาณสัก 3,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านพีคไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อมารวมกับน้ำจากฝั่งสแกกันแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆนะครับอีกประมาณสัก500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราบริหารหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่-17.79ซึ่งเราควบคุมอยู่ที่-18นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าเขื่อนเนี่ยเราไม่มีพื้นที่จะหน่วงน้ำแล้วนะครับเราระบายออกนะครับทางฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับผ่านอาคารชลประทานต่างๆของเรานะครับประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยออกไปประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้เห็นว่าเรามีน้ำหน้าเขื่อนที่ต้องให้บริหารนะครับอยู่ประมาณสัก 2,500-2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราระบายอยู่ที่ 2,003 นะครับจะเห็นได้ว่าเรายังแบกหน้าเขื่อนอยู่อีกประมาณ 2-300 เพราะนั้นเมื่อเช้านี้เราก็เลยปรับปริมาณการระบายอยู่ที่ 2,400 นะครับค่อยๆปรับตั้งแต่8โมงนะครับขึ้นชั่วโมงละ20คิวนะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการปรับนะครับอีกครั้งอยู่ที่เกณฑ์ 2,500 และจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เขตลุ่มเจ้าพระยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวผงเพกบางๆนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะขอคลอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนนะครับก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของลุ่มเจ้าพระยาที่คาดว่ากำลังจะดีขึ้นนะครับในช่วง 2-3 วันนี้นะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกถึงเรื่องของปริมาณน้ำหน้าเขื่อนที่17บวกอยู่ 17.79 เป็นตัวเลขที่สูงแล้วทีเนี้ย ปริมาณขีดคือ18ที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่แล้วน้ำเหนือที่จะลงมาอีกที่จะระบายมาจากทางตอนเหนือมันจะมีโอกาสสูงขึ้นไหมครับเพราะเห็นมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีบริเวณหน้าเขื่อนเนี่ยอาจจะ 3,600 ถึง 3,700 ในวันพรุ่งนี้อันนี้ตัวเลขเป็นอย่างนั้นไหมท่านผอ.ครับ
0: ก็คือตอนนี้ที่เราระบายเพิ่มขึ้นนะครับเพ
1: ื่
0: อที่จะนะครับเอาน้ำจำนวนมากออกไปก่อนเพื่อที่ให้หน้าเขื่อนเราระดับน้ำค่อยๆลดลงนะครับเพื่อที่จะเป็นมีพื้นที่หน่วงสำหรับไอ้ตัวก้อนที่กำลังจะมาถึงนะครับก
1: ็
0: เราก็กะว่าจะรักษาระดับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายให้บาลานซ์กันได้อยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็ไม่น่าจะเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรพยายามจะควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ครับ
2: ค่ะก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าปริมาณน้ำเหนือรวมไปถึงปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทยังอยู่ในวิสัยที่พอที่จะบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนได้ใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
0: ใช่ครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางแม่น้ำปิงกับแนวหน้าน่านเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่แต่ตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาในอีกสักวัน2วันเนี่ยครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับก็ต้องผ่านวัน2วันนี้ไปได้ก็ถือว่าสถานการณ์น้ำน่าจะเริ่มดีขึ้นครับ
2: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้มีสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำบ้านดอนกลายที่จังหวัดระยองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำค่ะ
0: ครับสำหรับที่สถานการณ์น้ำนะครับภาคตะวันออกนะครับอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็อ่างเก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานการณ์น้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเขื่อนขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเขื่อนขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำประจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำประจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์เราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระพงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของพัสดุเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกงนะครับ
1: ครับท่านผอ.ธวัชชัยครับ
0: ส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับทางฝั่งแม่กลองเองเนี่ยครับ
1: กลับเชิญเลยฮะแม่กลอง
0: ครับครับทางฝั่งแม่กลองเองนะครับก็สถานการณ์นะครับที่ทางฝั่งนะครับแควน้อยนะครับทางวชิราลงกรณ์เองเนี่ยตอนนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็โชคที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะแบกรับปริมาณน้ำจากตอนบนไว้นะครับเพื่อที่จะให้ฝนที่ตกทางตอนล่างท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับในน้ำท่าออกไปก่อนนะครับซึ่งเราก็ปิดการระบายที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ไป2วันนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำนะครับในลำน้ำเองประกอบกับทางเขื่อนศรีนครินทร์เองเนี่ยก็ลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับก็เพื่อที่จะช่วยหน่วงน้ำไว้ปัจจุบันเองเนี่ยที่แม่กลองเองเนี่ยผ่านสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่K37นะครับหรือ K35เนี่ยตอนนี้ที่ผ่านไปแล้วนะครับที่แม่กลองเองตอนนี้เราคุมอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไม่น่าจะมากไปกว่านี้นะครับก็สถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ตอนท้ายตั้งแต่เมืองกาญจนบุรีราชบุรีนะครับนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยก็สถานการณ์น้ำน่าจะทรงๆอยู่วันสองวันแล้วก็น่าจะค่อยๆเริ่มลดลงครับในส่วนของแม่กลองนะครับ
1: ครับท้ายสุดแล้วฮะท่านผอ.ธวัชชัยครับถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้ระยะเวลาอันใกล้แบบนี้อยากที่จะเตือนพื้นที่ไหนให้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
0: จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำก็ยังมีจะยังทรงๆอยู่ลักษณะนี้นะครับก็อยากจะขอให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่อยู่ริมสลิงนะครับซึ่งถ้าเป็นโซนตอนล่างเองเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฟันหลอนะครับที่อาจจะไม่มีคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะต้องให้ช่วยเสริมคันกั้นน้ำในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีฝนนะครับเติมช่วงวันที่5ถึง9อีกสำหรับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นลงนะครับช่วงต้นเดือนเนี้ยก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับก็การที่เราเร่งระบายน้ำตอนเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นครับน้ำจะได้ออกทะเลได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่ดึงน้ำจากตอนบนให้ลงมาได้เร็วที่สุดครับ
2: ค่ะเอาละค่ะตอนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผอ.ธวัชชัยไตรวารีค่ะผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะคะท่านพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำเหนือในตอนนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในส่วนของบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนั้นเรียกได้ว่าน้ำนั้นเต็มหน้าเขื่อนแล้วแต่ว่ายังอยู่ในวิสัยหรือว่าความสามารถในการที่จะจัดการได้ในการที่จะผันน้ำออกไปทั้งสองข้างของเขื่อนเจ้าพระยานะคะในส่วนของพื้นที่ท้ายน้ำอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีพี่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่นอกเขื่อนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเห็นบอกว่าในส่วนของนนทบุรีในตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำเนี่ยมาประชิดติดคันกั้นน้ำแล้วต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะ
1: กับขณะที่การระบายน้ำอย่างที่ทางด้านของกรมชลประทานได้บอกไว้คือเราไม่ใช่ว่าจะระบายกันทีเดียวจะค่อยๆปรับเพิ่มแบบเป็นขั้นบันไดตอนนี้คือชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาบ่าย2โมงบ่ายโมงบ่าย2วันนี้จะไปอยู่ที่ระดับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไงติดตามเรื่องของข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับน้ำเริ่มน้อยลงแต่ว่าคงต้องดูฝนในช่วงของวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมนี้ที่จะตกลงมาใหม่นะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ครับมีการกำชับให้ทุกฝ่ายนั้นไม่มีเวลาในการทดลองงานพร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในระดับสูงสุดขณะที่พื้นที่ที่น้ำลดกับก็ให้เร่งกำจัดขยะแล้วก็ฟื้นฟูสุขอนามัยทันทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายโอรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผู้แทนเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่รับตำแหน่งใหม่แต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีเวลาให้ทดลองงานเนื่องจากทุกคนต้องเข้ามาเผชิญกับปัญหาใหญ่ทันทีแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิดทุกจังหวัดจึงต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลา
3: ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการบริหารศูนย์พักพิงขณะเดียวกันนั้นสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วให้เร่งบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหามลพิษและโรคระบาดด้านสุขอนามัย และจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจประชาสังคมจิตอาสาและก็ภาคเอกชนที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรายงานอุปสรรคและความต้องการเร่งด่วนเพื่อรัฐบาลสามารถจัดสรรทรัพยากรลงไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั้งตรงจุดรวดเร็วและก็ทั่วถึงที่สุด
2: พูดถึงน้ำเหนือที่กำลังจะมานะคะทางด้านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้น

0: น้ำของกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำนะคะว่าสถานการณ์รุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลถึงภาพรวมสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลงยกเว้นภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนเปลี่ยนฤดูเข้ามาซึ่งจะไม่ใช่ลักษณะของฝนตกแช่ที่รุนแรง
1: ในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่ง
0: ทางด้านนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ให้รายละเอียดนะคะว่าณปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่3ตุลาคมนี้และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6คาดว่าจะมียอดน้ำรวมผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ต่อวินาทีจากการประเมินจุดวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณมวลน้ำรวม 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ40เซนติเมตรรวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกันกับปีที่ผ่านมาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าส่วนเรื่องการจราจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร5จุดหลักด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และซอย35ถึง55ซึ่งมีน้ำท่วมสูง20ถึง30เซนติเมตรรวมถึงถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงเชื่อมต่อสุวินทวงศ์ขณะที่ทางด้านนายปริญญาจันทคุปจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังเพื่อที่จะคลายข้อกังวลเรื่องสภาวะน้ำทะเลหนุนพร้อมกับยืนยันว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
2: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ภาพรวมน้ำในกรุงเทพมหานครกันครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดมสูบในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นั้นคาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได
1: ้เพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29เคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโว้ขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
2: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
3: บอกอีกทีพี่ตรงนี้คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะ
2: คลี่คลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
1: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
4: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
0: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
1: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลม

0: ค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก็ได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดง
1: ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
2: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
0: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงร่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรน Flycard 30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการ

0: ประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ดูประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบน้ำท่วมยังไม่สรุปความเสียหายแต่พบว่าภาคบริการและการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
5: มาล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็จะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาคมโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
6: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้

0: จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
1: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
0: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกซ์มวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
3: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
2: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเกาะติดสถานการณ์ฝนรอบใหม่ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศ NBT จะได้รู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ฟันธงแล้วลดไม่ต้องลังเลใช้จังหวะ 5-8 ตุลาคมมีฝนรอบใหม่จริงการเกิดฝนจะมีตกหนักบางจุดตกแล้วหยุดไม่ได้ตกแช่ส่วนวันนี้ภาคใต้ฝนมากกว่าภาคอื่นๆทั่วไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้ที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยโอกาส

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ซึ่งเป็นการยับยั้งนักบินที่1ให้พยายามนำเครื่องดิ่งสู่พื้นโดยเหตุเกิดบนเที่ยวบินที่ FZ1073 ค่ะสายการบินฟลายดูไบซึ่งเป็นเครื่อง Boeing 737 MAX 8นะคะเที่ยวบินจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปลายทางอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยในขณะที่เครื่องอยู่กลางอากาศแล้วก็กำลังพ้นน่านฟ้าจอร์แดนนักบินชาวอินเดียซึ่งเป็นกัปตันนะคะได้ถูกนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นนักบินชาวโอมานแทงได้รับบาดเจ็บขณะที่ทำการต่อสู้กันทำให้ลูกเรือแล้วก็นักบินอีกชุดหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินต่อไปที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นด้วยต้องบุกเข้าไปในห้องนักบินเพื่อที่จะช่วยกันระงับเหตุรายงานข่าวค่ะยังได้ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของนักบินทั้งสองได้ทำให้ตัวเครื่องนั้นลดเพดานบินอย่างรุนแรงในลักษณะไร้การควบคุมจากที่เพดานบินอยู่ที่ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ 17,000 ฟุตในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่โกลาหลและเกิดความโอลหม่านเป็นอย่างมากภายในห้องผู้โดยสารก่อนที่เครื่องบินจะรักษาระดับการบินได้ในช่วงที่นักบินอีกชุดหนึ่งได้เข้าทำการบินบังคับเครื่องบินแทนจนกระทั่งสามารถนำเครื่องขับไปลงจอดฉุกเฉินอย่างท่าอากาศยานในเมืองตาบูของซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับอันตรายสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทอาวีฟจึงสร้างความเป็นกังวลแก่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเขาก็ได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายและสมควรถูกยกระดับเป็นภัยความมั่นคงขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ช่วยการระงับเหตุซึ่งนำไปสู่การป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เอาไว้ได้โดยหลังจากเครื่องลงสู่สนามบินซาอุดิอาระเบีย

0: างก็ว่าเป็นชาว UAE แต่ว่าสื่อในอินเดียค่ะได้เสนอข่าวชื่นชม
1: รายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือคนใหม่ด้วยว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะวันนี้พบกับ2คนนี้คุณแบงค์คุณปามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคงมีความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันอยู
2: ่ใช่ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับมาเริ่มวันที่1ชนิดกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับสาวไทยครับทะลุชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์ครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะในรายการวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับทางไบรท์ธรวดีกับเบสวอนพีระชัยกรนะครับคู่สาวไทยพบกับทางโปรเกล่ากับปาการ่าจากฟิลิปปินส์เกมสูสีกันมากนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกต้องสู้กันเกิน21แต้มแต่สาวไทยได้นิ่งกว่าแล้วก็ใช้จังหวะสำคัญก่อนปิดแมตช์สำเร็จครับแล้วก็ชนะไปได้2-0เซต23-21แล้วก็21-18ครับก็ส่งผลให้ทางไบรท์แล้วก็เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมการันตีเหรียญเงินแน่ๆแล้วนะครับโดยไบรท์กับเบสจะไปพบคู่จากจีนในรอบชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี
4: ้มาตอนที่ตะกร้อ4คนทีมหญิงไทยครับซึ่งนัดแรกเนี่ยพ่ายกับเวียดนามมานะครับลงสนามนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าไทยคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดครับ15-7และ15-6เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ทีมตะกร้อสาวไทยครับยังเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดนะครับโดยจะพบกับทางอินเดียในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่าชนะได้เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งจะแข่งขันวันเดียวกันครับเวลา12นาฬิกาตรง
5: คุณผู้ชมไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างครับประเดิมเอเชียนเกมรั้งอันดับที่2ร่วมครับเปียโนทำผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยกอล์ฟในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีนักกีฬาแข่งขันกัน21ชาติชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองครับแข่งขันกันที่สนามคาซูกะอิคันทรีคลับอีสต์คอร์ทจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปิดฉากรอบแรกครับในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจทำผลงานได้ดีที่สุดของไทยนะครับหลังตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ3ร่วมกับเบียงก้าปักจานกานานจากฟิลิปปินส์นะครับเหวยเสื้อหลิงจากไต้หวันและหยินรั่วหนิงจากจีนขณะที่ทางโปรปลายครับพัชรจุฑาคงกระพันวันแรกเนี่ยตีไป1อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ9ร่วมส่วนโปรซิมครับณัฐกฤตาวงศ์ชวีลาภหวดวันแรกครับตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาร์รั้งอยู่อันดับที่33
3: ส่วนผู้นำเนี่ยเป็นของชั้นตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกเนี่ยตีได้ถึง7อันเดอร์พาร์ครับแล้วก็อันดับ2เป็นปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียครับที่4อันเดอร์พาร์ตามหลังถึง3สโตรกเลยนะครับในขณะที่ประเภททีมที่เอาสกอร์ทั้ง2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันปรากฏว่าสาวไทยขึ้นมารั้งอันดับ2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนไชนีสไทเปสกอร์อยู่ที่136ครับมากันที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยครับโชว์หัวใจเรียกว่าพลังฮึดในควอเตอร์สุดท้ายยิงประตูชัยได้สำเร็จครับก็การแข่งขันฮอกกี้หญิงครับเอเชียนเกมที่สนามกิฟูกรีนสเตเดียมนะครับในประเทศญี่ปุ่นรอบจัดอันดับ5-8ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับไชนีสไทเปเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินหน้ากดดันคู่แข่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมในควอเตอร์แรกทีมชาติไทยเนี่ยเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจแล้วก็เจาะแนวรับไชนีสไทเปขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นไม่เปิดพื้นที่กับคู่แข่งสร้างโอกาสได้ง่ายๆครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยยังคงนำด้วยสกอร์1-0อย่างไรก็ตามครับเกมกลับมาเข้มข้นในควอเตอร์ที่3ครับไชนีสไทเปมาเร่งแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จเป็น1-1ทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาเปิดกว้างจนควอเตอร์ที่4ครับทีมชาติไทยรวมพลังกันเดินหน้าสู้ต่อแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็การเล่นเป็นทีมบุกนำ 2-1 แล้วก็ช่วยรักษาสกอร์เอาไว้ได้ก็จบที่ 2-1 ทำให้ฮอกกี้สาวไทยครับเดินหน้าต่อในรอบจัดอันดับ 5-8 พร้อมเตรียมลงสนามนัดต่อไปเพื่อทำอันดับให้ดี

0: สุดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมไปติดตามผลงานของนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: ีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กีฬาปีนผาทีมชาติไทยยังไม่ได้เหรียญรางวัลกลับบ้านขณะเดียวกันสมาคมเตรียมตั้งโค้ชต่างชาติเพื่อช่วยพัฒนาทีมไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ครับกีฬาปีนผาในประเภทโบลเดอร์บรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนักกีฬาไทยได้มาร่วมแข่งขัน1คนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจวัย18ปีผ่านการควอลิฟายมาจากการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วและในครั้งนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เจ้าตัวก็ยังจบอันดับที่7ดีที่สุดในบรรดานักปีนผาจากอาเซียนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจยังไม่พอใจผลงานของตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ความยากของกีฬาเอเชียนเกมคือการได้เจอกับนักกีฬาเก่งๆด่านที่ยากขึ้นหลังจากนี้เจ้าตัวตั้งเป้าเก็บคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สักครั้ง
1: คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยครับแล้วก
2: ็มีอะไรต้องปรับ
1: ก็หลายๆอย่างครับแต่ว่าน่าจะต้องคุมอารมณ์ตอนแข่งให้ดีกว่านี้แล้วก็ครับ
2: พูดถึง
1: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นด้วยก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็พยายามอ่านรู้ให้ดีขึ้นนะก็ขอบคุณทุกคนครับก็ขอบคุณโค้ชพ่อผมเป็นโค้ชครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนด้วยครับก็คิดว่าน่าจะพยายามซ้อมสำหรับโอลิมปิกครับแล้วก็พยายามซ้อมให้หนักขึ้นนะครับ
2: เป้าหมายอยากไปโอลิมปิก
1: ใช่ครับเป้าหมายอยากไปครับ
0: ด้านสมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นายกสมาคมที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยได้เตรียมวางแผนเตรียมนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยเพื่อคอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งบิ๊กแมนจะหาโค้ชชาวต่างชาติระดับโลกเช่นเดียวกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยที่มีโค้ชจีเจนทีแบดลี่ที่พาทีมกรีธาประสบความสำเร็จโดยตอนนี้ในประเภทโบลเดอร์สมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยได้เล็งไปที่โค้ชชาวญี่ปุ่นที่พานักกีฬาเจ้าภาพคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี
3: ้ผมมาวันนี้นะครับผมว่าที่ดีเลยเนี่ยคือผมจะได้ต้องไปพัฒนาเนื่องจากผมคิดว่าของเราเนี่ยยังต้องใช้โค้ชต่างประเทศนะครับเหมือนสมาคมกีฬาที่เขาเอาโค้ชต่างประเทศมานะครับของเราเนี่ยยังไม่เคยมีโค้ชต่างประเทศตอนนี้ผมเอาสปีดเนี่ยผมใช้โค้ชอัลเบิร์ตผมเอาจากอเมริกาจากของเราไม่เคยต่ำ5วิผู้ชายเปาเนี่ยเมื่อตอนเช้ารอบคอดิฟายต่ำ5วินะครับแต่ว่าผมก็ยังว่ากล้ามเนื้อของเรายังต้องสร้างกันอีกเยอะนะครับตอนนี้ซึ่งอัลเบิร์ตเนี่ยที่โค้ชสปีดเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อแต่ส่วนโบลเดอร์กับลีดเนี่ยเรายังไม่มีโค้ชต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมคงต้องอาจจะต้องจีบคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาเก่งมาก
0: สำหรับปีนผาทีมชาติไทยยังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านโดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทสปีดรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป่าอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีผ่านเข้ามาชิงด้วยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBC ด้วยนะครับ

0: ื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลงดกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำว่าระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะพยายามบริหารจัดการค่อยๆให้สูงขึ้นช้าๆพร้อมทั้งประสานกับทางสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังทางปภ.จึงจะได้มีการแจ้งประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมลาดกระบังและบางกะปิขณะนี้ได้รับข้อมูลว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทางด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นายชบาลิตกันภัยผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพลังงานหมุนเวียนและนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะคะมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ 98.61% สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า120ล้านลูกบาศก์เมตรและยังระบายได้ปานปกติโดยคาดว่าสถานการณ์ในระยะ1สัปดาห์จะดีขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมามีน้ำเข้ามาเติมที่เขื่อนจำนวนมากทางเขื่อนจะค่อยๆระบายออกเพื่อไม่ให้ไหลทะลักส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีน้ำกัดเซาะท่อระบายน้ำและเส้นทางในพื้นที่หมู่ที่10บ้านหนองโพตำบลบางม้าจนทำให้เส้นทางขาดชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลบางม้าและหมู่ที่9ตำบลหนองยาวมีปริมาณน้ำสูงขึ้นจนรถยนต์นั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านประมาณ40หลังคาเรือนหรือว่าประมาณ100คนได้รับผลกระทบล่าสุดค่ะทั้งหน่วยทหารช่างได้นำสะพานเบลลี่ไปติดตั้งให้แล้วสามารถใช้เป็นเส้นทางชั่วคราวให้ประชาชนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆก็ได้เตรียมให้การช่วยเหลือนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและกำลังใจประชาชนที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมกับจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะที่มีการนำเด็กอยู่ที่ในบ้านมหาราชรวมถึงครูและผู้ดูแลจำนวน190คนเข้ามาพักโดยจากการตรวจสุขภาพของเด็กพบว่าติดเชื้อโควิด-19 1คนและ RSV 1คนแต่ว่าทั้ง2คนนั้นมีอาการไม่มากจึงได้แยกไปรักษาขณะเดียวกันค่ะได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อื่นๆอีกด้วยค่ะไปชมผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์วรพีรชยากรก้องพบสรุตตาบดีคู่สาวไทยพบกับโปรเกล่าและปาการ่าจากฟิลิปปินส์เกมก็เป็นไปอย่างสูสีโดยเฉพาะเซตแรกที่ต้องมีการสู้กันถึง21แต้มแต่ว่าสองสาวไทยนั้นนิ่งกว่าในจังหวะที่สำคัญค่ะสามารถที่จะปิดเกมได้สำเร็จเอาชนะไปได้2-0เซตด้วยคะแนน23-21และ21-18โดยชัยชนะในครั้งนี้ส่งให้คู่ไทยนั้นผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสำเร็จพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยโดยพรุ่งนี้ค่ะจะพบกับคู่จีนในรอบชิงเหรียญทองด้วยค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ MBT ทั่วไทยอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

0: การรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ร่างกายมนุษย์คือเครื่องจักรที่ซับซ้อนและทรงพลังเครื่องจักรที่ชำนาญด้านการเคลื่อนไหวและเราบางคนก็โชคดีพอที่จะงดงามและเซ็กซี่เกินกว่าจะสวมเสื
1: ้อแต่ยังไงเราก็มีขีดจำกัดเราอยู่ในโรงยิมมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
0: 5 นาทีมายกน้ำหนักกันสแกน40 วินาทีวัดค่า458ฟิต 3D เครื่องสแกนร่างกาย3 มิติ
1: คุณดูยังกับเอลวิสนะ
0: เอลวิสจริงเหร
1: อตอนแก่นะ
0: มาดูของคุณกันก็ไม่เลวเหมือนสตันของกอลัมอ่ะคือถ้าเราจะแข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นและหวังว่าจะมีเสน่ห์มากกว่ามนุษย์ทั่วไปเราต้องใช้ของที่ไฮเทคมากกว่าแค่ลู่วิ่งเยอะ
1: หมายถึงเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเป็นยอดมนุษย์แหละ
0: ผมหมายถึงเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผมมิชาพอลักวิศวกรและกูรูเรื่องแกเจ็ต
1: ผมแม็กเมอร์โดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเทค
0: เราไม่อยากจะรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
1: เราจึงร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ที่จะทำให้เราขึ้น
0: ต้องถอดมันออกไหม
1: จากหุ่นยนต์ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเอง

0: กับเวลาและโอกาส
1: เราสร้างจากคนที่เป็นไปไม่ได้ของเราเองมันได้ผลเราปล่อยมันออกไปสู่โลกนี้ตอนนี้ใน Machine Impossible เราจะออกไปผจญภัยที่ยอดเยี่ยมเพื่อกลายเป็นยอดมนุษย์ในแบบของตัวเอง
2: แม็กซ์น้ำมันชุดสไปเดอร์แมนเราไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือยกน้ำหนักเราจึงเริ่มการเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นเราในนิมิตแห่งอนาคตผมกำลังเล่นเพลงบลูส์อยู่ตอนนี้ คุณแค่บอกไม่ได้
1: เร็วมากๆ
2: แข็งแกร่งมาก
1: ๆและหน้าตาดีขึ้นนิดหน่อยมันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงญี่ปุ่น
2: เราจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่อช่วยเราสร้างเครื่องจักรยอดมนุษย์ของเราเองเพื่อช่วยเราแสดงได้อย่างวิเศษสุดยอดมากเมื่อเรารับคำท้าเพื่อกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร
1: ่มันจะทำให้ทุกคนตกตะลึงไหมหรือแค่จะทำให้เราปวดหลัง
2: ผมรองรับมันได้แค่ไม่กี่นาทีแอริสโตนาภารกิจรอบโลกของเราคือการตามหาเครื่องจักรที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นยอดมนุษย์และพลังยอดมนุษย์เริ่มต้นที่นี่ในสหรัฐอเมริกาเจ้าเก่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันคือบ้านของแบทแมนไอรอนแมนสไปเดอร์แมนและดูจากหน้าของนายดัมแม็กซ์เป็นบ้านของมนุษย์เมารถด้วย
1: แอริโซนางดงามมากใช่ไหม
2: แล้วก็ร้อนด้วย
1: คุณดูร้อนนิดๆนะ
2: ใช่เพื่อนพูดถึงน้ำแล้วคุณมีน้ำบ้างไหมผมร้อนจะไหม้แล้วเนี่ย
1: เป็นอะไรของคุณ
2: ไม่ร้อนบ้างเหรอทำไมคุณเหงื่อไม่ออก
1: ก็หลักๆแล้วบอกตามตรงเป็นเพราะผมสวมชุดเย็นไว้แต่ดูสิ
2: เนี่ยนะชุดเย็นมันเย็นดีนะ
1: ชุดเย็นทำให้ผมเดินเล่นเย็นๆได้เพราะมันเหมือนผมสวมตู้เย็นไว้ออกแบบมาเพื่อให้ทหารเย็นในทะเลทรายมันทำงานแบบนี้คอมเพรสเซอร์จะส่งสารทำความเย็นไปยังคอนเดนเซอร์ซึ่งจะส่งมันไปยังเครื่องทำระเหยซึ่งทำให้น้ำถูกกักเก็บไว้ในที่เก็บที่อยู่ด้านหลังของผู้สวมใส่มันเย็นมากน้ำจะถูกดันผ่านท่อที่อยู่ในเสื้อทำให้ผมมีความสามารถแบบยอดมนุษย์ที่ไม่มีเหงื่อสักหยดเป็นผลลัพธ์
2: เอามันมาจากไหน
1: เดี๋ยวบอกให้ผมพามิชาไปยังห้องแลบบูรณาการมนุษย์และเครื่องจักรในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้แบบยอดมนุษย์เรามาที่นี่เพื่อพบหนึ่งในศาสตราจารย์ที่ยอมบอกความลับบางอย่างให้เรา
3: สวัสดีครับ
4: ไงครับ
1: กูทำอะไรอยู
4: ่หลักๆคือเราสร้างระบบเอ็กโซสเกเลตันเพื่อช่วยมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์และปรับปรุงการเดินของพวกเขาครับ
2: พวกนั้นคือส่วนหนึ่งของผลงานคุณใช่ไหม
4: มีอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนเป็นคนสร้าง
1: ดูน่าประทับใจมากใช่ไหมแต่ทันทีที่เราเดินเข้ามาผมว่าเราชอบหน้าตาของเจ็ตแพ็ค
2: มันสร้างมาเพื่อความทนทานหรือเพื่อความเร็ว
4: อันนี้เพื่อความเร็ว
2: เราลองหน่อยได้ไหม
4: ลองหน่อยก็ได้
2: นี่คือ CMM ย่อมาจาก4นาทีต่อไม้มันออกแบบมาเพื่อให้ทหารหนีจากอันตรายอย่างรวดเร็ววิเศษมากเลย
1: มันงดงามใช่ไหมแต่ขอย้ำให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เจ็ตแพ็กจริงๆมิชา
2: ไม่มอเตอร์ไม่แปลงถ่านไฟฟ้าพวกเขาสร้างตามแบบไทเทเนียม 60,000 RPM สร้างแรงได้ประมาณ80นิวตันซึ่งผู้ผลิตบอกว่าแต่ละอันนี้มันน่าจะยกน้ำหนักได้8กิโลกรัมมอเตอร์เจ็ตคู่ยกผู้สวมขึ้นลดน้ำหนักเขาและขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปพร้อมกันได้เวลาดูว่าเครื่องจักรนี้ทำอะไรได้บ้างผมเคยเป็นนักวิ่งระยะสั้นตอนที่เรียนวิทยาลัย
1: ระวังไป
2: ผมวิ่งจับเวลาโดยที่ไม่มีมันก่อนแต่ผมไม่ใช่นักกีฬาอย่างที่ผมเคยเป็นแล้ววิ่งระยะสั้นเต็มฝีเท้าทำให้ผมเจ็บทรมานเลยล่ะ
1: คุณกล้ามเนื้อยืด
2: เพราะว่าผมทำเสียเรื่องแล้วล่ะเราต้องหาคนอื่นมาแทนเทค2นี่คือคนที่เคยเป็นนักวิ่งระยะสั้นในวิทยาลัยเอาล่ะพร้อมหรือยังหัวหน้า
5: เริ่มได้เลย
2: โอเค
1: ใช่พร้อมแล้ว
2: ประจำที่นะระวังไปนี่คือครั้งแรกที่ CMM ถูกทดสอบบนทางระยะสั้น
1: วู้ฮู
2: ้เอาล่ะไมเคิลคุณมีครึ่งกิโลวัตต์รัดอยู่ที่หลังคุณแล้วนะทำไม่ดีอ่ะพร้อมยัง
5: เริ่มได้เลย
2: เอาล่ะแม็กซ์โอเคไหมโอเคเดินเครื่องเลยประจำที่เน
1: า
2: ะ
1: เอาชนะน้ำหนักของมันเอง4กิโลกรัมก่อนที่จะให้ความเร็วแก่ไมเคิลได้

0: ขาอยู่ตรงเส้นชัยไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะ
1: ไมเคิลเยี่ยมคุณวิ่งเหมือนค้างคาวจากนรกเลยเขาทำได้เท่าไหร่
0: เร็วขึ้น 0.6 วินาทีด้วยเจ็ตแพ็คด้วยประสิทธิภาพของนักวิ่งเพิ่มขึ้น 8% ดูเหมือนว่า CMM ช่วยพัฒนาร่างกายมนุษย์ได้จริงไอเดียสุดยอดผมชอบมากเลยแม้ว่ามันจะไม่ใช่เจ็ตแพ็คจริงๆก็ตาม
1: มันไม่ใช่เจ็ตแพ็คจริงๆมันไม่ได้ยกตัวผมขึ้นจากพื้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลแต่ก็ได้ผลนะพูดถึงเรื่องยกตัวขึ้นจากพื้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแถวๆนี้ที่จะยกตัวผมขึ้นไปในอากาศได้ไม่มีอะไรบอกว่ายอดมนุษย์ต้านแรงโน้มถ่วงได้เหมือนสไปเดอร์แมนนี่คืออุปกรณ์ไต่กำแพงส่วนบุคคลมันใช้ตัวดูดเพื่อปีนมันทำงานแบบนี้ผู้สวมกดแผ่นแนบกับกำแพงปั๊มจะดูดอากาศออกไปสร้างเซลล์สุญญากาศขึ้นมาแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักร่างกายของมนุษย์ได้แผ่นที่เท้าเป็นตัวเสริมถ้าคุณอยากจะดูดได้4จุดถึงตาผมเดี๋ยวเวลาช่วยเห็นว่ามันทำยังไงแมสมันคือชุดสไปเดอร์แมน
0: คุณดูไม่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยสักนิดลงมานี่ผมจะคุยกับคุณเรื่องนี้หน่อยเจ้าเพี้ยน
1: ผมไม่ได้ยินคุณเลยจะลงมาแล้วนะ
0: เดี๋ยวนะคุณพูดไม่เหมือนสไปเดอร์แมนหรือดูเหมือนสไปเดอร์แมนคุณเกือบจะไต่กำแพงตึกได
1: ้ดีนะมันไม่เป็นแบบนี้ตอนที่ผมอยู่ข้างบน
0: การไปเยี่ยม ASU เปิดความคิดของผมอนาคตอยู่ในอุปกรณ์สายรัดเพื่อเข้าใจความเป็นยอดมนุษย์ของเราหุ่นยนต์ที่สวมได้คือกุญแจสำคัญและไม่มีที่ไหนที่จะรักหุ่นยนต์เหมือนญี่ปุ่นเราเดินทางไปตะวันออกและผมมีเซอร์ไพรส์ให้มิชารวมทั้งเกมเทนนิสด้วย
1: เยี่ยมไปเลยคุณเสริมได้เจ๋งมากแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะปิดเรื่องนี้เอาไว้เกิดอะไรขึ้น
0: เนี่ยเห็นด้วยเหรอ ผมนึกว่าผมซ่อนมันมิดแล้วนะเนี่ยนี่คือชุดเพิ่มพลังแบบไร้สาย
1: มันคืออะไร
0: มันคือกล้ามเนื้อเพิ่มเติมภายนอกอ่ะเจ๋งไหมล่ะนี่คือ UPS ชุดสูตรเพิ่มพลังไร้สายมันคือกล้ามเนื้อประดิษฐ์สวมได้ปั๊มอยู่ในรองเท้าเหยียบมันเพื่อปล่อยอากาศซึ่งจะไหลผ่านท่อในชุดทำให้เจลในกล้ามเนื้อสวมได้หดตัวหมายความว่าผมจะสามารถเสิร์ฟเอชได้มากขึ้นและเอาชนะมิชชาได้
1: มันสร้างแรงดันได้เท่าไหร่อ่ะคุณเนี่ยแรงเพิ่มมากเท่าไหร่อ่ะ
0: 4 กิโล
1: ผมจะวัดตอนที่คุณเสิร์ฟนะผมมีแอปที่จะบอกว่าคุณเสิร์ฟได้เร็วแค่ไหน
0: คุณนี่มีแอปทุกอย่างเลย
1: ผมจะทดสอบลูกเสิร์ฟของเขาโดยไม่มีกล้ามเนื้อพิเศษก่อนและครั้งที่2มีเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนี้ทำได้แค่ไหนความเร็วลูกเสิร์ฟเพิ่มขึ้น 11% น่าประทับใจโอเคพร้อมนะ
0: ว้าวใจเย็นมันอาจจะเพิ่มพลังให้คุณแต่ไม่ได้เพิ่มความแม่นยำอ่ะ
1: ชุดเอ็กโซยอดเยี่ยมแต่ความฝันของผมคือการได้เห็นเทคโนโลยีเพ้อฝันที่สร้างภาพในจินตนาการวัยเด็กของผมและมันทำให้ผมเนี่ยอยากจะเป็นยอดมนุษย์ในตอนแรกสรุปคือผมอยากจะดูเหมาะสมและแม็กซ์มีบางอย่างมาโชว์ผมโอเคผมหลงทางแล้วล่ะผมน่าจะพบกับแม็กซ์ที่ Active Link ของ Panasonic แล้วนะที่นี่เขาบอกว่าเขามีอะไรมาให้ผมด้วยก็ไม่รู้มันจะเป็น Exoskeleton หรืออะไรแต่เขาบอกว่ามันถูกกฎหมายและผมต้องดีใจแน่เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ
0: เจ๋งใช่ไหมล่ะ
1: ยอดมากเลยมันเจ๋งมาก
0: มันใช้การได้จริงๆนี่คือของจริงผมกำลังสวม Power Loader Line PLL04 มันคืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์พลังสูง2ตัวเพื่อช่วยผมเดินทางเทคนิคมันเรียกว่า ExoskeletonExoskeleton กาลครั้งหนึ่งมันมีอยู่แต่ในหนังตอนนี้มันมีอยู่จริงชุดกลไกเหล่านี้สวมไว้ด้านนอกส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราทำให้เราสามารถเดินเป็นใหม่ๆได้ทั้งที่แบกของหนักๆไว้ได้อย่างง่ายดายผมรู้สึกเหมือนเป็นโรบอทคอปผมรู้สึกเหมือนมันทำให้คุณดูโง่มันยอดเยี่ยมมันเป็นความรู้สึกที่ดี
1: ผมประทับใจนะตอนที่คุณบอกว่าคุณมีอะไรเจ๋งๆมาโชว์นี่เป็นสไตล์เอ็กโซสเกเลตันผมสงสัยว่ามันคืออะไรและมันน่าประทับใจเยี่ยมมาก
0: ไม่ใช่อันนี้มันอยู่ข้างใน
1: อะไรอยู่ข้างในเหร
0: อันนี้แค่ช่วยผมเดินขึ้นเนินได้มีมากกว่านี
1: ้เอ็กโซสเกเลตันในความฝันผมคือเครื่องจักรขนาดยักษ์คุณปีนเข้าไปในนั้นแล้วก็ไร้เทียมทานทันทีคุณจำหนังเรื่องเอเลี่ยนได้ไหมตอนที่ริปลี่ขย่อพาวเวอร์โหลดเดอร์เครื่องยักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ของเอ็กโซสเกเลตัน
0: นี่คือสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เรามาดูมันพาวเวอร์โหลดเดอร์ MS02 ละ
1: คุณทำได้เหรอ
0: นั่นแหละปฏิกิริยาที่ผมรอ
1: คุณพบมันแล้วโอเคทีนี้นี่คือเอ็กโซสเกเลตันที่สมบูรณ์เดี๋ยวคุณบอกว่ามันคือพาวเวอร์โหลดเดอร์สุดยอด
0: มันไม่ใช่ของเล่นมันคือของแห่งอนาคตเนี่ย
1: ขอลองหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
0: ต้องขอลองเสมอเลยนะ
1: คุณก็นั่งลงบนบอร์ดจักรยานวางเท้าเอาไว้บนแท่นวางเท้าแล้วก็แค่จับเครื่องควบคุมแล้วคุณก็เข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายมากก็เอามือจับที่จับแล้วมันก็จะทำตามทุกการเคลื่อนไหวควบคุมง่ายมากด้วยตัวคุณเองแค่เข้าไปนั่งแล้วก็ใส่ทุกอย่างเอาไว้มันง่ายมาก
0: มีการเคลื่อนไหวทุกองศาตามที่คุณต้องการใช่ไหมคุณขยับไปมาอย่างซับซ้อนได
1: ้มหัศจรรย์มากเลย
0: MS02 ตรวจจับการผลักดันและทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมมอเตอร์ที่ช่วยยกน้ำหนัก50กิโลกรัมในแขนแต่ละข้างตัวต้นแบบนี้พัฒนาเพื่อสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมิตรกับคนงานและเด็กคนแก่ผู้ชายและผู้หญิงในอนาคตจะมีกำลังของยอดมนุษย์ได้เพียงแค่กดปุ่ม
1: ผมกำลังจะทดสอบกำลังเหนือมนุษย์เดี๋ยวนี
0: ้ผมไม่รู้ว่าคุณจะกังวลทำไมผมไม่ประหม่าเลย
1: ช่วยเบาๆหน่อยนะ
0: มันจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรได้มิชาคุณยักษ์ล้มทับคุณทับคุณแหลกเหรอ
1: ผมยังต้องหาเลี้ยงตัวเองนะโ
0: อ้โหโอ้โห MS02 มีด้านอ่อนโยนซะด้วย
1: อ่อนโยนกว่าจริงช้า
0: หรืออาจจะไม
1: ่ยังไม่ตาย
0: เราอยู่ในญี่ปุ่นที่ความรักต่อหุ่นยนต์มีอยู่ทั่วไปจนคนที่นี่สร้างเอ็กโซสเกเลตันไว้ในบ้าน
1: เหมือนหลังนี้เหรอ
0: นั่นมันวัดนี่คือบ้านญี่ปุ่นและนั่นคือเอ็กโซสเกเลตันมันใหญ่กว่าที่ผมคิด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับทีมสเกเลตันนิกส์และผลงานล่าสุดของพวกเขาหุ่นยนต์สเกเลตันรุ่นที่5ที่สูง 2.8 เมตรคนเหล่านี้กำลังสร้างบทสรุปของเอ็กโซสร้างเอง
1: สเกเลตันอันนี้ทำอะไรได
0: ้มันเดินไปทั่วๆและดูเจ๋งสุดๆพลังยอดมนุษย์ของมันคือความสนุกและทำให้ผมตื่นเต้น
1: แสดงให้เห็นหน่อยได้ไหม
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย
0: คุณต้องคล่องแคล่วหน่อยถึงจะเข้าไปในนั้นได้
1: ต้องมีกางเกงหนังด้วยใช่ไหม
0: ใช่จำเป็นเลยนะ
1: งั้นต้องเปลี่ยนกางเกงแล้ว
0: ถอยมา
1: โอ้ว้าวว้าวเจ๋งสุดยอดไม้ตายของเครื่องจักรนี้คือมันแทบไม่หนักเลยเมื่อเทียบกับ power loader ยักษ์ที่เราเคยเห็นมาแล้ว
0: ผมมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำผมเห็นแต่หุ่นยนต์ยักษ์ตรงหน้าผมคุณแทบจะไม่รู้ว่ามันมีมนุษย์อยู่ในนั้น
1: หนักแค่40กิโลมันไม่มีมอเตอร์นอกจากที่มือทั้งตัวมันทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อของคานหมายความว่าชุดนี้สะท้อนการเคลื่อนไหวของผู้สวมออกมาในระดับใหญ
0: ่คุณอยากจะสวมมันทุกๆเช้าที่บ้านคุณ
1: ผมทำแน่เราเข้าไปในนั้นได้ไหม
0: ตอนแรกมันใหญ่มากแต่แค่นั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้มากจนกว่าจะมีคนเข้าไปในนั้นแล้วเคลื่อนไหว
1: แล้วมันจะน่าทึ่งใช่มาเลย
0: คุณยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยังกับเด็กตื่นมาในเช้าวันคริสต์มาสเลยนะโอ้เปียโนยักษ
1: ์นั่นแหละสุดยอดผมกำลังเล่นเพลงบลูส์คุณแค่บอกไม่ได้ ผมคือคนเล็กโรโบคอปทรานสฟอร์เมอร์ในหนึ่งเดียว
0: ที่จริงคุณดูเหมือนเอ็ดเวิร์ดมือกันไกลบนไม้ต่อขา ให้ผมเกาหัวให้ไหม เวลาคุณคันตรงจุดที่เกาไม่ถึงโอ้ผมเกาหลังผมได้แล้วอ่ะเยี่ยม
1: มันง่ายมากผมคิดว่าเราต้องสร้างเอาไว้สักตัวเพื่อความสนุก
0: รู้ไรไหมมิชาเราน่าจะสร้างเครื่องหนึ่งจริงๆ
1: เอ็กโซสเกเลตันเหรอต้องสนุกแน่
0: แต่ไม่ใช่แค่ยอดมนุษย์ ซูเปอร์ฮีโร่ใช่เราหาอุปกรณ์หุ่นยนต์ได้เราปลุกติดพลังพิเศษที่ต้องการได้เหมือนเจ็ตแพ็กที่เราเคยลอง
1: ผมอยากได้อุปกรณ์ช่วยบินจะได้เป็นฮีโร่คนโปรดของผมไอรอนแมนผมอยากจะดูหน้าทึ่ง
0: คุณมีค่าสำหรับผมมากกว่าตอนตายมิชาแต่คุณได้จะเป็นพระเจ้าในหมู่ชนสัญญาเราจะสร้างอุปกรณ์หุ่นยนต์ให้แขนคุณอะไรที่ทำให้คุณแข็งแกร่งสุดๆและเป็นอาวุธไปด้วยเครื่องพ่นไฟ
1: ตราบใดที่ผมเป็นของจริงไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่หลอกแล้วเราทำเหมือนในหนังได้โดยไม่ต้องใช้วิชวลเอฟเฟกต์หรือแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เราทำเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้จริงเราทำสิ่งที่เราอยากทำซูเปอร์พาวเวอร์ของจริงและเทคโนโลยีเพ้อฝันที่ผมจินตนาการตอนที่เป็นเด็กใช่
0: เราต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราอดัมเทรเนอร์อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านเมกาทรอนิกชายคนนี้เคยสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้มาแล้วแต่เอ็กโซสเกเลตันทำเองขนาดเท่ามนุษย์ที่มีอาวุธมันยากที่จะขอให้ใครทำ
1: ว่ากันว่าความสำเร็จคือการเตรียมตัว 90% และออกแรง 10% แม้คุณจะกำลังสร้างไอออนแมนเมื่อเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเมืองหลวงเทคโนโลยีของโลกเราก็มองหาสิ่งที่จะช่วยเราสร้างกรอบความคิดของเอ็กโซสเกเลตันต้นแบบของเรา
0: ซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนมีแอคชั่นฟิกเกอร์และเรากำลังจะเป็นอมตะในแบบ3มิติตอนนี้เราสามารถสร้างแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วแต่งตัวมันแล้วก็ใส่สเกเลตันนิกลงไปได้แต่มันจะเจ๋งกว่ากันแค่ไหนถ้าเรามีโมเดล3มิติจริงๆของตัวเอง
1: ผมว่ามันต้องเจ๋งแน
0: ่นี่คือ Panasonic 3D Photo Lab เอาละมันใช้กล้อง120ตัวถ่ายภาพพร้อมกันใน1ส่วน1000วินาทีเพื่อจับภาพขนาด 2,000 ล้านพิกเซลของข้อมูลภาพมันมากพอจะสร้างฟิกเกอร์3มิติของเป้าหมายแม้ว่าคุณจะเคลื่อนไหว 3, 2, 1
1: เราดังแล้วสิวงป๊อปญี่ปุ่นอยากถ่ายเซลฟี่กับเราอยากได้ลายเซ็นได้ไหมต่อไปฮิตแน่นอน มาผมพร้อมจะเจอปาปาราซี่แล้ว
0: คุณแค่สนุกกับการเป็นที่สนใจผมว่ามันเหมือนมนุษย์อย่างน่าเหลือเชื่อ
1: นั่นไม่ใช่ผมคุณเจอมันที่ไหน
0: อย่าทำมันหักนะ
1: okay.
0: มันบอบบางมากเราต้องรอของเราก่อน
1: เรากำลังทำภารกิจเพื่อการเป็นซูเปอร์ฮีโร
0: ่ในเวลาแค่5วันผมวางแผนเปิดตัวด้านอำนวยการพร้อมมิชาเป็นคนนำทางในดินแดนรกร้างหลังหายนะภัย
1: ซึ่งสำหรับเราหมายถึงการเดินทางไปอังกฤษเพื่อทำให้เอ็กโซสเกเลตันของเรามอบซูเปอร์พาวเวอร์ที่แท้จริงให้เราด้วยความช่วยเหลือจากทีมเมกาทรอนิกส์ของเราน
0: ั่นเขาละรุสวัสดิ์อดัม
3: รุสวัสดิ์ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: สบายดีครับขอบคุณมากที่ช่วยเราเรื่องไอเดียเอ็กโซสเกเลตันสุดเพี้ยนเนี่ย
0: และมันเพี้ยนจริงๆผลงานของเราจะทำเรื่องซูเปอร์ฮีโร่อย่างกล้าหาญการแสดงจะเป็นของจริง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: มันจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต
3: ์กล่องนี้มาส่งให้พวกคุณ
0: โอ้ผมรู้ว่ามันคืออะไร
3: งั้นผมจะไปเตรียมเวิร์กช็อปแล้วก็ปล่อยพวกคุณเอาไว
0: ้โอเค
1: จบ
3: โอ้โห
0: มันมาถึงแล้วจะสวยไม่อยากเชื่อเลยว่าผมตื่นเต้นแค่ไหนกับโมเดลเล็กๆพวกนี
1: ้ของเล่นก็คือของเล่นเอาละคุณใช้ประโยชน์จากมันเริ่มงานออกแบบผมจะไปเอาเสื้อคลุมมาสวมแล้วไปที่เวิร์กช็อป
0: ใช่ผมด้วยผมต้องสร้างโครงเพื่อรองรับซูเปอร์พาวเวอร์ของมิชาผมจึงใช้หุ่นจำลอง3มิติของเขาได้แรงบันดาลใจจากอุปกรณ์หุ่นยนต์เราลองทำเพื่อความเร็วกำลังและความคล่องตัวเราจะสร้างโครงร่างและใส่ไว้ในนั้นมิชาต้องแข็งแกร่งมากต่อสู้ได้ดีและพ่นไฟได้เราต้องให้เอ็กโซสเกเลตันรองรับมัน
1: ผมในทางกลับกันต้องทำงานกับอาวุธและมีบางอย่างที่ผมต้องดู
3: โอเคนี่คือเครื่องพ่นไฟที่เราจะติดไว้ในแขนคุณหรืออะไรที่คล้ายกัน
1: เจ๋งสุดๆเลยเราไม่อยากติดแก๊สไว้ที่หลังมากเกินไปใช่ไหม
3: อาจจะไม่
1: เราอาจจะควรใช้ทางอื่นนะและใช้เครื่องดับไฟมากกว่าเครื่องสร้างไฟอ่ะซูเปอร์ฮีโร่ดับไฟไหมยอดเยี่ยมเลยลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
3: โอเค
1: เฮ้ยมันเข้ากันได้อย่างดีเลย
0: ผมเพิ่งเริ่มสร้างเครื่องพ่นไฟ
1: พูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะแทนที่จะสร้างไฟสารหน่วงไฟผมจะสร้างปืนน้ำแทน
0: ตอนนี้มันคือปืนน้ำเหรอฮะ
1: มันคือปืนน้ำที่ดีทำต่อไปนะ
0: ุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็น

0: ร่างโครงร่างของผมต้องแข็งแกร่งพอที่จะรองรับปืนน้ำและหมัดยักษ์โดยที่ไม่ทำให้มิชาเป็นไส้เลื่อนเมื่อพูดถึงหมัดการให้พลังมันคือผมคิดถึงลูกสูบอะที่ผมเคยพยายามทำให้เคลื่อนไหวโดยพื้นฐานผมต้องการหมัดที่ให้พลังด้วยแก๊สกระบอกสูบแบบนี้สามารถส่งแรงที่จำเป็นได้ในการยิงครั้งเดียว
1: โอ้พวกคุณต้องชอบมันแน่เลย
0: เอามาจากไหนเนี่ยฮะ
2: ใหญ่มาก
1: คุณบอกว่าคุณกำลังหาลูกสูบใช่ไหมผมว่าอันนี้อาจจะใช้ได
2: ้ใช่แต่โชคร้ายเมื่อพูดถึงการอ่านอากาศใหญ่กว่าไม่ได้ว่าดีกว่าเสมอไป
0: ผมพยายามบอกคุณมาหลายปีแล้ว
1: แล้วคุณคิดว่าไง
2: สิ่งที่เราต้องการคือบางอย่างที่มีช่องเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าในนี้และมันจะเติมอากาศได้เร็วกว่าแล้วเราจะได้ความเร็วมากกว่าลูกสูบของเรา
1: แต่ผมต้องกระตุ้นลูกสูบผมจะเวียงหมัดไปเลยไม่ได้แม็กซ์คิดค้นแผนที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดเย็นไปทำความเย็นสำหรับเดินในทะเลทรายเพื่อจะต่อยผมต้องมีกระบอกสูบแก๊สเติมแรงอัดไว้ที่หลังเมื่อผมปล่อยแก๊สใครสักคนหรืออะไรสักอย่างจะโดนสำหรับแขนเจ็ตพลังน้ำผมจะมีถังรับแรงดันและที่เก็บน้ำอยู่ที่บ่าเพราะว่าผมพร้อมจะถ่ายโคลสอัพแล้วแต่ผู้กำกับของผมแม็กซ์รู้สึกว่าผมต้องใช้ความช่วยเหลือเล็กๆในการเข้าถึงตัวละครและเขาคิดว่าเขามีคำตอบในญี่ปุ่น
0: เอาละมิชาคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงให้คุณสวมแว่นอันนี้คือมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆนี่คือแว่นตาเปลี่ยนรูปเป็นคนและมันหมายความว่าผมทำให้คุณกระพริบตาได้ทุกเมื่อที่ผมต้องการผมควบคุมคุณได้โดยสมบูรณ์พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสึกุบะในญี่ปุ่นแว่นตานี้แสดงอารมณ์แทนเราว่ากันว่าความคิดและความรู้สึกครึ่งหนึ่งของเราแสดงออกมาผ่านสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดและตาของเราคือส่วนสำคัญมันสนุกมากแต่ก็ยังมีความจริงจังอยู่ด้วยลองนึกภาพว่าคุณคือพยาบาลแล้วคุณต้องนำข้อมูลที่แย่มากๆไปบอกคนไข้แต่วันนี้คุณมีความสุขมันจะทำให้คุณเข้าถึงตัวละครนี่คืออารมณ์พิเศษที่คุณทำไม่ได้ตามปกติหรือเพราะว่าคุณจะชอบไอเดียนี้ที่สุดถ้าคุณเล่นโป๊กเกอร์คุณจะได้ไพ่ที่แย่มากๆคุณทำหน้ามีความสุขได้ทีนี้มิชาสามารถเป็นมิตรโกรธตื่นเต้นหรือเศร้าได้โดยไม่ต้องขยับกล้ามเนื้อหรือรู้สึกอะไรเขายังสามารถจ้องตาได้อย่างจริงจังคุณไม่รู้ว่าคนเรากระพริบตาบ่อยแค่ไหนจนกระทั่งคุณกดปุ่ม
1: คุณพูดอะไรหรือเปล่า
0: ผมแค่บอกคุณถึงแว่นตาที่น่าเหลือเชื่อนี
1: ่โอ้แว่นเปลี่ยนรูปเป็นคนเหรอใช่มันยอดไปเลย
0: บางครั้งผมก็เกลียดคุณนะ
1: เรากำลังยุ่งกับการสร้างเอ็กโซสเกเลตันหลังจากตกหลุมรักตัวอย่างที่น่าประทับใจ
0: มันมีความพิเศษเพราะเรากำลังสร้างหนัง
1: และการแสดงผ่านโผล่ทั้งหมดที่ผมจะแสดงขณะสมมันจะเป็นของจริงไม่มีสเปเชียลเอฟเฟคไม่มีการโกง
0: มิชาต้องท็อปฟอร์ม

ทำให้ทุกคนต้านทานไม่ได้หรือแปลกอย่างต้านทานไม่ได้ปะและมีเครื่องฉายภาพแค่เครื่องเดียวเมื่อใบหน้าเคลื่อนไหวได้เวลาดูว่าชายอเมริกันทุกคนจะได้ประโยชน์จากการแปลงโฉมไฮเทคนี้หรือไม่โดยพื้นฐานแล้วมิชาสาวคนนี้จะแต้มจุดเล็กๆสีเงินไว้ทั่วหน้าคุณแล้วมันจะสะท้อนแสงเวลาแสงตกกระทบสะท้อนกลับไปสู่เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวสู่แล็ปท็อปสู่เครื่องฉายภาพจากนั้นมันจะติดตามใบหน้าของคุณแม้แต่ตอนขยับภาพนั้นจะอยู่กึ่งกลางใบหน้าของคุณพอดี

0: ว้าวภาพชายดวงตามิชชาตาจริงๆของคุณหลับอยู่
1: ผมมองไม่เห็นตัวเองแต่ปฏิกิริยามันไม่ใช่อย่างที่ผมคาด
0: มันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงญี่ปุ่นและมันแทบจะพอดีกับใบหน้าของคุณมันมี2อย่างที่ผมสนุกกับมันมาก1คุณเงียบได้ถึง3นาที25วินาทีประมาณนั้นและอีกอย่างก็คือผมเป็นคนที่ได้สนุกและคุณต้องทำเพื่อให้ผมสนุกขอบใจมาก
1: คุณต้องลองสักครั้งคุณต้องเห็นสิ่งที่มันทำได้เพราะแม้ว่าผมจะหลับตาผมก็รู้สึกเหมือนผมอยู่ที่อื่นผมเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างแม้ว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวมันเป็นความรู้สึกพิเศษ
0: ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันยอดมากบอกตรงๆก็น่ากลัวมาก
1: ผมไม่มั่นใจว่ามันคือหน้าตาที่เราอยากทำให้แม็กซ์สนใจที่แขนของผมหรือแขนพลังงานพิเศษของผมดีกว่าเพราะเรารับคำท้าในการสร้างชุดซูเปอร์สูทของเราที่มีพลังยอดมนุษย์เอ็กโซสเกเลตันของเราใกล้พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวในหนังได้เวลาที่เราจะพาปืนใหญ่ไปทดสอบแล้วเป้าหมายของปืนน้ำของผมคือความแม่นยำและระยะยิง
2: น่าจะได้แล้ว
1: เติมตัวดูดด้วยน้ำให้พอและเราจะสามารถดับไฟได้ด้วยสิ่งนั้น
2: ผมคิดว่างั้น
1: ทดสอบไฟนับ3 2 1เย
0: ้ช่วงเวลาแห่งความจริงหมัดลูกสุดของเราด้วยกำปั้นนี้ผมจะทำลายล้างได้อย่างเต็มที่ผมชอบการที่เรามั่นใจว่ามันจะได้ผลเดี๋ยวเราจะออกไปเผื่อว่ามันไม่ได้ผลและถ้ามันไปได้สวยรถเข็นคันนี้จะพุ่งกลับไปทางนั้น
2: โอเคพร้อมไหม
0: พร้อม
2: ตกลง
0: สาม
2: สอง
0: หนึ่งมันได้ผล
2: เยี่ยม
0: นี่คือผลลัพธ์แต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าเราขาดอะไรบางอย่างในนามของผมจะให้เขายกรถ
1: ถ้าผมยกรถจุดศูนย์ถ่วงจะทำให้ผมหน้าคว่ำ
0: งั้นลองใส่น้ำหนักถ่วงไว้ที่หลังคุณเป็นไงมันจะทำให้คุณสมดุล
1: ใช่แต่แบบนั้นก็เดินไม่ได้อะสิ
0: คุณกำลังเล่นอะไรอยู่อดัม
2: ใช่สิ่งที่ผมเชื่อมตรงนี้คือเครื่องกว้านจากรถยนต์ทั่วไปและเราสามารถเคลื่อนย้ายทุกอย่างได้ด้วยมัน
0: เยี่ยม
1: คุณคิดว่าเราจะโยนมันข้ามคือหรือคานแล้วเราจะใช้มันยกรถได้อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ผมว่าเราใช้ลากของดีกว่า
0: แนะนำได้ดีรถมีล้อดึงรถออกให้พ้นทางดีกว่าพยายามยกมันขึ้นไปในอากาศ
1: เป็นความคิดที่ดีนะ
0: เพิ่มน้ำหนักลงไปในการทดสอบนี้กันผมจะเริ่มเอง
2: พร้อมไหม
0: เข้าไปแล้วนะ
1: พร้อมแล้ว
2: เอาละ3 2 1
0: มันมีพลังฮิฮึบังคับทิศทางไม่ค่อยดีนะ
1: มันยอดเยี่ยมนะมันเหมือนสิ่งจะเป็นอันดับ3ของชุดยอดมนุษย์เลยยอดมากเลยคิดได้เยี่ยมมากอะดำ
0: สิ่งเดียวที่เราต้องออกแบบเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่จะพาผมออกไปจากถังขยะนี้
1: ผมจะไปหาอะไรสักอย่าง
0: มิชาอย่าไปจิบชาโดยไม่มีผมเลยมิชา
1: เอาล่ะทุกคนเริ่มกันได้เลย
2: ถ้าเราเชื่อมไหลเข้ากับเจ้าพวกนี้ได
0: ้สำหรับผมแล้วมันเริ่มหนักมากขึ้น
1: เหมือนกลุ่มอเวนเจอร์เอ็กโซสเกเลตันของเรารวมกันได้อย่างดีแต่มันจะตรงกับจินตนาการของเราและทำให้คนดูหนังตะลึงได้หรือไม่โอ้สำเร็จแล้วนี่คือซุปเปอร์สูททำมือ
0: มันดูน่าเชื่อถือเหมือนกันนะใช่ไหม
1: มันดูยอดไปเลยอ่ะผมว่าพอเราใส่ที่รองมันจะสวมได้

0: สบายนะมันต้องสนุกแน่ๆคอยดูสิเรามีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียอดมนุษย์ที่สมบูรณ์และใส่ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาเพื่อสร้างซุปเปอร์สูตรของเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผลงานเราทำไม่ได้คือการบินมันหนักเกินไปผมพาแม็กซ์ไปเยอรมันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณซี
1: วัน
2: ด
1: ีครับ
2: ยินดีที่ได้รู้จักผมแม็กซ์นี่คือพิชาน
0: ี่คือแฟรงกี้สัพพทาผู้สร้างฟรายบอร์ดแกดเจ็ตที่ทำให้คนธรรมดาทำเรื่องไม่ธรรมดาได้
2: แต่ถ้าคุณคิดว่ามันดูยากแล้วลองทำด้วยอุณหภูมิแค่3องศาเซลเซียสกลางฤดูหนาวดูสิไม่มีที่ว่างสำหรับมือใหม่ฟรายบอร์ด
0: มันเป็นสถานที่ฝึกยอดแย่หรือเปล่า
1: โอ้ใช่มันคือสถานที่ฝึกยอดแย่แน่นอนเลยล่ะครับ
0: ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเราทำได้แค่ดูโอ้ย3องศา
2: น้ำที่เขาลงไปแค่3องศาเอง
0: นั่นแหละนั่นแหละไอรอนแมนเหนือทะเลสาบจำตอนที่โทนี่สตาร์คบินไปรอบๆเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกได้ไหมนั่นแหละชุดซุปเปอร์สูทชุดโปรดของผมและพลังยอดมนุษย์สุดโปรดตลอดกาลตอนนี้ผมอยากจะเป็นแฟรงกี้บ้าง
2: ไฮโดรแมน
0: ฟรีซิ่งไฮโดรแมน
1: ว้าว
2: ฟรายบอร์ดถูกรัดไว้กับเท้าของแฟรงกี้และแรงขับเคลื่อนมาจากเจ็ตสกีที่เชื่อมต่อกับทุกอย่างแรงดันน้ำควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่มือและการกระโดดขึ้นไป 30-35 ฟุตเหนือน้ำนั้นเป็นไปได้อย่างน้อยก็สำหรับมือโปรอย่างแฟรงกี้เขาดูสนุกกับผลงานของเขาจริงๆใช่ไหม
0: ฮะโอ้หลังกาหลังสองรอบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเปลี่ยนจากการแช่ในน้ำเย็นและขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปเพราะตอนนี้คุณจะรู้ว่ามันหนาวกว่าเมื่อขึ้นมาเจออากาศแต่เขาก็ทำอะนะ
2: และยังยิ้มได
0: ้สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของเขาคือเซิร์ฟบอร์ดบินได้มันมีจุดสิ้นสุดในความสามารถของเขาไหมเนี่ยนี่คือโฮเวอร์บอร์ดบอร์ดเส้นใยคาร์บอนสามารถเซิร์ฟได้8เมตรเหนือผิวน้ำและเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: เขาบอกผมมิชาว่ามันหนาวที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมา
0: ว่ามันหนาวที่สุดเท่าที่ใครก็ตามเคยทำมาหมอนั่นรู้วิธีเล่นสนุก
2: เล่นสนุกแบบนั้นสนุกตรงไหน
0: ผมว่าเราน่าจะไปรับเขาขึ้นเรือนะ
2: โอ้ผมว่าเขาน่าจะจิบชาร้อนๆ
0: แฟรงกี้สัพพทาคือชายในหมู่ชายเพราะเขาหนาวจัดและเขาทำเพื่อความสนุกของคุณและของเรา
2: ของเราซะส่วนใหญ่
0: ของเราซะส่วนใหญ่ตำนานชัดๆเลย
2: น
0: ่
2: าอัศจรรย์มากแฟรงกี
1: ้โอ้พระเจ้า
0: พาเขาขึ้นฝั่งซะ
1: ใ
2: ช่คุณน่าจะเข้ามาข้างใน
0: ทำให้เขาอบอุ่นไง
1: ใช่
0: ทำให้แฟรงกี้อบอุ่น
1: ขอบคุณมันหนาวสุดๆเลย
2: ถ้าคุณคิดว่าความสามารถยอดมนุษย์ของแฟรงกี้จะหยุดทันทีที่เขาถึงฝั่งคิดใหม่นะเขากำลังทำโครงการลับสุดยอดและจะเผยความลับว่าอะไรเป็นไปได้ฟรายบอร์ดแอร์มีการแสดงผ่านผลเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้น้ำยกเว้นใช้มันเป็นตาข่ายเพื่อความปลอดภัยระหว่างนั้นเราก็ออกมาที่ผับวันนี้มันตื่นเต้นมากพอแล้วแล้วเราอยู่ในเมืองหลวงเบียร์ของโลกมีเวลาพักเล็กน้อยให้เราใคร่ครวญถึงความเป็นดาราที่กำลังจะมาถึง
0: เฮ้ย
2: ผมชอบสไปเดอร์แมนแต่ชุดเขามันรัดเกินไป
0: ก็ไม่ต้องใส่คุณเปลือยกายโหนไปมากลางอากาศได้ไม่ต้องใช้ชุดของเขาซุปเปอร์พาวเวอร์เดียวที่ผมต้องการตอนนี้คือพลังที่เสิร์ฟเบียร์ให้ผมได้ทันที
2: มันต้องเป็นพลังยอดมนุษย์ขั้นสูงสุดเบียร์แมนคุณจะมีผ้าคลุมด้วยไหม
0: เราทำได้เราเสิร์ฟเบียร์ไม่มีวันหมดได
2: ้จริงเหรอเบียร์ที่ไม่มีวันหมดเป็นไอเดียที่ล้ำมาก
0: เรามีอะไรบ้างอะทั้งเบียร์เบียร
2: ์ไอเดียอันตรายและคุณต้องทำอย่างระมัดระวังมาก
0: ๆเราไม่ต้องการปั๊มเราต้องการแค่แรงโน้มถ่วง
2: เบียร์จำนวนหนึ่งในถังท่อนิดหน่อย
0: และแรงดันน้ำพื้นฐานแรงโน้มถ่วงจะดันเบียร์ไปตามท่อ
2: และตราบใดที่เราถือแก้วไว้ด้านล่างของท่อที่น้ำจะรักษาระดับตามธรรมชาติเราก็จะสร้างภาพแก้วเบียร์ไร้ก้นได้อย่าทำแก้วแตกล่ะใช่เยี่ยมเลยมันแนบชิดกันอย่างดี
0: มันจะได้ผลไหม ผมจะไม่โดนเบียร์พ่นใส่ใช่ไหม
2: มันจะได้ผลด้วยเกียรติของลูกเสือ

0: อบกัน
1: ใช่แต่เรามีโอกาสครั้งเดียวนะถ้าเราทดสอบมาแล้วมันรั่วทำไมเราไม่อดทนหน่อยล่ะผมรู้ว่าความอดทนไม่ใช่คุณสมบัติของคุณเราจะเข้าไปในรถตู้เก็บของเข้าไปในเมืองแล้วทดสอบมันที่นั่นเห็นด้วยเลย
0: แรงโน้มถ่วงดันเบียร์ลงไปบังคับให้มันเข้าไปในแก้วเบียร์เมื่อแก้วอยู่ต่ำกว่าทั้งเบียร์แต่ผมอย่าถือแก้วที่ความสูงระดับเอวหมายความว่าทั้งเบียร์ต้องอยู่สูงกว่านั้นทุกอย่างต้องอยู่รวมกันในระดับสูงกว่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องอะนะ
1: ซึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่ตาเห็นพร้อมไหม
0: พร้อมแล้ว
1: ผมจะปล่อยแรงดันแล้วนะ
0: ปล่อยมันไหลลงมาเลยเสียงฟังดูดีนะ
1: มันไหลลงไปแล้ว
0: ฟังดูดีมากเบียร์แมนเริ่มงาน
1: พร้อมแล้วปล่อยเบียร์ได
0: ้โอ้ขอเบียร์อีกนิดคุณก็เดินไปรอบๆงานแล้วก็เดินไปคุยกับคนอื่นไปนานๆครั้งก็จะได้กินเบียร์ได้จิบเบียร์ความสามารถเหนือมนุษย์ที่ผมไม่เคยวาดฝันการไม่ต้องสั่งเบียร์อีกเลยกลายเป็นความจริงแล้ว
1: นี่เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่
0: ผมมีความสุขนะเยอรมันให้ไอเดียสุดล้ำแก่เราและผมคิดว่าไอเดียนี้จะคงอยู่ต่อไปหลายต่อหลายรุ่นเลย
1: เอาละผมต้องไปหาเบียร์มาเพิ่มแล้วอยากได้สักแก้วไหม
0: ไม่ผมมีแล้วผมจะยืนอยู่ตรงนี้แบบหล่อๆเพราะผมคือเบียร์แมนตอนนี้ใน Machine Impossible เราเริ่มมนุษย
1: ์ภารกิจของเราคือการค้นหาเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได
0: ้เรายังสร้างเอ็กโซสเกเลตันของตัวเองและจะแสดงหนังของเราเองด้วยเอ็กโซแมน
1: ผลงานของเราจะแสดงความสามารถเหนือมนุษย์ที่ต่างไปและมันคือของจริงและน่าทึ่งไม่มีกราฟิกไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต
0: ์เรากลับมาที่อังกฤษและตรงไปที่ฉาก
1: วิชาวันนี้คือวันที่คุณจะทิ้งความเป็นมนุษย์ไว้ข้างหลังชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณคิดว่าไง
0: ผมไม่รู้ว่าคุณเจอที่นี่ได้ยังไง
1: จริงๆมันหมาที่ที่ดูไร้สาระแบบนี้ได้ยากมากเลยนะ
0: มันจะต้องถ่ายหนังได้ดีแน่ผมประทับใจมากเลย
1: ว่าที่ซูเปอร์สตาร์ของเราแต่งหน้าทำผมแล้ว
0: เราพาผลงานชิ้นเอกของเราออกสู่โลกเรามีตัวประกอบมากมายและผลงานของเราก็กำลังจะพบกับความท้าทายที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ผมว่าผมพร้อมแล้ว
2: เรียกมิชาพอลแลกมาที่ฉากด้วย
1: ผมชอบเวลาแผนการเริ่มเป็นรูปร่าง
0: แต่แผนการนี้มีจุดอ่อนชุดยอดมนุษย์หนัก1ตันผมรองรับมันได้แค่ไม่กี่นาทีครั้งแรกที่ผมสวมเอ็กโซสเกเลตันของเราผมก็รู้ว่าเราทำพลาดอย่างมหันต์เลยและเรายุ่งอยู่กับการคิดเรื่องสร้างสรรค์และวิธีทำให้มันดูดีจนเราไม่ได้คิดว่าเหล็กนี่มันหนักมากแค่ไหนนะ
1: มิชาผมมีความคิดผมเป็นผู้กำกับในการถ่ายทำวันนี
0: ้ตกลงแผนการคือ
1: มาตรงแท่นไม้สิคุณจะหาสาวงามที่กำลังลำบากได้ยังไงเธออยู่ไหนสักแห่งคุณต้องกระแทกแท่นวางออกไป
0: เพ
1: ราะว่าไม่ต้องถามชื่อของผมอยู่บนบอร
0: ์ด
1: นี่ฟังผมต่อนะทัศนวิสัยหันไปทางไฟไฟนรกมีไฟอยู่ทั่วทุกที่ควันตลบอบอวลคุณหันไปพร้อมปืนใหญ่คุณดับม
0: ัน
1: ไม่ห้ามถามมาดิพลักตรงไปที่รถคุณจะเอารถออกไปได้ยังไงคุณจะต้องดันมันคุณจะต้องใช้เครื่องกว้านเบรกมือทำงานอยู่ล้อถลายมาหาคุณคุณหันไปสาวงามอยู่ตรงนั้นคุณอุ้มเธอขึ้นแล้วก็พาเธอออกมาสู่แสงอาทิตย์ตกดินเยี่ยมคุณเห็นด้วยไหม
0: ใช่งั้น
1: มาเริ่มกันเลย
0: ได้เลยแต่ผมโอเคตกลงเริ่มกันเลย
1: วิชาพอแล้วคุณพร้อมไหม
0: พร้อม
1: เดินกล้องเสียงพร้อมแอคชั่นด้านนอกลานของเก่า
3: ช่วยด้วย
1: กลางวันเอ็กโซแมนเข้าไปในรังผู้ร้ายและจัดการลูกสมุน5คนด้วยตัวคนเดียว
0: ผมยืนยังแทบไม่ไหวคุณต้องล้อเล่นนะ
1: ทำแบบสโลโมชั่นก็ได้ถ้ามันง่ายกว่า

0: ขาได้ยินเสียงสาวงามร้องให้ช่วยเธออยู่ด้านหลังแท่นไม้เหล่านี้หรือไม่เอ็กโซแมนใช้หมัดอัดอากาศของเขาฝ่าเข้าไปด้านใน
1: รับไปนี่ด้วยนี่โอเคไหมเนี่ยแม็กซ
0: ์แม้ว่าจะมีพลังเหนือมนุษย์มิชาก็แทบผลักแท่นไม้ไม่ไหว

0: ไหวนะครับไปต่อเลยไฟให้สัญญาณไฟ
1: หนักกว่าเดิมเยี่ยม
2: ช่วยด้วย
0: เธอร้องอีกครั้งเปลวไฟโหมรุนแรงเธออยู่หลังกำแพงไฟเหล่านี้หรือไม
1: ่ชุดนี้หนักมากจนผมแทบเดินไม่ไหว
2: ช่วยด้วย
1: เดี๋ยวนะอยากให้ผมดับกองไฟใช่ไหมทำไมผมต้องดับมันด้วยมันไม่เป็นไร
0: ใช้จินตนาการสิ
2: ช่วยด้วยช่วยฉันด้วย
1: มีน้ำมากพอจะดับกองไฟเยี่ยมเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะ
0: มิชาเธออาจจะอยู่หลังรถก็ได้หันหลังมิชาคำท้าต่อไป
2: ช่วยด้วย
0: เสียงร้องให้ช่วยเริ่มดังขึ้นเธอต้องติดอยู่ในรถแน่นอนใช่มิชาคุณต้องทุบกระจกนะ
1: เดี๋ยวนะทุบกระจกเหรอฮะ
0: นี่หนังของคุณหรือว่าของผมมิชาทำต่อไปซิเร็วเข้ามันจะต้องดูยอดเยี่ยมแน่จำไว้นะฮอลลีวูด
1: เดี๋ยวเวลาใช้หมัดอีกครั้งยอเธออยู่ไหนเนี่ย
0: ลองดูใต้รถสิแค่บอกใบ้นะ
1: ผมก้มดูใต้ท้องรถไม่ได้ดูสิ่งที่ผมสวม
0: มันดึงมันทำอะไรก็ได้ที่ชุดให้คุณทำได้
1: ผมคิดดีนะ
0: รู้สึกได้ว่าหญิงงามติดอยู่ใต้รถเอ็กโซเตรียมอาวุธลับสุดยอดพลังมาด้วยเครื่องกว้าน
1: ผมมาแล้วที่รัก
0: เธอได้รับการช่วยเหลือเตรียมภาพคำคมคมและ
1: อะไรคุณเข้ามาในฉากทำไมเนี่ย
0: ผมต้องเข้ามาด้วยคาเมโอของผม
1: คุณทำลายหนังในฉากสุดท้ายเลย
0: นี่หนังผมต้องโผล่ในหนังตัวเองสิ
1: โอ้โหคุณทำลายหนังในฉากสุดท้ายอะ
0: นี่คือใบหน้าหนังรางวัลของผมแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้ว
1: ภารกิจนี้ทำให้เราได้ลิ้มรสโลกอนาคตที่หุ่นยนต์และมนุษย์รวมกันกลายเป็นยอดมนุษย์ไม่ถูกจำกัดด้วยของอย่างแรงโน้มถ่วงและหน้าตาเหมือนเดิมทุกวัน
0: เราเข้าใกล้กำลังและความเร็วยอดมนุษย์และไอรอนแมนและวูแมนอยู่ในหมู่พวกเรา
1: ผมคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นเนี่ยผมจินตนาการอนาคตที่ความสามารถแบบเอ็กโซสเกเลตันจะอยู่ในชีวิตของทุกคนในเสื้อคุณในเป้ของคุณในกางเกงที่คุณสวมอยู่ผมแค่คิดว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นอสุรกายสำหรับหนังแต่ผมก็ดีใจนะที่เราทำกันได้สนุกมาก
0: แต่เวลามาตินี่ยินดีด้วยทุกคนถ่ายเสร็จแล้ว
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: เดินเวลาของ Machine Impossible สนุกจังเลยเราออกเดินทางกันจริง
0: ๆเมื่อเราเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่โลกอนาคตของรถยนต์เยี่ยมไปเลย
1: นี่เป็นรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะพาไปจุดที่เราคาดไม่ถึงได้ไหม
0: ไปต่อได้ไกลผมขี่ได้เร็วกว่าคนนั้นอีกอ่ะ
1: นั่นแหละวิธีทำหรือคิดให้พวกเขาเราเจ๋ง
0: ผมตื่นเต้นมากเลย
1: และเรามีความท้าทายที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองวู้ที่ไม่เพียงแต่วิ่งบนถนนเอาละเราเจอลูกระนาด
0: แต่วิ่งบนฟ้า Machine Impossible จะบินถลาเหมือนนกอินทรีได้ไหมเป็นไปได้สิ
1: หรืออย่างน้อยที่สุดโอ้พระเจ้า
4: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงคุณผู้ชมครับช่วง 1-3 วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนลดลงนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานตามด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกครับส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้และจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอดำเนินสะดวกและผู้นำท้องถิ่นนำสิ่งของถุงยางชีพเครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งที่นั่นบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับคุณผู้ชมได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนประกอบกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณระดับขาถึงหน้าอกครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้รีบนำไปยังศูนย์พักพิงโดยเร็วครับและหากสิ่งของช่วยเหลือไม่เพียงพอสามารถประสานขอรับเพิ่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดได้ทันทีครับจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่น้ำท่วม5อำเภอนะครับคืออำเภอโพธารามบางแพดำเนินสะดวกอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอจอมบึงครับทางจังหวัดยกระดับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสาธารณภัยระดับ1พร้อมกับร่วมกับกำลังพลเข้าช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของทำคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปดูที่จังหวัดนนทบุรีครับเทศบาลเมืองท่าอิฐระดมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยกันบรรจุทรายลงกระสอบนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐอำเภอปากเกร็ดได้ใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะเดียวกันได้สร้างสะพานไม้ทางเดินแบบยกสูงบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมขังพร้อมทั้งรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในส่วนของเทศบาลเมืองท่าอิฐตอนนี้เตรียมถุงยางชีพราว 3,000 ชุดเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ทางเทศบาลเมืองท่าอิฐพร้อมเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกอย่างก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะโดยเบื้องต้นนี่สั่งยกขอยกเตียงผู้ป่วยติดเตียงขึ้นที่สูงนะฮะแล้วทำเตียงให้กับผู้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนนี้ประมาณ100กว่าเตียงนะใช่ไหมเกือบ10หมู่ร้อยกว่าเตียงนะฮะแล้วโดยเฉพาะทางบนบกก็กระสอบทรายแล้วก็น้ำมันนะพร้อมทุกอย่างนะฮะแต่นี่เบื้องต้นว่ามันจะหนักอยู่ในเขตชายแม่น้ำเจ้าพระยานี่ประมาณ5หมู่ด้วยกันตั้งแต่หมู่4 5 6 7 8 9 10แล้วเฉพาะวันนี้น้ำขึ้นสูงกว่าทุกวันและอนาคตคาดว่าจะสูงกว่านี้อีกหลายวันฉะนั้นวันโดยเฉพาะจุดนี้เราก็ทางเทศบาลก็ทำให้การคมนาคมระหว่างคนที่ล่องเรือมาจากเกาะเกร็ดจะได้ขึ้นไปทำงานผ่านทางมัสยิดปกติเขาต้องลุยน้ำก็จะได้เดินผ่านทางนี้ไปนะการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญที่สุดเกิดถ้าน้ำท่วมขังนานไม่มีที่อยู่ทางเทศบาลก็เตรียมที่สำรองไว้ใช่ไหมฮะที่โรงเรียนดารุลอามานประมาณ400-500ครอบครัวได้ไหมฮะเตรียมการไว้ตลอดทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ตลอดฮะถ้าเกิดบ้านเสียหายหรือพังทางเทศบาลก็จะลงไปดูแต่เบื้องต้นนี่ทำแค่ให้เขาก่อนทำทางเดินให้เขาแล้วก็นำผู้ป่วยติดเตียงเขาเรียกยกอะไร
2: ยกแค่
1: ให้ผู้ป่วยติดเตียงประมาณทั้งเตียงด้วยและผู้ป่วยติดเตียงที่ทางเทศบาลร่วมมือทำงานบูรณาการกับฝ่ายชรบหรือผู้ใหญ่บ้านนะประมาณเกือบร้อยกว่าเตียงนะตอนนี้ถ้ายกเพิ่มขึ้นสูงนะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบันติดผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสิ่งของถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่บ้านห้วยกองการ์ดบ้านกอมูเดอร์และบ้านสิวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยครับพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดและโรงเรียนบ้านกอมูเดอร์จากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่26 และ29กันยายนทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งซ่อมแซมเส้นทางระบบสาธารณูปโภคและเร่งกำจัดดินโคลนออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันครับได้เน้นย้ำในทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้ตลอดเวลาโดยยึดถือความปลอดภัยชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญที่จังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างผู้ประสบภัยอำเภอทองผาภูมิด้วยส่วนที่จังหวัดนครนายกสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหารจิตอาสาสภากาชาดไทยจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและหน่วยงานต่างๆช่วยกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นต่างๆกว่า 1,000 ชุดเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกครับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกร่วมกันลงพื้นที่นำสิ่งของหรือว่าชุดทานน้ำใจจากสภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยครับนี่คือภาพรวมความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่หลายจังหวัดครับไปดูพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับมวลน้ำจากทางภาคเหนือที่กำลังหลากลงมาทำให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมกับชาวชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวครับไปไว้บนที่สูงและริมถนนหลังชุมชนถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งและเข้าท่วมนายประเสริฐอุไรวรชาวชุมชนเกาะยมเนี่ยบอกว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนเมื่อประมาณ2วันก่อนครับและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวได้รับผลกระทบต่างเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินจำเป็นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายครับขณะเดียวกันสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านก็คือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษชาวบ้านจึงประสานขอรับเต็นท์จากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่พักเพียงชั่วคราวครับสามารถรองรับชาวบ้านที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองคุณผู้ชมครับ2ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง2ชุมชนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมของตัวเมืองนครสวรรค์ครับส่วนที่อำเภอลาดยาวครับทหารช่างกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4ติดตั้งสะพานชั่วคราวบริเวณบ้านหนองโพหมู่ที่10ตำบลวังม้าเพื่อชาวบ้านได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้หลังจากกระแสน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำและบริเวณถนนบ้านหนองโพจนเส้นทางขาดขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมครับกรมชลประทานคาดการณ์นะครับว่าวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้อนุ

0: มัติให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นครับจากปัจจุบัน 20-60 เซนติเมตรโดยมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีครับส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวป้องกันน้ำนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ำจะเพิ่มขึ้นตามการระบายจากเขื่อนแม่กลองขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับและคาดการณ์ใน1สัปดาห์ติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้นะคะก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติร.9ริมน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะซึ่งบริเวณจุดนี้ก็คือต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยค่ะซึ่งเราจะเห็นระดับน้ำนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากน้ำนะคะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะรวมถึงการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นะคะรองเลขาธิการสทนช.ค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์ขณะนี้มีน้ำ 98.61% ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า120ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในวันนี้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ณขณะนี้มีปริมาณน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำในอ่าง20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือช่องว่าง100ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณวันที่3ตุลาคม2569น้ำที่ไหลเข้ามาจะเท่ากับน้ำที่ระบายออกซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถระบายน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสถานการณ์ระบายน้ำลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ลุ่มแม่กลองคาดว่าสถานการณ์น้ำในระยะ1สัปดาห์จะดีขึ้น
2: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมการนะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวมส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตัวเลขน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับน้ำที่กำแพงเพชรก็ลดลงแล้วนะครับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราคาดการว่าเราน่าจะระบายสูงสุดนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรที่น่าจะอีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำที่สแกกลางก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ยังบริหารจัดการได้นะครับ
1: โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นมาซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเขื่อนได้ช่วยหน่วงน้ำและค่อยๆระบายน้ำไม่ให้ทะลักทำลายความเสียหายให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่เทศบาลสามารถระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือได้ทันจึงเกิดความเสียหายไม่มากขณะนี้น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเทศบาลจึงเร่งเก็บล้างทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทองผาภูมิและมีการมอบถุงยางชีพพร้อมเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกมาในระลอกใหม
3: ่ตรงนี้นะครับเราได้ติดตามสถานการณ์นะครับจากการรายงานจากทางจังหวัดก็ดีจากกระทรวงก็ดีนะครับทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามวลน้ำมวลน้ำในครั้งนี้นะครับมันเป็นมวลน้ำที่มีจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถรองรับได้นะครับ แต่เราก็สามารถควบคุมไว้ได้นะครับตามที่เราติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ที่เราได้รับทราบว่าจะมีพายุเข้ามานะครับในประเทศไทยของเราในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับทางเทศบาลของภูมิก็ได้เตรียมนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์และก็กำลังพลนะครับในการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นตรงนี้อย่างเต็มที่ครับ
1: และบริเวณจุดนี้สวนเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำแควน้อยเทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งมีระดับน้ำสูงจากน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิมีการติดป้ายประกาศเตือนประชาชนไม่ให้หลงเล่นน้ำพร้อมตัดไฟบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ขณะนี้นะคะในหลายพื้นที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วกลับสู่เข้าภาวะปกติหรือบางพื้นที่นะคะน้ำทรงตัวค่ะแต่หลายหน่วยงานนะคะยังไม่นิ่งนอนใจค่ะยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือกับฝนที่จะตามมาในระลอกใหม่ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานมาจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนั่นคือภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันบ้างครับตอนนี้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ

มองท้องฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเดินเท้าและพักแรมบนยอดภูกระดึงกลางปฏิทินวางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับตอนนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับรวมถึงการพักแรมบนยอดภูกระดึงด้วยครับนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เลยครับทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยครับหลังจากทางอุทยานเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณที่ทําการอุทยานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้คําแนะนําด้านต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูกระดึงครับขณะที่วันแรกของการเปิดการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนขึ้นภูกระดึงประมาณ350คนครับขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินวันละ 3,500 คนครับเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายประยูรรันรุตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นโอกาสสำคัญครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเลยและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยครับมีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดสูงใหญ่และมีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ60ตารางเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ครับภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายเลยนะครับทั้งหน้าผาน้ำตกทุ่งหญ้าป่าสนไม้ดอกหลายชนิดและสัตว์ป่านานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางไปเที่ยวปีละจำนวนมากครับฤดูการท่องเที่ยวปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤษภาคมปีหน้าครับคุณผู้ชมรวม8เดือนเลยนะครับจากนั้นจะปิดการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีคุณผู้ชมที่ต้องการไปเที่ยวนะครับสอบว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางการพักแรมการจองที่พักเต็นท์หรือว่าพื้นที่กางเต็นท์และการเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงสามารถสอบถามได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือว่าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงด้วยครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชนทั้งของฝากและของที่ระลึกครับขณะที่อำเภอภูกระดึงมีสินค้าชุมชนหลากหลายนะครับศูนย์แห่งนี้จะรวบรวมและจัดแสดงสินค้าโอท็อปพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีภูกระดึงและของดีจังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนที่จะนักท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าให้โอกาสจากนักท่องเที่ยวในการเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับไปเที่ยวกันได้ครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุมชนหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันสร้างและตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเตรียมความพร้อมในประเพณีชักพระซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะที่ชุมชนและวัดบางแห่งนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปประดับตกแต่งเรือพระครับชาวบ้านในตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเขานำกะลามะพร้าวที่ขัดและตัดแต่งเป็นชิ้นไปประดับเป็นเกล็ดพญานาคบนเรือพนมพระที่วัดบางกล้วยเพื่อเตรียมเข้าร่วมประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวครับคือเน้นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกะลามะพร้าวเนี่ยเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำสวนมะพร้าวจึงนำกะลาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเรือพนมพระของวัดบางกล้วยเป็นเรือลำใหม่ครับที่จะสร้างขึ้นทั้งหมด
ใช้เวลานานกว่า1เดือนครับโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันวัดบางกล้วยเนี่ยเตรียมส่งเรือพนมพระเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ครับซึ่งต้องใช้คนลากกว่า150คนครับเช่นเดียวกับวัดบางสาวครับอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนที่นั่นครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาวงรวมทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านตาขุนครับที่จะส่งเข้าประกวดเรือพนมพระหรือว่าเรือพระในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวทุกคนในชุมชนเขารวมตัวกันเพื่อซ้อมขบวนแห่และช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระที่วัดบางสาวครับการประกวดแต่ละปีคุณผู้ชมครับเขาจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับเช่นเรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่ขนาดเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์เน้นใช้วัสดุภูมิปัญญาและสื่อความหมายทางพุทธศาสนาที่แปลกใหม่และการประกวดขบวนเรือพนมพระทางบกขบวนแห่ขนาดเล็ก50ถึง150คนรวมถึงขบวนขนาดใหญ่151ถึง300คนครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นชุดที่มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับน้อยชิ้นเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศแห่งการให้ทานน้ำใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือซึ่งเหล่าศิลปินดาราจิตอาสาก็พร้อมใจกันคนละไม้คนละมือหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหวังให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วค่ะ
1: ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่สิ่งที่งดงามและชวนประทับใจที่สุดเสมอคือน้ำใจของคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่ล่าสุดได้ลงพื้นที่ลุยน้ำลึกยื่นถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่ยากลำบากด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนสวยเอมมี่มรกตที่ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเคียงข้างชาวบ้านแจกของอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งว่าเห็นใจประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนเวลานี้ร่วมด้วยช่วยกันคนไทยรักกันเราจะผ่านเวลานี้ไปด้วยกันแถมยังเปิดพื้นที่โซเชียลถามไทยว่าใครขาดเหลืออะไรให้คอมเมนต์อีกด้วยด้านอินฟลูสาวสวยหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์อย่างสาวใหม่ณภัสสิก็ได้โพสต์คลิปชวนปลื้มใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะลงพื้นที่กับกลุ่มเพื่อนแจกข้าวกล่องและรองเท้าบูทจำนวน200คู่ให้กับเหล่าจิตอาสาสำหรับการลุยทำภารกิจนี้พร้อมแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขณะที่สาวออมประภาพินทายาทคนโตไทยนครพัฒนาพี่สาวของเอวาซันฟลาวเวอร์ก็ได้ผนึกกำลังกับยิวเจนนี่จัดทรงยาพารายาน้ำเด็กช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้านำความห่วงใยส่งตรงถึงน้องๆหนูๆซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เล่าว่าน้องยิวทักหาแต่เช้าว่าอยากได้ยาน้ำเด็กวันนี้จึงจัดให้พร้อมอนุโมทนาบุญกับยิวและเจนนี่ด้วยอีกทั้งยังได้นำคลังสินค้าไทยนครล็อตใหญ่ไปสมทบร่วมกับมูลนิธิองค์กรทำดีปุ๋มปนัดดาอีกด้วยส่วนนักปั้นมือทองผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างพี่เอสุภชัยก็ได้โพสต์เรื่องราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมจนอยากกราบหัวใจเพราะนอกจากจะเปิดบ้านทำครัวกลางแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านแล้วยังเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอจตุโชตซอย10ให้ชาวบ้านนำรถมาจอดหนีน้ำท่วมฟรีและยังนั่งรถกระบะนำเสบียงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นพี่เอยังยอมเสียสละที่นาของตัวเองเกือบ100ไร่ยันสุขาภิบาล5เปิดเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและหมู่บ้านใกล้เคียงและที่น่าเห็นใจที่สุดคือข้าวในนากำลังพร้อมเกี่ยวแล้วแต่พี่เอเลือกทิ้งผลผลิตทั้งหมดพร้อมเปิดใจสั้นๆแต่ทรงพลังว่านาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรค่ะขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของคนบันเทิงที่เปี่ยมด้วยน้ำใจสติปัญญาและความเสียสละที่ต่างพร้อมยื่นมือเข้ามาเคียงข้างประชาชนในวันที่ยากลำบากอย่างแท้จริงทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องขอชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับน้ำใจอันงดงามของเหล่าคนดังทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะ
0: จากบรรยากาศแห่งทานน้ำใจนะคะเราเปลี่ยนมาที่บรรยากาศชวนเข้าไปท้าความกล้ากันบ้างค่ะกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะเขย่าทุกโสดประสาทในแบบอินเทอร์แอคทีฟป่าแห่งนี้ที่ไม่ต้อนรับคนขวัญอ่อนกับบ้านผีสิงที่หยดเสมิงเขาขวางที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ค่ะ
2: ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ให้กลายเป็นป่าสมิงเขาขวางให้เหล่าผู้กล้าได้เข้าไปเผชิญความลี้ลับซึ่งเป็นการต่อยอดความหลอนจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จากเรื่องราวบนจอภาพยนตร์สู่ประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงในงานที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ผ่านประสบการณ์แบบ Interactive ที่ทุกย่างก้าวอาจหมายถึงทางรอดหรือจุดจบซึ่งครั้งนี้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนดูแต่ต้องร่วมเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางพร้อมทำภารกิจตามล่าหาไอ้หงเสือสมิงแห่งเขาขวาง

0: างที่เต็มไปด้วยอันตรายเรื่องเล่าลี้ลับและปริศนาการสูญหายโดยจะต้องค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์เหนือความคาดหมายและตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองก่อนค่อยๆเดินทางลึกเข้าไปในป่าสมิงเขาขวางโดยเริ่มจากบ้านจ่าประพันธ์จุดเริ่มต้นก่อนเข้าป่าเตรียมความพร้อมรับฟังคำเตือนคำแนะนำและรับอุปกรณ์สำหรับทำภารกิจป่าอาถรรพ์โป่งน้ำร้อนห้างต้นไม้เพื่อเผชิญการไล่ล่าจากเสือสมิงและหนีตายขึ้นสู่ห้างต้นไม้เพื่อหาทางไปต่อค่ายทหารร้างตามหาผู้สูญหายบุกค้นหาค่ายทหารเก่าแกะร่องรอยและไขปริศนาการหายตัวไปของเหล่าทหารศูนย์วิทยุค่ายทหารค้นหาศูนย์กระจายเสียงเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือสู่โลกภายนอกพร้อมค้นหาความลับที่นำไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเสือสมิงก่อนมาถึงทางเลือกสุดท้ายจุดตัดสินชะตากรรมเมื่อผู้ชมต้องเลือก1ใน2เส้นทางเพื่อหาทางออกจากป่าบทสรุปว่าภารกิจครั้งนี้คุณจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อ
1: ช็อตที่ทหารที่เขาให้แก้มัดนะคะหนูก็นึกว่าจะเป็นคนจริงๆแต่ไม่ใช่ค่ะหนูก็แบบตกใจค่ะพี
2: ่รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยค่ะแบบเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังได้ไงตอนนี้นะคะเพราะว่ามันแบบสลับไปสลับมาก็คือน่ากลัวมากเลยค่ะ
3: ฝากให้ทุกคนแบบว่าเตรียมยาดมมาก็ดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองกันเพราะว่ามันก็สนุก
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่แค่น้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยนะคะจะบอกว่าของจริงอ่ะสนุกแล้วก็น่ากลัวกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะใครที่อยากมาทำภารกิจแบบพลอยนะคะตามล่าหาไอ้หงเสือสมิงเขาขวางเนี่ยสามารถมากันได้นะคะที่นี่ค่ะสี่คนสัปดาห์สี่นครินทร์นะคะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะและนี่ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกนะคะเป็นบัตรเข้าชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะบอกมาแค่ว่าชื่นชอบตัวละครเรื่องนี้ชื่นชอบใครมากที่สุดแค่นั้นค่ะคอมเมนต์ไหนถูกใจรับรางวัลไปเลยนะคะมีทั้งสิ้น10รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพลอยขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
4: ยังอยู่กับความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันนะคะเมื่อประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกในตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชียใน Asian Content and Film Market หรือ ACFM 2026ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
5: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของวงการภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยหลังได้รับเกียรติให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกบนเวทีตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชีย Asian Contents and Film Market ACFM 2026ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้และเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของผู้สร้างผู้ประกอบการและผลงานไทยพร้อมขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนการร่วมผลิตการจำหน่ายและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดนานาชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรเตรียมนำผู้ประกอบการบุคลากรและผลงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเดินทางไปยังเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคม2569นี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยต่อผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนักลงทุนและพันธมิตรจากนานาประเทศโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ BSM Pitch and Match Thai Remake IP เปิดโอกาสให้ผลงานไทย5เรื่องเจรจาลิขสิทธิ์เพื่อนำไปดัดแปลงและสร้างใหม่ในต่างประเทศการจัดเสวนา Thailand The Next Chapter รวมถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพ ACFM 2026 Opening Reception ในครั้งนี้ด้วยสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2026ปีนี้มีภาพยนตร์ไทย4เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฉายได้แก่ยักษ์ไหม้ The Burning Giants ในโปรแกรม A Window on Asian Cinema ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยสิงคโปร์ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์โดยผู้กำกับพุทธิพงษ์อรุณเพ็งเช่นเดียวกับ9วัดสุสวรรค์ Nine Temples New Heaven หนังรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีเซี่ยงไฮ้ International Film Festival 2026ผลงานการกำกับของสมภพชิดเกษรพงษ์ในโปรแกรมเดียวกันส่วนบัวผลงานแนวเติบโตพ้นวัย Coming of Age จาก2ผู้กำกับสายอินทิราเจริญปุระและเพ็ญสิริกลางสุรินทร์ก็ได้รับเลือกให้เข้าฉายในโปรแกรม Vision Asia และคุณยายวรนาถผลงานการกำกับของโต้งบรรจงปิสันธนกูลภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จาก GDH ที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนานทายาทอสูรนำแสดงโดยสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ในโปรแกรม Open Cinema ค่ะ
6: ก
5: ับ
6: ยายอ่ะเคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหม
7: กูกำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่ยายของมึง
4: และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะล่าสุดวันนี้กีฬาเทควันโดเปิดฉากมาวันแรกนะคะแล้วก็ข่าวดีทีมชาติไทยค่ะได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงค่ะกีฬาเทควันโดเปิดฉากชิงชัยวันแรกค่ะพาไปดูประเภทท่ารำหรือว่าภูมิเซ่บุคคลชายและหญิงนะคะไปดูชายเดี่ยวกันก่อนค่ะน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศยังทำผลงานดีนะคะทำได้ 9.2800 คะแนนเพียงพอที่จะทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จค่ะส่วนเหรียญทองตกเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต้สถิติดีที่สุด 9.3500 คะแนน
1: ขณะเดียวกันนักกีฬาเทควันโดไทยนะครับคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากบุคคลหญิงใบปอทิตารีแก้วโอลานวสุทำคะแนนรอบชิงได้ 9.04 คะแนนครับเหรียญทองเป็นของจองฮาอึนจากเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินแคเดลาเรียจูลิน่ามีคลายจากฟิลิปปินส์ครับ 9.13 คะแนนครับ
0: ขยับไปดูกีฬายูยิสุค่ะวันนี้นักกีฬาไทยเราลงชิงชัย6คนนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะลงแข่งขันในรุ่น48กิโลกรัมหญิงพร้อมกับสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จค่ะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนายุนจากเกาหลีใต้2-0จากนั้นรอบก่อนรองชนะเลิศพลาดท่าโดนซาเบคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานกดซับมิชชั่นนะคะทำให้เราแพ้ไปต้องไปเล่นในรอบแก้ตัวค่ะซึ่งรอบแก้ตัวรอบแรกค่ะเอาชนะฮงซูจินจากสิงคโปร์ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงเฟืองที่หัวเจ้าของเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งที่แล้วหางโจนะคะเป็นนักกีฬาจากเวียดนามค่ะปรากฏว่ามิยูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะใช้ความสดกับความเด็ดขาดบดเอาชนะไปได้อย่างตื่นเต้น6-4คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือว่าเป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสุไทยเราค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะคะสำหรับมิยูค่ะ
1: ไปกันที่แคนูสลาลอมชายที่ยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายไทยคว้าเหรียญทองแดงครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีส่วนจีนนั้นได้เหรียญทองเวลา 98.09 วินาทีและไต้หวันได้เหรียญเงินเวลา 119.09 วินาทีครับ
0: จักรยานประเภทลู่ผลงานของ TJ จ่ายอังสุธาสาววิทย์นะคะลงแข่งขันประเภทสปรินต์บุคคลชายค่ะรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันระบบชนะ2ใน3นะคะซึ่งจ่ายเจอกับหานซีนักปั่นจีนปรากฏว่าจ่ายสวมหัวใจนักสู้ค่ะปั่นสุดแรงจนคว้าชัยมาได้2-1เที่ยวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอศึกหนักค่ะดวลกับคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1และรั้งมือ4ของโลกค่ะปรากฏว่าจายสู้ความแข็งแกร่งคู่แข่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป0-2เที่ยวต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับอวังโมฮัมหมัดอาซิซุนฮัสนีนักปั่นอดีตแชมป์โลกคิรินปี2000

0: วัยเพียง16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นติดทีมชาติไทยมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมเป็นหนแรกในชีวิตโดยก่อนหน้านี้เธอเคยติดทีมชาติไทยมาในระดับเยาวชนผ่านการคว้าแชมป์เยาวชนโลกมา3สมัยและการคว้าเหรียญทองในรุ่น48กิโลกรัมหญิงในกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ครั้งที่3ปี2025ที่ประเทศบาห์เรนรวมถึงกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเธอคว้าเหรียญทองในประเภททีมผสมในปีนี้น้องมิยูซูซูกิก้าวข้ามจากรุ่นเยาวชนสู่รุ่นประชาชนแบบเต็มตัวลงแข่งขันในอีเวนต์เดี่ยวหนแรกในรุ่น48กิโลกรัมหญิงกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงและเธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
1: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
2: วันนี้เราเจ็บมีแขน
1: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
2: ับจริงอยู่ตรงแรกที
1: ่ก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
2: กดดันมากขนาดไหนครับ
1: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้แข่งที่เราเจอยากไหม
1: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
2: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ
1: ก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
0: สำหรับมิยูซูซูกิสาวน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเธอมีคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยเดิมทีชอบทำอาหารทว่าหันมาเริ่มเล่นกีฬานี้เพราะว่าคุณพ่อชอบกีฬานี้มากและอยากให้เธอได้เรียนไว้ป้องกันตัวเธอจึงไม่รอช้าหันมาเอาจริงเอาจังไปเรียนและฝึกกีฬายูจิตสูถึงสหรัฐอเมริกาจนก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นทุกวันนี
1: ้ดูไม่ได้ชิคาโตะนักเตะโกเมนเน่4年後絶対金メダル取れるようにするから絶対生きててねเพราะว่าพ่อเป็นคนให้มิวไปซ้อมก่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอสักพักมิวก็ชอบกีฬานี้ก็เลยเล่นถึงตอนนี้เลยค่ะ
2: ทำไมตอนนั้นพ่อให้เป็นพ่อเป็นนักกีฬา
1: พ่อไม่เป็นนักกีฬาแต่พ่อแค่อยากพ่อชอบกีฬานี้มั้งคะก็เลยให้มิวเล่นกีฬานี
2: ้ชื่อว่าอะไรเด็กชอบทำอาหารเด็กเราก้าวเข้ามาหรือป่าการต่อสู้แบบนี้ได
1: ้แบบถ้ามิวไม่มีกีฬานี้มิวก็ไม่มีอะไรแบบดีโดดเด่นเลยก็เลยมิวก็รู้สึกดีที่มีกีฬานี้จะได้บอกทุกคนว่ามิวทำกีฬานี้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: สำหรับเวทีเอเชียนเกม2026คือเวทีใหญ่หนแรกครั้งนี้มิยูซูซูกินักกีฬายูจิตสูสาวน้อยวัย16ปีถือว่าประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแดงกลับบ้านพร้อมกับได้ประสบการณ์กลับไปมากพอสมควรการได้เจอกับบรรดา นักกีฬาชั้นนำของทวีปจึงทำให้เธอกลับมาแข็งแกร่งและเติบโตในเส้นทางกีฬายูจิตสูได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงนะคะสาวไทยเราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีค่ะโดยเราจะไปชิงเหรียญทองเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะคะคู่ไบรท์ธาราวดีนราพรรพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีเป็นคู่มือ4ของรายการมือ66ของโลกค่ะเราลงสนามเจอ2ดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์อันดับ7ของรายการนั่นก็คือโปรเกล่าแล้วก็ปาการ่าเกมนี้ดวลกันสนุกสูสีนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นสาวไทยเราค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะคู่จากฟิลิปปินส์ไป2-0เซตสกอร์23-21 21-18เบสกับไบรท์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะพร้อมกับการันตีเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนั่นก็คือเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยเราค่ะและถือว่าเป็นการผ่านเข้ารอบชิงครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจาก

0: เราเคยเข้าชิงได้เมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะโดยเบสกับไบต์จะเจอคู่นักกีฬาจากจีนนะคะเซียซินยี่กับหยันซู่คู่มือ2ของรายการเพื่อแย่งชิงเหรียญทองจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาบ้านเราส่วนทีมชายค่ะพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตลงสนามในรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับคู่นักกีฬาจากกาตาร์ดีกรีแชมป์รายการนี้2สมัยนะคะทำให้ทีมชายไทยเราต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ทางด้านตะกร้อสาวไทยก็คืนฟอร์มนะครับชนะฟิลิปปินส์ลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศครับสปอร์ตกรอทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงนัดแรกแพ้เวียดนามครับเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียปรากฏว่าสาวไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมาริกาบุญทศกับมัสยานดวงศรีเป็นผู้เล่นสำรองกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ขาดลอย2-0เซต15-7 15-6เก็บชัยนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มทีมตะกร้อสาวไทยเหลือแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับอินเดียพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากคว้าชัยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งก็จะแข่งต่อในวันเดียวกันเวลา 12:00 น.ครับ
2: ก็เจอแมตช์แรกก็เจอแข็งเลยครับตัวเต็งเลยครับเขาก็เคยชนะเรามาอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับก็สูสีกับเราเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมว่าเขาเริ่มเล่นเริ่มแข่งขันอ่ะก่อนเราด้วยซ้ำคือบางแมตช์บางทัวร์นาเมนต์อ่ะเราก็มีสิทธิ์เลือกแต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดเราก็จะช้าไปกับเขานิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็นักกีฬาก็อยู่ในช่วงปรับตัวใช่ครับครับผมส่วนแมตช์นี้ก็จากแมตช์ที่พลาดจากเวียดนามเมื่อวานนะครับพอแมตช์นี้นักกีฬาก็ได้ไปทำการบ้านครับผมทุกคนมีการบ้านของตัวเองว่าจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็โค้ชก็จะได้โค้ชก็แนะนำแต่ละคนก็แนะนำแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์กมลคอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนักกีฬาด้วยก็ส่งผลถึงวันนี้ครับทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผม
0: เทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไทยเราส่งน้องบูมกสิริสำเร็จค่ะมือ1ของไทยเรามือ382ของโลกพบกับคอมแมนหว่องจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกเป็นมือ1ของรายการนะคะปรากฏว่ากสิริสู้อย่างเต็มที่ค่ะก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไป0-2เซตสกอร์3-6 0-6ยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนเกมส์
1: แทร็กกอล์ฟหญิงรอบ2ที่คาซูกะอิแข่งที่คลับอีสต์คอสพัชรจุฑาคงกระพันจบรอบด้วยอีเวนต์พารวม2วัน1อันดับพา139อยู่อันดับ12นะครับตามหลังตันชานอลส่วนหญิงจากสิงคโปร์ผู้นำห่างถึง12สโตรกขณะที่อภิชยายุบลฟอร์มหลุดตีเกิน4โอพารวมเป็น1โอพาอยู่อันดับ16ร่วมณัฐกฤตาวงทวีลาภสกอร์รวม4โอพาครับอยู่อันดับ21ส่วนผลงานประเภททีมหญิงนะครับทีมไทยทำสกอร์รวม4อันดับ276อยู่ที่7ร่วมกับฟิลิปปินส์ตามหลังผู้นำ8สโตรกโดยผู้นำประเภททีมหญิงหลังจบรอบ2ก็คือจีนครับสกอร์รวม12อันดับอันดับ2สิงคโปร์11อันดับอันดับ3อินเดียครับ7อันดับครับ
0: ค่ะวอลเลย์บอลประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอันดับ34ของโลกค่ะเกมนี้โค้ชพาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยราวชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกนะคะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วเซตเตอร์เป็นบุญยฤทธิ์วงศ์ธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำมีนักทีมไทยเราโชว์ฟอร์มเต็มที่แล้วนะคะสู้แบบไม่กลัวความสูงของนักกีฬาจีนค่ะดวลกันสนุกสูสีตลอดทุกเซตเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราสู้ไม่ไหวค่ะแพ้ไป3เซต23-25 23-25และ19-25คะแนนต้องหล่นไปแข่งขันในรอบจัดอันดับค่ะไปดูกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะในส่วนของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองยิงธนูเหรียญแรกในมหกรรมกีฬาคราวนี้ได้แล้วค่ะการแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลังรอบชิงชนะเลิศบุคคลชายเป็นการดวลกันระหว่างคิมจองโฮจากเกาหลีใต้พบกับชางเฉิงหวยนะคะเป็นนักกีฬาจากไต้หวันค่ะปรากฏว่าคิมจองโฮเอาชนะไปด้วยสกอร์149-145คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมยิงธนูเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะโดยผ่านไป5อีเวนต์มหาอำนาจยิงธนูยังตามหลังอินเดียที่ล่าสุดคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดง
1: ต่อกันที่ฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานญี่ปุ่นในชุดสีน้ำเงินครับเริ่มเกมไปเพียง8นาทีอุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนำจากซาดอเบก บาโครมอฟเข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแล้วก็มาประสบความสำเร็จนาที88จากเซนะอิชิบาชิครับจบเกมเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็ไม่มีสกอร์เพิ่มทำให้ต้องดวลจุดโทษหาทีมชนะและเป็นญี่ปุ่นยิงแม่นกว่าครับชนะ9ต่อ8ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ครับ
0: อัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดในเอเชียนเกมครั้งที่20กันค่ะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นจีนนะคะช่วยกันคว้าไปแบบถล่มทลายค่ะล่าสุด152เหรียญทอง71เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะได้มาแล้ว53เหรียญทองที่3เกาหลีใต้30เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองส่วนอันดับ5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยนะคะช่วยกันคว้ามาล่าสุดคือ12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงค่ะ
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมผลักดันส่งนักกีฬาและบุคลากรรับใช้ทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงในศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน690คนจาก43สมาคมกีฬาเข้าร่วมโดยหนึ่งในนั้นมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดรวมอยู่ด้วยแบ่งเป็นนักกีฬา86คนผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่16คนและมีศิษย์เก่าสถาบันอีกเกือบ100คนถือเป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันเน้นการขับเคลื่อนด้านกีฬาภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลักดันพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติครับ
3: ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีนักศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกีฬานักศึกษาจากวิทยาเขตนะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น86คนแล้วก็มีบุคลากรที่ไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกีฬาเนี่ยจำนวน16ท่านรวมเบ็ดเสร็จประมาณ100ท่านนี่คือสิทธิ์ปัจจุบันนะครับนอกนั้นเรายังมีสิทธิ์เก่าที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติอีกประมาณ100คนดังนั้นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไม่ว่าสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันเรามีตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันครั้งนี้ประมาณ200คนก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เราได้สร้างนักกีฬาทีมชาติขึ้นมารับใช้ชาติในอนาคตต่อไปครับ
0: พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีนะคะเตรียมร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลระดับนานาชาติค่ะได้แก่ IHF Trophy โซนเอเชียและอาเซียนในรุ่นเยาวชนชายต่อด้วยศึก Nation IHF โซนเอเชียรุ่นประชาชนหญิงนะคะซึ่งตอนนี้มีความพร้อมทุกด้านพร้อมกันนี้ยังเชื่อมั่นค่ะด้วยศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์ที่ได้ไปจัดการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะเชื่อว่าเราจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกชาติที่มาเยือนได้อย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
3: ความพร้อมนะครับเรายืนยันว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราไม่ใช่มีแค่วิทยาเขตชลบุรีอย่างเดียวทุกวิทยาเขตในแต่ละภาคเราเป็นสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเรามีบุคลากรมีทรัพยากรมีสนามมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับการเตรียมทีมนั้นทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมในการรับผิดชอบแบ่งกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนหรือทีมประเภทประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬารุ่นใหม่เป็นอะคาเดมี่ในการสร้างนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอล IHF Trophy ภายใต้การดูแลของสหพันธ์กีฬาแฮนด์บอลนานาชาตินะคะซึ่งทั้ง2รายการจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง31ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีค่ะดูข่าวคราวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะนักตบลูกยางสาว PEA ป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงได้เป็นสมัยที่12ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาค่ะรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PEA ในชุดสีน้ำเงินนะคะเจอกับสโมสรนครนนท์เกมนี้สาว PEA ใช้บรรดาผู้เล่นชุดหลักในส่วนใหญ่เป็นทีมชาติทั้งนั้นเลยค่ะชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาสดๆร้อนๆนะคะและเพิ่งคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะนำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้ง

0: ศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาลิโบโลเป็นปิยนุชแป้นน้อยค่ะถือว่าเป็นชุดแชมป์เอเชียครบถ้วนเลยค่ะส่วนสาวนครนนท์ค่ะเป็นบรรดาดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะนำโดยอัมพาสนสุรัตทิพสุดาบัวหลายวรัตยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
1: ผลปรากฏว่านักตบสาวพี่เอเล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเพราะจับเต็มผู้เล่นโชว์ให้แฟนลูกยางโคราชและจังหวัดใกล้เคียงชื่นชมเอาชนะไป3เซตรวดครับ25-23 25-16และ25-16ทำให้พี่เอป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12อันดับ3ฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีชนะนครราชสีมา3-0เซตอันดับ3เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬาไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ํากันต่อนะคะสําหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่ายสามที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ประชาชนบอกว่าเจอลูกเห็บตกด้วยนะคะหลายคนถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะเราก็ได้รับภาพจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
1: เฉพาะแถวลาดพร้าว
0: ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะมีการออกประกาศมาล่าสุดนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยช่วงวันที่4ถึง7นี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับผลตั้งแต่วันที่4พอมาวันที่5ถึงวันที่6จะขยับไปเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนทางอีสานทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงช่วง5ถึง6นะคะพอมาวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงนะคะคือจะเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้มีการปรับรูปแบบการรายงานสภาพอากาศใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายเข
1: ้
0: าใจได้เร็วนะคะนี่ใช้คำว่าแบบนี้นะคะกลับบ้านทันไหมมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะนะคะแล้วก็อธิบายข้อความเพิ่มเติมว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางและฝนหนักกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใครกำลังจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันไว้ก่อนพื้นที่ที่ฝนตกอาจมีน้ำรอการระบายและทัศนวิสัยลดลงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากมีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปถ่ายจากอาคารของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะพอหลังฝนฟ้าก็ใสแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันค่ะประชาชนในพื้นที่ซอยลาดพร้าววังหิน66ได้รายงานว่าในพื้นที่มีฝนตกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือลูกเห็บนะคะคุณผู้ชมที่ถ่ายภาพส่งมาให้ทีมงานเราเนี่ยบอกว่าตกลงมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก3นาทีนี่ค่ะหยิบมาให้ดูชัดๆนะคะเป็นภาพถ่ายยืนยันลักษณะของลูกเห็บเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะคะตกลงมากระจายอยู่บนพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่อย่างชัดเจนค่ะ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เร่งปรับก็คือการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็จะค่อยๆปรับแบบขั้นบันไดแต่เพดานจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับรับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกก็กำลังเร่งซ่อมถนนขาดที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายที่จังหวัดระยองครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วครับชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะพยายามควบคุมนะครับเพดานไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยแล้วก็เขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม40-70เซนติเมตรครับจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงไว้เลย
2: ายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยเขตลุ่มเจ้าพระยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวผงเพกบางบานนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะขอคลอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเนี่ย น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่แต่ตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาในอีกสักวัน2วันเนี่ยครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกนะครับกรมชลประทานก็เฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดครับตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% แล้วนะครับเน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ตอนนี้งดการระบายน้ำก่อนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำประจีนบุรีไหลได้สะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในเมืองประจีนบุรีตอนนี้ผ่านจุดพีคแล้วก็เริ่มทรงตัวแล้วครับซึ่งกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมือง
2: เก็บน้ำดอกกลายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานน้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเกิดขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเกินขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบายเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำประจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำประจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำในฤบดินเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำประปงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของพัสดุเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกง
1: ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะครับโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงด้วยครับก็เลยช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ไปดูในภาคตะวันออกนะคะภาพรวมเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็เริ่มลดลงหลายจุดที่จังหวัดระยองจันทบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาก็เร่งเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็มีการเปิดศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดปราจีนบุรียังต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากระดับน้ำบางจุดก็ยังทรงตัวและยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำค่ะระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้ายังทรงตัวต่อเนื่องนะคะบางจุดน้ำก็ยังสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องอาศัยรถยกสูงในการเดินทางแม้ระดับน้ำจะคงที่แต่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ ส่วนที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำอยู่นะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสายสี่แยกบ้านแรงชักใหญ่และสี่แยกบ้านดอนตาขันในจุดนั้นเนี่ยระดับน้ำลดลงรถสามารถสัญจรได้แต่ว่าบางจุดอย่างที่เรียนไปอย่างที่ภาพเห็นอยู่นะคะก็ยังมีน้ำอยู่น้ำขังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นที่ชุมชนหนองจอกประชาชนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบได้ยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทธานะคะซึ่งทางวัดได้เปิดศาลาการประเรียนให้ชาวบ้านพักชั่วคราวขณะที่ตำบลทับมาชุมชนบ้านแก้วบ้านจักรทิพย์และแดนใหม่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนำเรือท้องแบนอาหารน้ำดื่มไปช่วยประชาชนค่ะ
1: ส่วนชุมชนชายน้ำหมู่2ตำบลเชิงเนิน50ครัวเรือนอยู่ติดแม่น้ำระยองนะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องลุยน้ำแล้วก็นั่งเรือเข้าออกหมู่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอตอนนี้คือเครื่องสูบน้ำครับทางนางลักษณาใจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่ายังมีชาวบ้านถึง50ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เบื้องต้นก็นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดตอนนี้จริงๆก็คือเครื่องสูบน้ำนี่แหละจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงแม่น้ำระยองนะครับด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ฟิกซิตจิตอาสาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนำครูนักเรียนนักศึกษามาเปิดตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรแล้วก็รถยนต์ให้ประชาชนฟรีส่วนทางด้านเทศบาลนครระยองก็นำรถน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เก็บกวาดขยะและล้างทำความสะอาดถนนบริเวณศูนย์การค้าระยองโดยเริ่มกวาดล้างทำความสะอาดบนถนนสายหลักเป็นอันดับแรกก่อนจะทยอยเข้าไปสู่เส้นทางสายรองแล้วก็ซอยต่างๆโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าครับนอกจากนี้เทศบาลนครระยองได้แจ้งให้ประชาชนที่มีสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าขยะที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วต้องการจะนำไปกำจัดก็สามารถเอาไปทิ้งได้ที่บ่อขยะเทศบาลนครระยองโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำขยะเข้าทิ้งด้วยนะครับ
0: ทางนี้ในเทศบาลนครระยองถนนหลายสายน้ำลดสามารถสัญจรได้ปกตินะคะอาทิถนนบริเวณภายในศูนย์การค้าบริเวณแยกศูนย์การค้าสาย4ตลาดสดสตาบริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวและบริเวณวงเวียนปี่พระอภัยรวมถึงถนนทับมาสาย36ค่ะส่วนจุดที่รถเล็กห้ามผ่านแต่ว่าถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยสัญจรได้ก็จะมีแยกถนนราชอุทิศวงเวียนสุนทรภู่ไปทางแยกบ้านดอนวงเวียนสุนทรภู่ไปถนนราชอุทิศจุดที่รถทุกชนิดห้ามผ่านก็คือถนนสุขุมวิทหน้าพันร.7ค่ะขยับไปดูที่จันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามนะคะมีครัวเรือนได้รับความเสียหายประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.วังใหม่แล้วก็ที่วัดคลองลาวเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้แต่ก็มีบางส่วนที่กลับเข้าไปสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านแล้วก็กลับมาพักที่ศูนย์พักพิงในช่วงค่ำในขณะเดียวกันทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาได้นำผู้ต้องขังจิตอาสา10คนค่ะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ต้องขังที่สมัครใจมาช่วยค่ะ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่มาค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะคะเพราะไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นแล้วที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะ
4: อยู่ที่เขาร้องขอมาครับก็เดี๋ยวมีจะมีเรือนจำจันทร์มาอีกชุดหนึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะมาชุดหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
1: ไปดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางสธนช.ระบุครับว่ายังคงบริหารจัดการได้นะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นี้แหละครับ นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับพบว่าปัจจุบันน้ำอยู่ที่ร้อยละ 98.61 นะครับยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรกว่ารองเลขาธิการสธนช.ระบุว่าภาพรวมยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำที่แม่กลองนี้ได้ทั้งในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงระบายน้ำได้ตามปกติไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มการระบายลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแม่กลองในพื้นที่ทายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครลดลงนะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์เขื่อนแม่กลองเนี่ยแนวโน้มการระบายน้ำจะลดลงจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและสถานการณ์ก็จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ครับ
5: ในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวม
1: ทางนี้ที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้วางแผนพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเพื่อช่วยหน่วงน้ำชะลอการไหลทะลักในช่วงฝนตกชุกเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพที่ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะถูกน้ำในคลองดำเนินสะดวกล้นตลิ่งเข้าท่วมโดยคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนทำให้รับน้ำที่หลากมาค่ะระดับน้ำในคลองก็เพิ่มขึ้นนะคะบางจุดก็ท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแต่ว่าถ้าไปดูที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ตลาดน้ำเหล่าตักลักนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนะคะทางผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมนะคะแต่ว่าก็น้อยลงจากช่วงสถานการณ์ปกติค่ะ
1: ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดแล้วก็จิตอาสามาช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตให้ได้ 3,000 กล่องต่อวันซึ่งการลำเลียงอาหารไปแจกจ่ายนั้นนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยเอาเข้ากล่องบรรทุกใส่เรือแล้วก็รถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาซื้ออาหารได้โดยโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปที่จังหวัดตากนะคะไปที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะคะคือก่อนหน้านี้ในจุดนี้เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมนะคะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายไปหลายร้อยไร่โดยเฉพาะข้าวโพดและพริกที่กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตค่ะนอกจากนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาเสียหายไป2แห่งจนรถไม่สามารถเข้าออกได้ชาวบ้านกว่า200ครอบครัวประมาณ 1,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

0: ฟอกนาน4วันแต่ว่าล่าสุดนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วทางนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีการนำถุงยางชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด20ชุดเข้าไปมอบให้ประชาชนที่บ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ทหารช่างเขากำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลี่เพื่อช่วยชาวบ้าน2ตำบลในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากก่อนหน้านี้ถูกน้ำกัดเจาะจนถนนพังเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ขณะที่ประชาชนชาวบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการก็ตอนนี้น้ำลดชาวบ้านก็เลยทยอยออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อจะกลับบ้านไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของตนเองครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำแล้วก็เส้นทางในพื้นที่หมู่10ที่บ้านหนองโพตำบลวังม้าจนเส้นทางขาดไปเลยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่2ตำบลกับอีก2หมู่บ้านไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แต่ล่าสุดทหารช่างกำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลี่เสร็จแล้วครับเพื่อเปิดทางเปิดเส้นทางช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าหากสถานการณ์ระดับน้ำสูงขึ้นหรือว่าเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมไปดูอีกจุดหนึ่งครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมอบต.บางพลีใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ก็ยังคงเปิดเป็นที่พักชั่วคราวให้ประชาชนและผู้ประสบภัยกว่า200ชีวิตมาตั้งแต่26กันยายนแล้วซึ่งทางอบต.บางพลีใหญ่ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้3ศูนย์ให้ประชาชนมาพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกเตรียมที่พักอาหารห้องน้ำสะอาดให้แล้วก็แจกถุงยางชีพไปแล้วกว่า 8,000 ชุดอย่างชาวบ้านหมู่บ้านกรุงสยามหมู่5ตำบลบางพลีใหญ่มาลงชื่อเพื่อจะขอกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้รวมวันนี้ก็วันที่6ก่อนหน้านี้เคยกลับไปสำรวจระดับน้ำที่บ้านทุกวันพบว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงจนถึงวันนี้เกือบจะเป็นปกติแล้วก็เลยมาลงชื่อขอกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านและจะกลับไปพักอาศัยที่บ้านตนเอง
2: ตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็สบายแล้วก็ดูแลดีมีอะไรให้พร้อมอะค่ะดูแลดีไปดูก็ไปดูว่าน้ำมันแห้งลงลดลงแค่ไหนมันก็แห้งมันก็แห้งแต่มันก็เป็นเปียกๆก็ที่แบบไม่มีน้ำอะค่ะแต่มาถามว่ามันเปียกมันก็เปียกเนาะมันเพิ่งเริ่มแห้งค่ะก็ลงน้ำยาพวกแฟบพวกน้ำยาค่ะกวาดถูออกมาเก็บขยะก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะก็เก็บทิ้งเยอะอีกพวกตู้ที่นอนอะไรเกี่ยวกับที่ของใช้อ่ะค่ะก็เก็บทิ้งหมด
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือและอาจซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่ากรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผ่านน้ำจากกรุงเทพสู่อ่าวไทยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่จะบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชนพร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็ว
3: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ 100% นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็สั่งระดมทุกหน่วยงานนะครับเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำไปให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจ

0: รองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ลุ่มต่ำภาคกลางช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ปริมาณฝนก็จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่โฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 นครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังจึงทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแล้วก็ระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจได้งดหรือว่าลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งตอนนี้ปริมาณน้ำสูงครับอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุแล้วปริมาณน้ำตอนนี้ 109% จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็เขื่อนประแสก็ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.เน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมกับเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงทะเลครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ

อกสั่นพรานไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศนอกเหนือจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะทางรัฐบาลได้เดินหน้ารับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกด้วยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยเริ่มคุ้มครองวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อสื่อสาร

0: ธิต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ความมั่นใจนะคะว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่น
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการก็คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหายทั้งนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากท่วมถึง50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุด
2: ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆสมมุติว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นนึงนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยครับผม
3: ด้านกรุงเทพมหานครก็เดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้มีการเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมโดยปรับเพดานวงเงินช่วยเหลือเพิ่มช่องทางสามารถยื่นออนไลน์ได้หรือว่าคนที่สะดวกแบบเดิมจะไปยื่นที่เขตก็ได้ที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้วครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหลังประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมแล้ว38เขต118แขวงนะครับนางสาวทวิดาเปิดเผยว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการให้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไปนี้ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วครับเตรียมจะเปิดระบบยื่นคำร้องผ่านทางออนไลน์ในเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบภาพถ่ายและข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่จะให้เขาโอนเงินเยียวยามาส่วนคนที่ไม่สะดวกออนไลน์ยังอยากจะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามเดิมก็ทำได้ตามปกติเลยขณะที่ทางกทม.ก็จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งผลว่าผ่านไหมทาง SMS ครับในส่วนการช่วยเหลือก็มีการปรับเพิ่มเพดานวงเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านปรับเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงค่าที่พักชั่วคราวแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยทีนี้มาดูขั้นตอนการยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับเข้าใจง่ายๆเลยแค่3ขั้นตอนเท่านั้น1เตรียมเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็หลักฐานความเสียหายหรือเอกสารการเช่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้ว2ยื่นเรื่องครับจะยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบกทม.ที่จะเปิดเย็นวันศุกร์นี้ก็ได้หรือจะไปที่เขตยื่นตามแบบเดิมก็ได้ 3. ตรวจสอบและรับเงินเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะยื่นช่องทางไหนแล้วแจ้งผลทาง SMS โอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการถ้าประชาชนตกหล่นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรไปเลยสายด่วนกทม.1555หรือแจ้งผ่านระบบ Traffic Fondue ครับ
0: สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากประกอบกับกระบวนการฟื้นฟูและการเยียวยามีรายละเอียดและขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแต่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
4: คงไม่ได้เร็วตีนะอาจต้องใช้เวลาหนึ่งว่าคนจำนวนมากแล้วมันต้องให้รอบข้อก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรากังวลอยู่นะสองเรื่องคือเรื่องฟื้นฟูกับเรื่องเยียวยาที่เป็นเรื่องหนักเลยเผื่ออาจจะหนักกว่าตอนช่วงนี้อีกว่ามันจะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมันต้องมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยครับก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะปรับกระบวนการให้เร็วแต่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยครับ
0: สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่เขตสายไหมที่มีประชาชนบางส่วนรื้อแนวกั้นกระสอบทรายเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็กังวลเรื่องระดับน้ำนั้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเข้าใจแล้วก็เห็นใจผู้ประสบภัยในความยากลำบากที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอธิบายว่ามวลน้ำจากตอนเหนือมีปริมาณมหาศาลการจัดทำแนวกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินสถานการณ์ฝนในสัปดาห์หน้านะคะบอกว่าประชาชนยังไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะไม่มากจะไม่ได้ตกแช่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมารวมถึงมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนบนนะคะก็ยังมีปริมาณไม่มากนักกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับกรมชลประทานนะคะโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งผลักดันน้ำออกไปในจุดต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในนอกจากนี้นะคะตอนนี้มีแนวคิดที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อท่อสูบน้ำพลังงานสูงนะคะหรือว่าท่อซิงเพิ่มเติมเนื่องจากประเมินว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วราคาไม่ได้สูงมากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยค่ะ
3: ในส่วนของกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสาหัสนะครับก็คือชุมชนการเคหะออเงินเขตสายไหมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้เลยครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยนะการเคหะชุมชนออเงินเขตแขวงออเงินเขตสายไหมนะครับภาพรวมก็ยังคงน้ำท่วมสูงแต่ที่มีปัญหาเพิ่มคือเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปัญหาขยะสะสมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อจะผลักดันน้ำออกจากชุมชนประเมินไว้ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วัน

0: ื่อสารอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับคือที่ชาวบ้านห่วงว่าอันนี้ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได
1: ้สหกรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างบางส่วนในช่วงกลางปี2570พร้อมกันนี้ก็ประสานจัดเตรียมที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนในพื้นที่เวรคืนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและกาญจนบุรีจะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลหลากลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วทางกรมชลประทานจึงใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละทำหน้าที่หน่วงน้ำโดยวางแนวทางทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดควบคุมอัตราการระบายไว้อยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งเกณฑ์ไว้จะต้องไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ได้เตรียมแผนรองรับกลุ่มฝนที่จะตกเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเหนือเขื่อนเพิ่มการบริหารจัดการน้ำก็จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ครับ
2: แต่ยังไงที่ในพื้นที่ในลำน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยกระทบอยู่ในเขตอยุธยานะครับในเขตชัยนาทในเขตปทุมแถวนี้นะครับซึ่งผงเพลงบางบานเสนาในส่วนที่เป็นที่ลุ่มและมีผลกระทบจากปริมาณน้ำคลองผงเพลงคลองบางบานแถวนี้นะครับก็ได้รับกระทบเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็แต่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ที่สองก็คือน้ำฝนตกในพื้นที่อย่างเช่นนี่ตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากอิทธิพลของฝนตกหนักในพื้นที่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้เราต้องสูบออกอย่างเดียวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระดับคันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพป้องกันไว้เนี่ยครับอยู่ที่บวก 3.5 นะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำที่ระบายมาเนี่ยซึ่งปี68เนี่ยก็ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่กระทบปี54นะครับวิ่งไปถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนนะครับซึ่งยังมีความแตกต่างกับสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างมากนะครับคิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้สบายมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำ221แห่งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันสูบน้ำสะสมไปแล้วกว่า89ล้านลูกบาศก์เมตรครับเพื่อจะเร่งคืนพื้นที่แห้งให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ไปต่อที่เขตลาดกระบังนะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ระดมกำลังนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะเช่นเดียวกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำนวัตกรรมแพกู้ภัยทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะแล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับทางกรุงเทพมหานครต่อยอดใช้งานในระยะยาวค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำที่เขตลาดกระบังนะคะพร้อมร่วมทดสอบการปฏิบัติงานจริงของนวัตกรรมแพกู้ภัยที่ประยุกต์มาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังนวัตกรรมนี้นะคะเป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท SCG Chemical ได้นำทุ่นลอยน้ำจากโครงการโซล่าฟาร์มมาพัฒนาต่อยอดจุดเด่นก็คือโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกทนทานต่อคลื่นลมแพกู้ภัยมีพื้นที่กว้าง47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง 3,000 กิโลกรัมแล้วก็มีแรงเสียดทานต่ำกินน้ำน้อยจึงสัญจรในเขตน้ำตื้นหรือว่าพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็คือสภาพในพื้นที่เขตลาดกระบังจะเห็นได้นะคะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงหลายจุดนะคะประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านเรือนวันนี้ขณะที่ลงไปนะคะก็ได้ร่วมลงเรือแพกู้ภัยแล้วก็ล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะคะลำเลียงถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ค่ะโดยใช้

0: เรือไฟฟ้าลากจูงช่วยลดมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดคลื่นกระทบบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองด้วยสำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงมีแผนประสานส่งมอบนวัตกรรมแพกู้ภัยให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปรับใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประยุกต์เป็นโป๊ะเก็บขยะลอยน้ำในอนาคตหลังจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะทั้งโรงครัวพระราชทานกองทัพบกแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านกระทรวงกลาโหมภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินหน้าทำงานต่อทันทีครับโดยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากทุกเหล่าทัพพร้อมจัดระบบการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนในจุดวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหารือวงเล็กอย่างเร่งด่วนร่วมกับพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของกองทัพในทันทีการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและกำหนดแบ่งพื้นที่ขอบเขตภารกิจอย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่และจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนมาทั้งยังได้สำรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานตลอดจนเครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อให้พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตได้ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงการจัดเตรียมกำลังสำรองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำครับว่ากองทัพพร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งการอพยพขนส่งการแพทย์การบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดซึ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไม่มีหน่วยงานใดทำงานได้เพียงลำพังทุกฝ่ายต้องเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและกองทัพจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมนะคะโดยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ย้ำนะคะว่าค่าบริการทั้งรถยกแล้วก็รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมส่วนการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบ.ได้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนอกจากนี้ยังย้ำอีกนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงสุขอนามัยของผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้ที่ศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดครับ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งศูนย์แห่งนี้รองรับเด็กครูและผู้ดูแลจากบ้านมหาราชรวมกว่า190คนได้สุ่มตรวจสุขภาพก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 1คนและเป็นโรค RSV อีก1คนครับแต่ทั้ง2คนอาการไม่ได้รุนแรงแต่อย่างใดตอนนี้แยกตัวเข้ารับการรักษาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้ามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ด้วยรัฐมนตรีย้ำกับว่าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆดูแลด้านสุขอนามัยอาหารน้ำดื่มการป้องกันโรคติดต่อต่างๆและโรคที่เกิดจากสัตว์พาหะ
2: การดูแลในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของทางกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆของประชาชนที่อาจจะต้องออกมาห่างบ้านจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างที่นะครับก็ที่นี่ก็ดูแลได้เป็นอย่างดีวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาเพิ่มเติมรวมไปจนถึงของเล่นเด็กๆนะครับเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีทีมงานของกรมสุขภาพจิตของกรมอนามัยนะครับควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยก็มานะครับกรมวิทย์นะครับเรียกว่ามากันครบนะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลเด็กๆหรือการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้บริการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ทราบว่าในส่วนของปทุมธานีในบางพื้นที่น้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมอาทิโรคที่มากับน้ำนะครับโรคเลสโตนะครับโรคชีนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมาจากยุงมาจากแมลงวันมาจากอาหารที่เรากินเหลือทิ้งไว้หรือขยะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกวาดให้ถูกสุขอนามัยรวมไปถึงระบบน้ำประปาแท้งน้ำที่เก็บเอาไว้นะครับอาจจะมีการปนเปื้อน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ย้ำถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆว่าได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงพม.ในการดูแลประชาชนรวมถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งให้มีการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสนับสนุนพื้นที่ด้วยย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมแขวงคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ196คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนพิการ1คนและมีโรคประจำตัว10คนโดยได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่จากสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคเข้าตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรักษาอาการบาดเจ็บให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นแผลที่เท้ารวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์500ชุดกับถุงยางชีพอีก200ชุด
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมสิ่งของสำหรับถุงยางชีพพระราชทานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆค่ะที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์ถนนศรีอยุธยามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาสาสมัครกาชาดทหารและจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดเตรียมสิ่งของแยกเป็นหมวดหมู่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมพร้อมสำหรับบรรจุถุงลงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จัดเตรียมประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าแบ่งเป็นถุงยังชีพพระราชทานสำหรับประชาชน 3,000 ถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงโดยเพิ่มเติมสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันกับคุณดีจตุรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของไทยนะครับกับการเป็นห่วงโซ่อุปทานหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเซมิคอนดักเตอร์ครับ เซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำนั้นทำให้เราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ EV ซึ่งก็พบทั้งในระบบควบคุมเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Infineon ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีนะครับวันนี้เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน Data Center และ AI พร้อมขยายความร่วมมือกับไทยครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานและทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิธีเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ของบริษัท Infineon Electronic Manufacturing ประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังและโมดูลกำลังขั้นสูงการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีนะครับช่วยเสริมสร้างศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาครัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเติบโตของ Infineon ในประเทศไทยนะครับและหวังว่าบริษัทจะขยายกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงรวมถึงกิจกรรมต้นน้ำในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเครือข่ายการผลิตระดับโลกครับ4กระทรวงจับมือใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับนำร่องที่ข้าวนาปีหวังจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนและกำหนดมาตรการให้ตรงกับแต่ละพื้นที่ครับคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจะช่วยให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นจะนำร่องกับข้าวนาปีนะครับก่อนขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นตามเป้าให้ภาครัฐรู้ก่อนบริหารก่อนและดูแลเกษตรกรได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากขึ้นครับ
4: ปัญหาเกิดแล้วเราเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้เรามันเกิดความเสียหายแล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะเกษตรกรก็มีความยากลำบากในเรื่องรายได้ที่ไม่ได้ตามความตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นเราก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนเกิดเพราะนี้การที่เราจะแก้ปัญหาก่อนเกิดได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อเท็จจริงว่าเราจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาดูได้อย่างไรว่าพื้นที่ไหนกำลังจะมีปัญหาแล้วเราจะได้นำเอามาตรการนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังจะมีปัญหาเพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดปัญหา
3: InnovestX ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับแต่เชื่อว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยชดเชยความเสียหายและยังคงประมาณการ GDP ไทยปีนี้ไว้ที่ 2.0% เท่าเดิมครับบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดประเมินผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยนะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.1% ของ GDP อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะได้รับการชดเชยจากมาตรการของภาครัฐที่จะหนุน GDP ได้ประมาณ 0.08% ส่งผลให้ภาพรวม GDP ไทยปีนี้ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 2.0% สำหรับทิศทางของเศรษฐกิจรายไตรมาส3นะครับจะชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.7% เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่4ที่ 2.4% จากปัจจัยหนุนของการซ่อมแซมฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะที่ผลกระทบต่อตลาดหุ้น

0: ทยประเมินว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนและไม่ได้ท่วมขังยาวนานทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเร็วครับ
1: ในมุมมองที่เราประเมินนะครับผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยทางดร.สินก็มองประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับตัว GDP เนี่ยแค่ประมาณสัก 0.1% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยเรื่องของตัวไทยช่วยไทย Plus ไฟ2นะฮะดังนั้นเนี่ยผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับภาพของตัวSet Index เนี่ยมักจะปรับตัวลงในระยะสั้นถ้าเกิดว่าตัวน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ขังเป็นภาพยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมองเป็นภาพนั้นอยู
0: ่ประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลายคนตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและส่งต่อให้ลูกหลานขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนธนบัตรชนิดราคา500บาทเปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้นวันที่16และ23ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นธปท.ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับทั้งเต็นท์รองรับก่อนเข้าตัวอาคารจุดบริการน้ำดื่มและจุดพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดการให้บริการครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกของข้าราชการหลายท่านหลังจากรับตำแหน่งใหม่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำงานวันแรกยืนยันพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมงานพระราชพิธีสำคัญอย่างสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆค่ะนายจัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกพร้อมกล่าวว่าจะสานงานต่อจากอดีตปลัดโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยจะต้องเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนมิติการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆนายจัดชัยบอกว่าในส่วนนี้มีกองทุนช่วยเหลือซึ่งมีหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาอยู่แล้วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานต่างๆทางนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารสำนักปลัดถึงการเยียวยาจากกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยเตรียมเร่งทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่งพร้อมระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานเกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาและเมียนมายืนยันว่าจะเร่งศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อทำงานได้ทันทีต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนงานแรกคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังได้เปรียบเทียบว่าสสช.หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจในขณะที่สมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเปรียบเหมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติจึงจะทำให้แผนดังกล่าวดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง
4: ตอนนี้มันมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคใต้นะครับต่อจากปี70นะครับเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องเอากลับมาดูครับว่ามันยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะครับทุกท่านทราบดีครับว่าสภาพัฒน์เนี่ยเหมือนแขนขวาที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสภาความมั่นคงเนี่ยก็คือแขนซ้ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาม
2: ูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เดินหน้าสร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้จัดโครงการรุ่นที่47นะคะนำเยาวชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ภาคกลางโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตผ่านการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติประเพณีและศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการสนับสนุนที่พักอาศัยหากเข้ามาศึกษาต่อในอนาคตโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่21ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยรุ่นที่47มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้320คนเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางรวม160ครอบครัวซึ่งตลอดโครงการจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนโดยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

พลเอกกานาธนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่พบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เดินทางมาขอรับการสงเคราะห์ในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ2570โอกาสนี้ผู้อำนวยการองค์การได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ได้ให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพการจัดหาที่ดินทำกินและให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการจัดนิทรรศการรำลึกและสดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินทร์ศตวรรษซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนวัตกรรมและช่องทางสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีนิช็อกอินฟลูเอนเซอร์ในหัวข้อประชาธิปไตยสีขาวโดยพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดรวมถึงแนวทางการตัดสินคลิปที่ชนะการประกวดมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานโดดเด่นรวม10ผลงานและบุคลากรใน5สาขาทั้งการวิจัยการแต่งตำราการบริการการประดิษฐ์และนวัตกรรมและความเป็นครูผลงานที่ได้รับรางวัลครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยด้านโรคตับไขมันและการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการพัฒนาตำราทางการแพทย์การบริการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางไปจนถึงนวัตกรรม AI in Radiology และการพัฒนาแม่กุ้งกล้ามกรามแปลงเพศ MU1 รวมถึงบุคลากรผู้มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งเชิดชูผลงานที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่5ตุลาคมนี้และในที่ป่อเต็กตึงมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจำปีสนับสนุนเยาวชนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวม156สถาบัน910ทุนเป็นเงินกว่า12ล้านบาทสานต่อนโยบายงานสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษากว่า51ปีพร้อมเตรียมเดินสายมอบทุนสัญจรในส่วนภูมิภาค5จังหวัดในวันที่8ตุลาคมนี้รวมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศประจำปีนี้ทั้งสิ้น 17,870,000 บาทตอกย้ำปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเคาะแล้วนะคะฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงบ่ายถึงค่ำวันที่4ตุลาคมนี้นะคะชาวภาคเหนือภาคอีสานรับผลก่อนนะคะรอบนี้เตือนฝนตกหนักลมแรงด้วยติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

0: ตฝนรอบใหม่ข้อมูลจริงข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยารู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะฝนรอบใหม่นะคะฟันธงชัดแล้วค่ะรอบนี้จะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกวันที่4นะคะตุลาคมช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนฝนจะเริ่มเข้ามาในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานก่อนนะคะพื้นที่แนวภูเขาเชิงเขาต้องระวังจากนั้นวันที่5ตุลาคมค่ะทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนนี้ยังต้องระวังต่อนะคะเพราะว่ายังมีผลกระทบต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันก่อนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้โดยเฉพาะแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ตามแนวเทือกเขาส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่5ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่6ตุลาคมนะคะแนวฝนจะค่อยๆขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่6ตุลาคมกลุ่มฝนนะคะจะค่อยๆขยับออกไปอยู่ในโซนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนเคลื่อนออกไปทางเมียนมาค่ะรอบนี้นะคะเตือนระวังฟ้าฝนลมกระโชกแรงเป็นพิเศษค่ะตกแล้วก็จบไปไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับรอบที่ผ่านมาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะจะตกได้ที่ตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ยังน้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 40% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกฝนยังน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นจุดที่มีฝนเยอะที่สุดเน้นที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าของเหตุระทึกนะครับที่นักบินผู้ช่วยฝ่ายดูไบพยายามฆ่ากัปตันแล้วก็นำเครื่องบินโดยสารหม่งโลกล่าสุดทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นต้นทางของสายการบินได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้ครับอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินฟลายดูไบขณะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวานนี้โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางการอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินก่อเหตุแทงกัปตันบนเครื่องจนบาดเจ็บหนักและมีความพยายามจะทำให้เครื่องบินตกแต่เคราะห์ดีที่กัปตันฮึดสู้และมีเหล่าผู้โดยสารเข้าช่วยเหลือจึงป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมเอาไว้ได้โดยระหว่างที่นักบินต่อสู้กันเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึง 17,000 ฟุตภายใน1นาทีล่าสุดทางฟลายดูไบได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าผู้โดยสาร174คนในเที่ยวบินนี้ซึ่ง166คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลปลอดภัยดีโดยทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วที่ซาอุดิอาระเบียและไปถึงปลายทางที่กรุงเทลอาวีฟแล้ว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักว่าดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: รัฐบาลรัสเซียได้มีหนังสือเตือนไปยังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากนาโตตัดคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพร้อมระบุถึงจุดที่รัสเซียจะโจมตีด้วยนะครับว่าก็คือศูนย์บัญชาการหลักในบรรดาประเทศสมาชิกต่างๆของนาโตอย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหนังสือของรัฐบาลรัสเซียที่ส่งไปถึงนาโตจัดอยู่ในประเภทเอกสารไม่เป็นทางการครับจึงไม่สามารถที่จะยึดถือหรือว่าใช้อ้างอิงถึงความจริงจังของรัฐบาลรัสเซียได้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียนี้เป็นการตอกย้ำถึงความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในขั้นเลวร้ายโดยก่อนหน้านี้ชาติยุโรปก็เพิ่งจะระบุออกมาว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียนำกำลังบุกเข้าไปในเรือนจำจีนิบงในเขตบูกอทางใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อถลายนิพนธ์ของนักโทษกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในเขตคุมขังโดยพบว่านักโทษกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายภายในสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูที่ก่อสร้างขึ้น10หลังในเรือนจำแห่งนั้นนะคะแต่ละหลังมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีค่ะแต่ยังขนาดใหญ่ตู้เย็นโต๊ะอาหารเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์จอแบนแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายด้วยแล้วยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเป็นจำนวนมากโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูเหล่านั้นจนราบมีรายงานว่ากว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบได้ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งจากนี้จะมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่มีเบาะแสว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำรับสินบนจากนักโทษส่งอิทธิพลเหล่านั้น
0: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสก่อเหตุประท้วงอย่างวุ่นวายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้วในหลายเมืองสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในจุดประท้วงซึ่งมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเช่นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนเนื่องจากอ้างว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์โดยจับนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
1: ภาคใต้ของฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเอโรและกาขณะที่

0: หน่วยงานพยากรณ์อากาศฝรั่งเศสได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณฝนที่สูงผิดปกติโดยในเวลาเพียงสั้นๆ นะคะสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงถึง335มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดกาและยังได้ชี้ว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่แล้งจัดก่อนหน้านี้จนดินแข็งจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ำได้ทัน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ส่วนเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีก1ท่านนะครับนั่นคือท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพนะครับที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาหลากหลายรูปแบบนะครับทันกับยุคทันกับสมัยเหลือเกินนะครับแต่ว่ามาตรการช่วยเหลือของเราก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่ถูกหลอกล่อไปแล้วนะครับให้โอนเงินไปแล้วนะครับมีวิธีทางไหนบ้างที่จะทําให้เงินก้อนนั้นนะครับกลับมามันมีข้อกําหนดอย่างไรประชาชนอย่างเราควรจะทําอย่างไรเพื่อป้องกันเงินนั้นไม่ให้หลุดออกไปจากประเทศไทยหรือจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านคุณท่านกิตติพงษ์ศรีมานนท์นะครับผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: ขอบพระคุณท่านผอ.นะครับ
4: ครับยินดีครับ
3: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยผมทราบมาได้คุยกันเบื้องต้นละเรารู้ว่ามีกฎหมายใหม่ที่ทำให้เหยื่อที่โดนหลอกออนไลน์เนี่ยได้เงินคืนเร็วขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยขอทำความเข้าใจกฎหมายเก่าก่อนนะครับ เรารู้ดีว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายรวมถึงปปง.ทำงานเต็มที่
4: พยายามเต็มที่
3: พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจับผู้ร้ายยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ตอนคืนเงินมันช้ามากมันหลายหลายคนบ่นเช่นนี้ขออภัยนะครับทำไมกฎหมายเก่าเนี่ยในกฎหมายเก่าเนี่ยการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยมันถึงช้าครับ
6: จริงๆกระบวนการในการคืนเงินตามกฎหมายเดิมเราต้องมีกระบวนการตั้งแต่ในการตรวจสอบยึดทรัพย์กว่าจะไปแสวงหาตัวทรัพย์กว่าจะไปออกการคำสั่งยึดรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะสั่งคืนต้องเป็นอำนาจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงปลายทางในเรื่องของการคืนเนี่ยมันเลยต้องใช้เวลา
3: ครับ
6: หรือแม้กระทั่งไปถึงชั้นศาลฎีกายังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้เสียหายบางรายเนี่ยรอหลายปีเลยครับในการที่จะต้องได้รับคืนเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมนำเรียนนะครับ
3: ถ้าพูดง่ายๆถ้าพูดแบบชาวบ้านนะถ้าผมพูดผิดท่านผอ.ต้องช่วยผมนะยังไม่เคยโดนหลอก ไม่อยู่ในกระบวนการนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยเวลามีคนโดนหลอกออนไลน์นะโดนหลอกออนไลน์เสร็จเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
6: ถูกครับ
3: ตำรวจทำคดีส่งอัยการฟ้องศาลถึงจะตัดสินว่าผิดสั่งยึดทรัพย์
6: ถูกครับ
3: แล้วกว่าจะยึดได้ยึดไม่ได้จะหาเจอไม่เจอนั่นเรื่องนึง
6: ถูกครับ
3: แล้วบางทีผู้เสียหายก็อุทธรณ์ฎีกาก็ใช้เวลาตามกระบวนการศาลปกตินานมาก
6: ถูกครับ
3: เพราะฉะนั้นตอนนั้นพอยึดมาได้คนเสียหายรวมกันหมื่นคนคนละล้านเป็นหมื่นล้านยึดมาได้20ล้านก็ต้องแบ่งกันจาก20ล้าน
6: จากทรัพย์นั้นเลย
3: อันนั้นเป็นปัญหาเพราะว่ากระบวนการมันยาวยึดทรัพย์เขาช้า
6: ไม่รู้จะยึดได้เท่าไหร่ด้วยใช่มั้ย
3: ถูกครับใช่มั้ยอันนั้นคือกฎหมายเดิมถูกมั้ยครับ
6: ถูกครับ
3: โอเคกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้แล้วมีกฎกระทรวงวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นยังไงมันเร็วขึ้นยังไงครับ
6: เอาเข้าจริงๆกระบวนการเนี่ยจะไวขึ้น แล้วก็จะมีสโคปในการทำงานเกี่ยวกับทรัพย์จะมีข้อจำกัดขึ้นให้วงจำกัดขึ้นเดิมทีตามพรกพรบปปงฉบับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่
3: เอาว่ากฎหมายเก่าก
6: ฎหมายเก่าเราจะยึดทรัพย์ได้ทุกประเภท
3: ครับ
6: หากเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้แหละครับ
3: ที่เราเห็นในข่าวนะยึดรถยึดพระยึดนาฬิกายึดกระเป๋าแบรนด์เนม
6: กฎหมายเก่าเลย
3: กฎหมายเก่า
6: แต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยจะสโคปอยู่แค่3ชนิดในการดำเนินการกับทรัพย
3: ์ยึดทรัพย์ได้3
6: ชนิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3: บัญชี
6: ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็จะเป็นบัญชีวอลเล็ต
3: ครับ
6: 3สิ่งนี้เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการตามพรก.นะครับซึ่งหากจะมาถูกดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้ได้เนี่ยต้องมีการฟรีดไว้ทันด้วย
2: ฟรีดคืออายัดคือหยุด
6: ทัน
2: การโอนเงิน
6: ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยพอทันเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการมาพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
3: ครับ
6: นะครับกระบวนการคืนให้ผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ไปที่ชั้นศาลในชั้นต้นนะครับเราจะจบที่กรรมการธุรกรรม
3: กรรมการธุรกรรม
6: ของสำนักงานปปง.
3: ครับ
6: นะครับหากกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่ฟรีดไว้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นของใคร
3: หร
6: ือเป็นผู้เสียหายกลุ่มใดก็จะมีการพิจารณามีคำสั่งคืนให้กับผู้เสียหายเหล่านั้นซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทครับในการออกคำสั่งประเภทที่1หากเป็นเงินเส้นเงินตรงเราจะสั่งคืนให้กับผู้เสียหายรายนั้นโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีคริปโตหรือแม้กระทั่งบัญชีวอลเล็ตเนี่ยไปรวมกับผสมกับเงินของบุคคลอื่นไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนเนี่ยเราจะเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับตามสัดส่วนความเสียหายของผู้เสียหายนั้น
3: เฉลี่ยคืน
6: หมายความว่าหากผู้เสียหายรายไหนมีอยู่ในวงการกระทำความผิดเหล่าของคดีนี้เนี่ยเสียหายมากก็จะได้เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนมากหากผู้เสียหายที่เสียหายน้อยก็จะได้เฉลี่ยคืนสัดส่วนน้อยครับนี่คือกระบวนการว่าทําไมได้ไวขึ้นเพราะมันจะจบที่ชั้นกรรมการธุรกรรม
3: คุณสกรกฎผมว่าเราต้องไล่เป็นกระบวนการไปดีมั้ยงั้นมันจะได้เข้าใจง่าย
2: มันจะเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยคลี่ให้เข้าใจหน่อย
3: สมมติว่านายเกษมสันโดนหลอกทางออนไลน์หลอกให้ซื้อของพอจ่ายเงินโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยผู้เสียหายอย่างผมเนี่ยนายเกษมสันเนี่ยตามกฎหมายใหม่ทำยังไงผมถึงจะได้เงินคืนเร็วขึ้น
6: สิ่งแรกที่ผู้เสียหายต้องทำเลยครับ
3: ครับ
6: โทรครับ
2: เข้าไปที่แจ้งเลย
6: ศูนย์ AOC เดิมนะครับ
3: 1441
6: 1441อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายทุกคนถ้าหากรู้ตัวว่าถูกหลอกต้องทำเป็นสิ่งแรก
2: ทันทีเลยนะครับที่รู้ตัว
6: ถูกครับ
3: โทรศัพท์ในเร็วสุด
6: ถูกครับ
3: โทรไปต้องบอกอะไรบ้างผมว่าเขาหลอกให้ผมซื้อของทาง Facebook ผมซื้อเสร็จปั๊บพอติดต่อไปหายเลย
6: ประเด็นคือพอเรารู้ตัวใช่ไหมครับโทร1441เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ AOC นี่รับสายเลยแหละบอกว่าเกิดเหตุแบบไหนเขาจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการถูกหลอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเจอข้อมูลว่าเราโอนจากบัญชีไหนหมายถึงบัญชีต้นทาง
3: คือเราต้องบอกศูนย์ AOC เนี่ยว่า
6: ถูกครับ
3: เกิดอะไรขึ้นบัญชีผมโอนจากธนาคารกอไก
6: ่เมื่อไหร่
3: ไปวันเท่าไหร่เงินเท่านี้เท่านี
6: ้เกิดจากเหตุการณ์หลอกเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เขาจะบันทึกเบื้องต้นเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วก็จะมีในศูนย์เนี่ยเขาจะมีการเชื่อมสายเข้ากับธนาคารให้อีกธนาคารต้นทางเขาจะมาเพื่อรีเช็คว่าผู้เสียหายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นผู้เสียหายจริงนะ
2: ยืนยันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ถูกครับจะได้เห็นว่า1มีการโอนจริง
3: ครับ
6: 2เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกโอนจริง
3: ครับ
6: หลังจากนั้นเนี่ยทางศูนย์รับเรื่องแม้กระทั่งยืนยันกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีการออกแบงค์เคส ID
3: แบงค์เคส ID
6: ผู้เสียหาย
3: ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือหมายเลขคดีน่ะ
6: ถูกครับที่มีการแจ้งเข้าไปหลักฐานการแจ้งออนไลน์แล้วกันใช้คำว่าง่ายๆ
3: หลักฐานการแจ้งออนไลน์
6: ซึ่งเลขรหัสตัวเนี้ยหลักฐานการแจ้งออนไลน์ตัวเนี้ยทางผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อครับก็คือต้องไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนโรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักแถวบ้านคุณนั่นแหละ
3: สมมติว่าผมเกิดเหตุที่เขตคลองเตยเราต้องไปโรงพักที่คลองเตยแปลว่าโทรศัพท์แจ้งอย่างเดียวไม่พอต้องไปโรงพักด้วย
6: แน่นอนครับเพราะว่าการฟีดเงินตอนที่โทรเข้าไปที่0 1141เนี่ย
3: จะ1441
6: โทษทีครับ1441
3: ครับ
6: ขออนุญาตนิดนึง1441เนี่ยจะมีได้อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะฟีดไว้แค่3วันทำการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยถ้าไม่ไปแจ้งความนี่คือเป็นการป้องกัน
3: เพื่อแกล้งกัน
6: ถูกครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนไหนก็โทรเข้าไปก็ต้องฟีดแล้วผู้บริสุทธิ์จริงๆก็จะได้รับ
3: ความเดือดร้อนเช่นผมอยู่ดีก็สอเดี๋ยวผมให้เงิน 1,000 โอนไป 1,000
2: ปุ๊บ
3: แล้วผมก็โทรไป
2: แจ้งฟีดผมเลย
3: บอกว่าฟีดเลยนี่ยุ่งเลยถูกไหม
6: ถูกครับ
3: เพราะนั้นผมต้องไปแจ้งความเพราะถ้าแจ้งความเท็จผมจะโดน
6: ถูกครับแล้วผู้เสียหายเองก็จะมีหลักฐานอยู่2อย่างตอนนี้ก็คือหลักฐานที่เป็น
3: แบงค์เคส ID ที่บอก
6: แล้วก็จะมีหลักฐานการแจ้งความ
3: ครับ
6: ซึ่งระบบตัวนี้มันจะออกแบบมาเพื่อจะเข้าสู่ระบบ TPO เขาเรียกว่าแบงค์เคส TPO ครับคือเลขรหัสคดีของตำรวจ
3: ครับ
6: เขาเรียกว่า TPO IDนะ
3: TPO ID
6: ใช่ครับคือ Thai Police Online
3: ID Thai Police Online โอเคครับ
6: ซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
3: ครับ
6: อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผู้เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการได้คืนเงิน
3: โดยสรุปแล้วคือ1
6: Bank Case
3: ทันทีที่รู้โทรไป1441แจ้งว่าเราโดนอะไรบ้างในระบบจะมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ที่ว่าธนาคารเขาจะเช็คทันทีโดยที่ผมไม่ต้องยุ่งละผู้เสียหายไม่ต้องยุ่งละเขาเช็คเอง
6: ถูกครับ
3: อันที่2รีบไปแจ้งความภายใน3วัน
6: ถูกครับ
3: เพราะหลังจาก3วันแล้วบัญชีที่โดนฟรีซไว้จะไม่โดนฟรีซ
6: ถูกครับ
3: แปลว่าทันทีที่สมมติคุณสองกรกฎโดนบ้างผัดกันโดนหลอกนะ
6: ครับ
3: โทรไปปั๊บเนี่ยถ้าโทรไปตอนเนี่ยครับทุ่มครึ่งที่รายการเรากำลังออกอยู่เนี่ยบัญชีที่โดนฟ้องจะโดนฟรีซตอนทุ่มครึ่งไหมหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่
6: คือกระบวนการในการฟีดผมเข้าใจว่านะฮะนี่ผมอาจจะตอบไม่ได้เคลียร์ขนาดแต่เชื่อเข้าใจว่ามีการฟีดณวันที่เขาออกเลขแบงค์เคส ID เลยนะครับถ้าทันนะครับ
3: อัน
6: นี้ต้องใช้คำว่าถ้าทันก่อน
3: เพราะปกติอาจจะก่อนพวกนี้มันจะโอนเร็วถูกไหมครับ
6: เป็นวินาที
3: โอนปั๊บเราก็โอนออกโอนออกหรอ
6: แน่นอนครับ
3: เพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้องยิ่ง
6: เร็วรีบโทรต้องกลับไปที่ประโยคเดิมครับไวเป็นที่ตั้งครับรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องรีบโทรทัน
4: ไวเป็นที่ตั้ง
6: ใช่ครับ
3: ผมไปโทรแล้วไปแจ้งความแล้วแล้วต้องทำอะไรครับผู้เสียหายไม่ต้องทำอะไรละ
6: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
3: ไม่แจ้งความก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่แจ้งความเป็นหลักฐานไว้เฉย
6: ๆแล้วจากกระบวนการในทางพนักงานสอบสวนก็จะเดินคู่กันไปกับกระบวนการในการคืนเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคือเพื่อเจตนาที่ให้เอาผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
3: ครับ
6: ส่วนกระบวนการคืนเงินตามพ.ร.ก.กฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยเป็นอีกคนละเลนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าหลังจากที่มีการแจ้งความไว้แล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันเพราะกฎกระทรวงเขาใช้คำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีหน้าที่รายงานการแจ้งความและหลักฐานการเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมนี
3: ้
6: ส่งมาที่สำนักงานปปง.พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรายการในบัญชีเงินฝากหลักฐานความเป็นผู้เสียหายและข้อมูลความเป็นเครือข่ายของกลุ่มบัญชีที่ใช้บัญชีเหล่านี้ในการก่ออาชญากรรมส่งมาที่สำนักงานปปง.ซึ่งภายหลังจากที่สำนักงานปปง.รับเรื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบนะครับว่าข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเข้ามากับข้อมูลที่ผู้เสียหายที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยสอดคล้องกับรายการในบัญชีเงินฝากที่เราตรวจสอบพบหรือเปล่า
3: ครับ
6: หากเจอข้อที่จริงเหล่านั้นแมทกันแสดงว่าสอดคล้องกันว่า1เป็นผู้เสียหายในคดีนี้แหละ2มีหลักฐานว่าความเป็นผู้เสียหายที่ถูกฟีดในเงินในก้อนนึงที่เรากำลังพิจารณานี่แหละเราก็จะมีการพิจารณาเสนอคณะกรรมการธุรกรรมครับในการที่จะพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
3: กฎหมายเดิมก่อนที่มีกฎหมายใหม่ก่อนที่มีกฎกระทรวงใหม่ต้องขึ้นสู่ศาล
6: ถูกครับ
3: ตำรวจอัยการศาล
6: ถูกครับ
3: ศาลขั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย
6: ันศาลฎีกา
3: หลายปีละ
6: ถูกครับ
3: กว่าจะได้คืนมาแต่กฎหมายใหม่อันนี้ระเบียบใหม่อันนี้พอผู้เสียหายโทรศัพท์ไปแจ้งแล้วแจ้งความแล้วในกระบวนการทั้งปปง.ทั้งตำรวจทั้งแบงค์จะตรวจสอบหลักฐาน
6: เบื้องต้น
3: ถ้าพบว่ามันจริงโดนหลอกจริงโอนเงินไปจริงอันนั้นเป็นอาชญากรจริงจะมีคณะกรรมการธุรกรรม
6: ถูกครับ
3: มาตัดสินใจคืนเงินให้
6: ถูกครับ
3: ใครคือคณะกรรมการธุรกรรม
6: กรรมการธุรกรรมจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3: ครับ
6: นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ห้าท่านนะครับ
3: ครับ
6: ท่านแรกจะเป็นท่านเลขาธิการปปง.จะทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
3: ครับ
6: ท่านนึงจะเป็นผู้แทนของศาลยุติธรร
3: ม
6: ผู้แทนของศาลปกครองผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3: ครับ
6: นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมพูดถามปกครองไปด้วยหรือยังไม่แน่ใจทั้งหมดจะมี5ท่านครับที่เป็นองค์ประกอบในการเป็นกรรมการธุรกรรม
3: เพราะฉะนั้นฟังดูแล้วมันเหมือนจะเร็วขึ้นมากนะคุณสกรกฎนะ
4: ผมถามได้ไหมครับว่าเร็วที่ว่าเนี่ยประมาณการถ้าเกิดดำเนินการได้เป๊ะเร็วที่สุดประชาชนแจ้งเร็วสามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดเร็วเนี่ยประมาณสักกี่วันพี่น้องประชาชนน่าจะได้ยินครับ
6: ผมใช้คำนี้แล้วกันว่ากระบวนการตอนที่มีการไปแจ้งความหรือแม้กระทั่งการตั้งแต่เริ่มต้นในการโทรเข้าไปที่01441เนี่ยนะครับจนถึงวันที่ปปง.จ่ายเงินคืนได้เนี่ยไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะว่าเจตนารมณ์ในการที่จะคืนเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ล้อมาตามกฎหมายใหม่นี่นะครับเราต้องการให้เห็นเป็นโครงข่ายใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมนี
3: ้
6: เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนว่าบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปเนี่ยไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอื่นหรือเปล่าเพื่อเราจะไม่ไปคืนเป็นรายคน เราไม่อยากจะทำเป็นเคสคดีแค่นี
4: ้ครับรายย่อย
6: ใช่ครับเจตนาของตัวกฎกระทรวงฉบับนี้เราอยากเห็นเป็นโครงใหญ่เพื่อเราอยากจะเห็นตัวใหญ่
3: จะจัดการกระบวนการกระบวนการและ
6: ให้เห็นว่าในโครงของการกระทำความผิดในรอบคดีนี้ใครคือตัวการไปจบที่ใครนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นในตามกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับว่าให้เห็นทั้งโครงข่ายนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังจากที่มีการเห็นโครงข่ายนี้มาแล้วเนี่ยมาถึงสำนักงานปปงครับเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วมีเงื่อนเวลาอยู่ซึ่งกฎกระทรวงใช้ว่าโดยเร็วนะครับซึ่งแต่มันจะมีเงื่อนเวลาอีกอันนึงที่ฟิกเลยครับว่าผู้เสียหายภายหลังจากที่ เห็นว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยสำนักงานปปงจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
3: ครับ
6: ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่า90วันเนี้ยผู้เสียหายจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนด้วยนี่คือสาระสำคัญนะคร
3: ับ
6: หากไม่ยื่นอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นสาระสำคัญว่าแม้จะโทรไปแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายตามที่ศูนย์ AOC มาแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามภายในกฎ90วันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
3: แหมกฎหมายไทยท่านประออมก็เขียนยุ่งยากนะทำไมก็ในเมื่อโทรไปแจ้งก็แปลว่าต้องอยากได้เงินต้องไปขออีกเหรอครับ
6: แต่สิ่งหนึ่งที่กฎกระทรวงฉบับนี้เห็นปัญหาที่พี่พูดถึงก็คือว่าสำนักงานปปงมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้เสียหายให้ยืดด้วย
3: เตือน
6: ไปบอกเขาหน่อยถูกครับเรามีเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่ผู้เสียหายโดยตรงเลยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในคดีนี้นายกไก่คือผู้เสียหายในคดีนี้จริง
3: ตอนผมเป็นผู้เสียหายตอนผมไปแจ้งตำรวจผมบอกที่ตำรวจเลยไม่ได้หรือว่าผมยังไงผมขอคืนจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องไปแจ้งอีกทีนึง
6: คือกระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีกฎหมายหลายฉบับ
3: ครับ
6: ในการที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายมันไม่ใช่แค่ตามกฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่าของปปงมันยังสามารถคืนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อยู่ของพนักงานสอบสวนก็คืนได้เพราะฉะนั้นต้องมายืนยันว่าสิ่งที่คุณเคยแจ้งความคุณยังไม่ได้รับชดใช้คืนหรือยังไม่ได้รับคืนอันนี้คือเป็นกระบวนการครับให้เห็นว่าคุณต้องมายื่น
3: คุณสองกรกฎฟังดูแล้วเหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที
4: ่
3: แล้วก็เหนื่อยใจแทนประชาชนนะเพราะอาชญากรเนี่ยมันทำแบบไม่คำนึงถึงกฎหมาย
4: ถูกต้อง
3: ฮะแต่เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
4: ถูกครับ
3: แล้วก็ผู้เสียหายก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
4: ใช่ครับ
3: ก็จะยากหน่อยทีนี้ผมอ่านระหว่างบรรทัดนี้ถูกไหมครับแปลว่าอันที่หนึ่งก่อนกระบวนการฟรีดบัญชีอาชญากรเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้น
6: ถูกครับ
3: ถูกไหมครับโดยกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเก่าโอ้โหมันกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นอาชญากรช้าอันนี้โทรไป01441ตำรวจธนาคารประสานกันฟรีดได้เร็วขึ้นเพราะนั้นทรัพย์ที่มันหลุดออกไปนอกระบบก
4: ็น้อยลง
3: มีโอกาสน้อยลง
6: ถูกครับ
3: แต่ก็ต้องเร็วมากนะเพราะว่าอาจจะก่อนนี้อย่างที่ท่านบอกพูดนะภายในรายวินาที
6: ใช่ครับแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยอย่างที่เห็นข้อมูลที่เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันครับทันซะส่วนใหญ่ที่ถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราจะคืนประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับนี่แสดงว่าทันในการฟรีดทันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแม้โจรจะไวแต่กฎหมายอย่างที่เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไวขึ้นตามแต่ถามว่าทันทุกเม็ดไหมอาจจะพูดได้เลยว่าไม่ได้ทันทุกเม็ดหรอกแต่มันก็คือทันขึ้น
3: ก็ยังเร็วขึ้นเป็นการแก้เร็วขึ้นการคืนทีนี้การคืนผมฟังประเด็นตอนต้นท่านบอกมันมีสองทางนะทางหนึ่งสมมติว่าหลอกขออนุญาตใช้ชื่อคุณสกรพ
4: ล
3: บ้าง
4: หลอก
3: อาชญากรคนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งหลอกได้รายเดียวเพิ่งหลอกรายเดียวยังไม่มีใครโอนเข้าไปบัญชีคนนี้เลยเพิ่งหลอกคนนี้คนแรกหมดไป 200,000 สมมติลูกตาแล้วโทรแจ้งคุณสกรดูรายการทำไมพอดีโทรแจ้ง
4: 1441
3: แล้ว1441โทรแจ้งปุ๊บปั๊บเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยหลอกจริงแล้วมีเงินคนเดียวอย่างนี้จะคืนปุ๊บปั๊บได้

0: ามารถแยกกันได้โดยชัดเจนจะต้องมีการเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนอย่างที่ผมนำเรียน
1: นะครับสมมติคุณอ่านดูในต่างประเทศเนาะในต่างประเทศผมเกษมสันโดนหลอกแล้วธนาคารคิดจะทำไหม
0: เหมือนจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ในทางข้างอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับ
1: บริษัทพวกโทรศัพท์ล่ะครับในยุโรปคุณสรกลในยุโรปถ้าอาชญากรใช้ซิมมาได้อะไรมาได้เนี่ยบริษัทโทรศัพท์ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณเปิดโอกาสให้อาชญากรใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยของไทยเรามีกฎหมายแบบนี้ไหมครับ
0: ก็ไม่ต่างกันกับธนาคารเมื่อสักครู่นะครับของวงการโทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของกฎหมายใหม่ บอกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินคุณต้องบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะพิจารณาคืนเงินด้วยรวมไปถึงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของเหล่าอาชญากรนี้ด้วยนี่เป็นหน้าที่เลยครับกําหนดในกฎหมายใหม่นี้เลย
1: กฎหมายระบุให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรคมนาคมให้ความร่วมมือ
0: ถูกครับ
1: ให้ข้อมูลบูรณาการกัน
0: ถูกครับ
1: แต่ยังไม่ถึงว่าต้องมาร่วมรับผิดชอบ
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
1: โอ้โหอยากเห็นนะคุณสกลกฎเพราะว่าการที่ยุโรปผมเข้าใจยุโรปหลายประเทศทำแบบนี้ถูกไหมครับท่านพ่อ
0: ใช่ครับ
1: ทำแบบนี้ทำให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้เกิดเคสแบบนี
2: ้
1: เพราะว
2: ัน นี้
1: คนมาซื้อซิมไปร้อยซิมเขาก็ไม่สนเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ถูกครับ
1: คนมาเปิดบัญชีม้าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ต้องมาร่วมชดเชยอะไรให้อย่างนี้ต้องฝากท่านพ่อแหละว่าต้องไปผลักดันให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปวันนี้โดยกฎหมายใหม่ที่ออกมา12สิงหาคมที่ผ่านมามีกฎกระทรวงออกมาจะทำให้การคืนเงินทำได้เร็วขึ้นแล้วท่านผอ.เนี่ยรับผิดชอบเรื่องคืนเงินโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับของสำนักงานปปง.ก็จะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจนี้โดยตรงก็คือเพื่อคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยตรงเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตั้งแต่ตั้งมาได้เริ่ม
0: ปัจจุบันนี้เราได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเคสเพื่อที่จะมีการพิจารณาคืนเงินเบื้องต้นมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในกระบวนการอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตามกระบวนการที่มีการวางแผนกันไว้ครับหลังปีใหม่จะมีการคืนให้กับผู้เสียหายบางส่วน
1: ครับ
0: เป็นจุดเริ่มต้นครับ
2: ปริมาณเคสเข้ามาเยอะไหมครับช่วงนี้ในแต่ละวัน
0: ณปัจจุบันนี้เป็นเคสเริ่มต้นอยู่ประมาณ38เคสนะครับ คืนผู้เสียหายอยู่ร้อยกว่าราย
1: ครับ
0: มูลค่าความเสียหายที่จะคืนประมาณ200ล้านบาทโดยประมาณ120ล้านบาทครับ
1: ร้อยกว่ารายนี้ก็ทำอย่างที่เราได้คุยกันตอนต้น
0: ถูกครับ
1: ทันทีที่รู้ว่าโดนหลอกย้ำตลอดนะคุณสกลนะโทรศัพท์ไปที่เบอร
2: ์1441
1: ทันที
0: ถูกครับ
1: ภายใน3วันไปโรงพักในเขตที่ท่านอยู่นั่นแหละโดนหลอกที่ไหนก็ตรงนั้นแหละนะถ้าโดนหลอกที่บ้านก็ไปโรงพักแจ้งความภายใน3วัน
0: ถูกครับ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วไอ้บัญชีที่โดนฟรีซอยู่ก็จะถูกปล่อยไป
0: ถูกครับ
1: นะครับแล้วก็รอทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วผู้เสียหายให้ปปง.สตช.ธนาคารทำงานร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ยึดตรงนั้น
0: ถูก
1: แต่พอเขายึดคดีเสร็จก็ต้องไปแจ้งอีกว่าขอรับเงินคืน
0: ถูกอันนี้เป็นสาระสำคัญ
1: เพราะถ้าทำทุกอย่างทำข้อหนึ่งโทรศัพท์แล้วไปแจ้งความแล้วแต่ไม่แจ้งขอคืนนี้ก็อด
0: ถูกครับ
2: แต่ทางปปง.ก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยไปกระตุ้นเตือนหรือไปแจ้งเตือน
0: เราต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ทางผู้เสียหายว่าคุณคือผู้เสียหายในรายคดีนี้นะ
1: ค
0: ุณต้องเข้ามายื่นคำร้องได้แล้วนะครับซึ่งช่องทางการยื่นคำร้องผมขอขยัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งผู้เสียหายปัจจุบันนี้สิ่งที่ปปง.อำนวยความสะดวกก็คือสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าไม่สะดวกในการยื่นออนไลน์สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้หรือแม้กระทั่งอยากเห็นว่ามาพบเจ้าหน้าที่ปปง.ที่สำนักงานปปง.ก็ยื่นรับแบบคำร้องได
1: ้เปิดกว้างตรงนี
0: ้สามช่องทาง
1: ทั้งหมดนี้มันเขียนในกฎกระทรวงถูกไหม
0: แน่นอนครับ
1: ความจริงกฎกระทรวงมันแก้ง่ายนะครับถ้าโทรทีเดียวแล้วมันจบน่าจะได้นะครับฝากท่านบอก
2: จะได้ไม่ต้องโทรไปขอ
1: ถูกไหมครับคุณสองก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนหลอกก็เจ็บใจอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: โทรศัพท์ไปก็น่าจะจบแล้วไปแจ้งความก็เจ็บใจครั้งที่2ไปขอเงินคืนมันเจ็บใจครั้งที่3มันเหมือนตอกย้ำความผิดตัวเองเนี่ยฝากท่านดูหน่อยว่าถ้ากฎกระทรวงสามารถแก้ว่าโทรศัพท์ไปทีเดียวหรือโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีเบอร์นี้นะครับโทรมาเนี่ยประชาชนจะได้เงินคืนเร็วหน่อย
0: ครับ
2: ทีนี้ช่องทางนะครับในการที่จะให้ประชาชนอย่างที่บอกไว้1441LC หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอประชาชนเขาเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยบางครั้งในการที่อย่างป้องกันการกลั่นแกล้งหรืออะไรเงี้ยคือทางอย่างกรณีซื้อของนะแล้วร้านนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตั้งใจตอบหรอกแต่มันช้าไปหน่อยร้อนใจโทรไป1441ทางร้านเองมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไหมครับว่าบัญชีที่โดนอายัดไปหรือโดนฟรีซไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำอาชญากรรม
0: ครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์

0: และถูกอายัดบัญชี
1: ครับ
0: นะครับสิ่งที่เจ้าของบัญชีเองมีหน้าที่ต้องทำก็คือว่าต้องแจ้งไปที่ศูนย์1441นี่เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งศูนย์เนี้ยจะสามารถพิจารณาได้ทั้งการฟีดและการคืนหากเขาพิจารณาหลักฐานที่ทางเจ้าของบัญชีโทรเข้าไปหรือผู้บริสุทธิ์โทรเข้าไปเนี่ยเห็นว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเขามีอำนาจในการที่จะปล่อยคืนได้ด้วยตามกฎหมายใหม่นี
2: ้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โทรไปอย่างเดียวแล้วต้องไปแจ้งความด้วยไหมครับ
0: ผมไม่เขาไม่แน่ใจว่ากระบวนการของผู้เสียหายโทษทีของ
2: ผู้บริสุทธิ์
0: ผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไปแจ้งความไหมแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือตามกฎหมายใหม่ศูนย์นี้สามารถที่จะปล่อยได้หากมีหลักฐานว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ
2: ์สงสัยเราต้องให้กำลังใจกันเต็มที่นะคุณสคกนะเพราะดูภาระไม่ง่าย
1: แล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่าวิธีการหลอกล่อมันเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ถูกครับ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจปุ๊บ1441นะหรือจะเป็นแจ้งออนไลน์นะครับหรือจะไปตัวตนเลยก็ได้ที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะอายัดเงินหรือฟรีดเงินก้อนนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีผู้ที่ถูกแจ้งก็เหมือนกัน1441ก็แจ้งโดยได้เช่นเดียวกัน
2: ครับยิ่งเร็วยิ่งดีเขาจะได้ฟรีทันเพราะว่าพวกนี้จะเร็วมากในการผ่อนเงินต่อไป
1: ถูกครับได้ข้อคิดมากๆนะครับสำหรับเรื่องการระวังมิจฉาชีพวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.กิติพงษ์ศรีมานนท์ผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากปมง.วันนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแล้วก็หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรปัญญาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพราะท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครณวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยินทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569
วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานคุณข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบรมมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสัตตปกรณ์และอนุโมทนาอ
และเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นและส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันเพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนิรชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: จะมาสักที
1: ใจเย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได
0: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้จะหลอกกันใช้เหรอเนี่ย
3: นาผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีกว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้ามาอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคน

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 20:00
1: น.ให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่าง
2: สร้างแรงฮิตต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: มงคล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือเรื่องดังหลังข่าว1ตุลาคม2569นะครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิทย์ชัยเกษมครับ
0: ครับก็เป็นรายการที่เรียกว่าเรามาพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามเราเนี่ยนอกจากผ่านหน้าจอทีวีนะครับ NBT2HD แล้วเนี่ยครับก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็ใน Facebook แล้วก็ YouTube ของทาง NBT นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกันได้นะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเจอกับเรา2คนอย่างไรก็แล้วแต่ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมด้วยนะครับ
0: ครับเรื่องราวข่าวสารครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราคงยังต้องเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าช่วงนี้จะคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือการเยียวยานั้นยังต้องติดตามกันอยู่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการติดตามนะครับเรื่องของน้ำที่จะต้องถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนนะครับถ้าในพื้นที่ภาคกลางก็คือมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงมาอย่างจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปคุณผู้ชมส่วนในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนักหนาพอสมควรนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีปล่อยน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองลงมาที่จังหวัดราชบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้ารายการปรากฏว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็วันนี้เนี่ยภารกิจมากมายเลยทีเดียว
1: ใช่
0: แต่ว่าช่วงค่ำเนี่ยเห็นบอกว่าลงไปที่โรงครัวของพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ใช่ครับดูภาพกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปที่โรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะครับก็นี่ไปเยี่ยมดูนะฮะเหล่าบรรดาแม่ครัวพ่อครัวนะครับกำลังทำอาหารกันอยู่เพราะว่าอะไรฮะภูมิใจไทยเนี่ยทำวันละเป็นหมื่นกล่องนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่งผ่านแกร็บนะฮะ
0: ใช่ก็คือคนที่รับเนี่ยสามารถที่จะขอรับผ่านแกร็บฟู้ดได
1: ้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ
0: ครับ
1: บางทีเนี่ยตอนนี้ที่บางทีโซเชียลมีเดียแชร์กันอันนั้นดราม่าเยอะไปถ้าเอาเนื้อเนี่ยก็คือต้องการที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับได้รับอาหารฟรีนั่นเองนี่อันนี้นายกหลังจากที่เสร็จภารกิจก็เดินทางไปที่โรงครัวก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านนะครับมีประชาชนที่มาเดินทางมารับอาหารเอง
0: ครับ
1: ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: นี่ลงไปแล้วก็ทักทายนะครับกับบรรดาพ่อครัวแม่ครัวกับชาวบ้านที่มารอรับอาหารหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าครัวเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเขากำลังทำเมนูหมูทอด

0: แล้วก็ผัดกระเพราไก
1: ่ครับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ลงมือทำด้วยนะ
1: เราก็ต้องชิมด้วย
0: ชิมด้วย
1: ไหนซิมเบิงนายกซิมเบิง
0: ชิมเสร็จนายกบอกว่าไง
1: นี
0: ่นายกบอกว่าต้องเพิ่มเค็มอีกหน่อย
1: เห็นไหมพ่อครัวมาเอง
0: ครับเพิ่มเค็มอีกหน่อยปรุงอีกหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แหละคุณชมนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกเดี๋ยวนั้นเสร็จเดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะคือไม่ใช่ว่ามาโรงครัวแล้วเนี่ยจะกลับบ้านนะวันนี้ภารกิจเยอะจริงๆไปทำงานต่อ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่นำวัตถุดิบมาช่วยในการประกอบโรงครัวด้วยนะครับก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้เนี่ยไปถึงมือประชาชนมากที่สุดวันนี้เนี่ย 12,000 กล่องฟังเสียงท่านนายกดูครับ
2: ความพร้อมของครัวก็ยังมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีอาสาสมัครมีการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเยอะมากเลยถึงวันนี้ยังเรายังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลยมั้งเพราะว่ามีพี่น้องเอาของมาให้เยอะมากผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้เราเยอะมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราถึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับให้มากที่สุดวันนี้ก็ทำประมาณ 12,000 ชุดและเมื่อวาน 10,000 วันนี้ 12,000 แล้วก็แสดงว่าอะไรความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น
3: กันอย่าว่าจะเปิดเป็นประมาณถึงตอนไหนรอน้ำ
2: รถว่าเรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยนะครับ
0: คือจริงๆครัวของภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่พรรคภูมิใจไทยนะที่ทำการพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีบรรดาส.ส.เนี่ยนะเขาก็กระจายกันออกไปทำด้วยนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นเองเนี่ยก็ไปทำที่จังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีนะครับหรือว่าคุณสุขสมรวยนะครับก็ไปทำแถวลาดกระบังนะก็คือแบ่งกันไปอยู่โซนไหนก็ช่วยกันนะครับในขณะที่อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นวันนี้เนี่ยแน่นขนาดเลยทีเดียวช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็เพื่อที่จะไปร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับร่วมกับทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอักษิศสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็บรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาร่วมประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับย้ำให้ข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนและคงไม่มีเวลาทดลองงานบอกว่ามาเนี่ยก็โดนโจทย์ใหญ่เลยทีเดียวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พร้อมที่จะทำงานแล้วก็จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ผลการดำเนินงานให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีนั้นก็ขอให้ทางอธิบดีปภ.ครับดำเนินงานในการให้การช่วยเหลือประชาชนและร่วมกับการประเมินสถานการณ์ปรับแผนการปฏิบัติงานอุดช่องว่างในการทำงานให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญนายกย้ำแบบนี้ครับว่าการสั่งการนั้นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเน้นย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยของประชาชนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญย้ำเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยการดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยการจัดตั้งศูนย์พักพิงการบริหารศูนย์พักพิงด้วยลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีครับ
2: สถานการณ์และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้เดี๋ยวจะขอให้ทางท่านอธิบดีปภ.ก็ได้สรุปรายงานล่าสุดด้านสถานการณ์น้ำพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานในความช่วยเหลือประชาชนและร่วมกันประเมินสถานการณ์ปรับแผนการปฏิบัติอุดช่องว่างในการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันการและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ฝากเนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ค้างคาอยู่

0: ด้านการบริหารจัดการขยะในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องเร่งเพิ่มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันความไม่สะอาดนะครับกลิ่นแล้วก็ปัญหาด้านสุขอนามัยแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติ
1: มนี่คือวันนี้นายกก็นั่งหัวโต๊ะนะคร
2: ับ
1: ในขณะเดียวกันนั้นนายกก็ย้ำนะครับว่าตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ไม่มีพื้นที่ไหนนะที่หน่วยงานราชการนั้นยังเข้าไม่ถึงก็คือหมายความว่าทุกพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแต่มันอาจจะช้าบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพื้นที่เนี่ยมันกว้างนะครับ
2: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้เนี่ยนะครับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยได้คาดการณ์ออกมานะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ที่นครสวรรค์ฟังให้ดีนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงสุดนะครับอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือการระบายน้ำนะครับเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาก็คาดว่าจะมีการระบายน้ำนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับมีการอนุมัติให้กรมชลประทานครับปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยให้ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะส่งผลให้ระดับน้ำนะครับในพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าระบายเพิ่มมากขึ้นก็ว่ากันชัดๆตรงๆแบบนี้นะครับจากปัจจุบันเนี่ย20ถึง60เซนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทนะครับท่านผู้ชมฟังได้เลยนะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีทีนี้ดูภาพนี้หน่อยนะครับการระบายน้ำนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ชัดๆก็คืออยู่ที่2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: นี่คือช่วงเวลา 15:00 น.
2: ครับ
1: นะฮะหรือว่าบ่าย 3:00 น.นี่แหละนะคุณผู้ชม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่คือฝั่งภาคกลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาส่วนคุณผู้ชมครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับนั่นก็คือในส่วนของที่ผ่านในเขื่อนของแม่กลองนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของเขื่อนแม่กลองเนี่ยเราจะต้องดูในส่วนของต้นน้ำนั่นก็เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ยมันพุ่งไปที่ 98.61% แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเรียกว่าใกล้เต็มอัตราความจุของเขื่อนนะแล้วมันจะรองรับน้ำได้อีกเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่ 123.18 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าอีกประมาณ 1.39% ของเขื่อนเท่านั้น ด
2: ัง
1: นั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนคุณผู้ชมครับการระบายน้ำออกจากเขื่อนนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำที่ระบายกันออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นข้อมูลล่าสุดทีนี้ถามว่าถ้าเราไปดูแผนที่เนี่ยครับของเส้นทางน้ำในฝั่งของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมี2เขื่อนใหญ่นั่นก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันนั้นน้ำในเขื่อนคือ 98.61% คุณผู้ชมนะครับดูลูกศรเส้นทางน้ำนะเส้นที่สูงอยู่

0: คุณผู้ชมต่อวินาทีนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยติดตามสถานการณ์เขื่อนแม่กลองนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเหนือเขื่อนฝนไม่ตกแล้วเหนือเขื่อนฝนไม่อาจจะน้อยลง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือตรงเขื่อนแม่กลองนี่เหมือนเป็นประตูระบายน้ำบานใหญ่ที่รับน้ำมาจากทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์
0: ใช่ครับพอระบายเสร็จเนี่ยนะฮะนั่นก็คือตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ท่าม่วง
1: ครับ
0: นะมันก็จะลงสู่ท่ามกาลงมาสู่บ้านโป่งโพธารามแล้วก็ลงมาสู่ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะลงไปนู่นแหละครับออกสู่ทะเลที่สมุทรสงครามทีนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องไปพูดคุยกันนั่นก็คือในส่วนของทางด้านคุณชยันต์เมืองสง
1: ครับ
0: ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะจะได้มาดูกันว่าตอนนี้เขาจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไร
1: ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชยันต์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนของท่านเองเนี่ยครับตอนนี้มีการเตรียมการอย่างไรเอาไว้บ้างครับ
2: ครับก็เรียนว่าตอนนี้เรามองในเรื่องของในส่วนแรกก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คือในกรุงเทพมหานครก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการนะครับสทนช.ก็จะประสานในเรื่องของรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานที่จะดึงน้ำออกฝั่งบางปะกงแล้วก็ดึงออกทะเลนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งในส่วนนี้เองที่เราทุกท่านก็ทราบดีว่าฝั่งน้องจอกฝั่งมีนบุรีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแถวสนามบินสุวรรณภูมิก็จะเป็นแอ่งท้องกระทะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะต้องเร่งระดมสูบน้ำจากที่เขาเรียกว่าคลองชายทะเลนะครับเพื่อดึงออกทะเลให้เร็วแล้วน้ำที่อยู่ในท้องกระทะก็ต้องอาจจะต้องติดตั้งเครื่องมือตักดันน้ำหรือว่าสูบทอยเพื่อน้ำไปสู่คลองชายทะเลโดยตรงนะครับจะทำใหการลดน้ำภายในจะได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามข้อมูลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาปัจจุบันน้ำคลองชายทะเลจากบวก30ปัจจุบันก็อยู่ประมาณบวก0ก็จะต้องพร่องให้ถึงประมาณลบ -30 นะครับก็คือต่ำไปกว่านี้อีกสัก30เซนถึงจะดึงน้ำออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคลองสำโรงที่จะช่วยใกล้เคียงกับพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ใช้โครงการระบายน้ำสุวรรณภูมิสูบออกทะเลโดยตรงตรงนี้ก็ระดับยังค่อนข้างสูงเนื่องจากน้ำแถวนั้นยังลงสู่ลำคลองอยู่ก็พยายามที่ให้กรมโยธาและกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็เอาปั๊มไปเพิ่มนะครับเพื่อเร่งสูบน้ำออกในส่วนของทางชายทะเลส่วนในส่วนบางปะกงในพื้นที่ตอนบนเองน้ำแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำนครนายกค่อนข้างสูงก็จะสูบเร่งสูบในห่วงที่น้ำทะเลลงนะครับในส่วนไหนที่บานประตูเปิดได้ห่วงน้ำทะเลลงเยอะๆเราก็จะเปิดบานระบายเพื่อเร่งระบายเพราะว่าการเปิดบานระบายจะดีกว่าการใช้เครื่องสูบน้ำนะครับตรงนี้เองในพื้นที่แถวสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะบริหารร่วมกันซึ่งตรงนี้เองท่านรองนายกก
1: ็
2: ได้ไปติดตามแล้วก็ได้มีข้อสั่งการท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการเร่งระบายนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: สำหรับพื้นที่ตอนบนของเขื่อนเจ้าพระยา
0: ครับ
2: นะครับซึ่งตอนนี้ของที่นครสวรรค์ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลสูงสุดนครสวรรค์เนี่ยสูงสุดตั้งแต่ประมาณ6โมงถึง7โมงเช้าเมื่อเช้านะครับก็คิดว่าช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็น่าจะสูงสุดที่หน้าเขื่อนชัยพยาเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่มาจากนครสวรรค์นะครับตรงนี้ก็คิดว่ากรมชลประทานก็น่าจะเริ่มระบายที่จาก 2,400 ขึ้นเป็นขั้นบันไดไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ครับ
2: เพื่อป้องน้ำที่จะลดผลกระทบด้านเหนือน้ำที่จะเกิดผลกระทบข้ามไหลข้ามไปด้านฝั่งซ้ายหรืออาจจะท่วมไปถึงเขตจังหวัดอุทัยได้นะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการที่ต้องปล่อยน้ำลงมาข้างล่างนะครับ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ในส่วนที่ของกรุงเทพในส่วนที่ของกรมชลประทานเองในฝั่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำทรัพยา
0: ครับ
2: นะครับในส่วนด้านท้ายจังหวัดนนท์หรือว่าบางส่วนก็ได้สูบออกแม่น้ำท่าจีนบางส่วนก็ต้องสูบออกทางแม่น้ำชัยพยาและแต่เนื่องจากแม่น้ำท่าจีนเนี่ยค่อนข้างคดเคี้ยวตัวนี้ก็ได้มอบหมายให้กรมชลประทานที่จะต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหรือเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการประชุมคาดการณ์ก็ในวันนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิกิจเพื่อลดการเอาน้ำมาเติมตอนบนของเขื่อนชัยพยานะครับก็เรียนว่าในห่วงสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกใต้เขื่อนค่อนข้างเยอะ

0: นะครับ แล้วก็ในโซนภาคตะวันออกก็ค่อนข้างเยอะน้ำตอนแรกเราก็กังวลเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญกันใช่ไหมครับน้ำภาคตะวันออกก็เร่งสูบเพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในห่วงฤดูแล้งนะครับก็ห่วงตั้งแต่วันที่25ถึง27ก็ค่อนข้างเยอะก็ทำให้อ่างหลายอ่างมีน้ำไหลเข้าค่อนข้างเยอะบางอ่างเต็มมากนะครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นอ่างปิยัดเนี่ยน้ำไหลเข้าอ่างวันเดียวเกือบ130ล้านนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับ
1: ตรง
0: นี้ก็ในปัจจุบันเองเนื่องจากในพื้นที่จัดเชิงเซาเองก็ได้มียังเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำที่ไหลเข้าเท่าไหร่ก็ได้บอกกรมชลได้ระบายออกเท่านั้นเพื่อไม่ให้ระบายมากกว่าเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอนท้ายนะครับตรงนี้เราก็ได้หารือกรมชลไม่ว่าทางเขื่อนปิยัดก็ได้แจ้งกรมชลไปแล้วถ้าน้ำไหลเข้า20ล้านสมมติก็ต้องระบายประมาณ20ล้านนะครับหรือว่าจะเก็บไว้อีกนิดหน่อยเพื่อลดผลกระทบที่จะแม้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำนะครับก็ตรงนี้ก็จะหารือกรมชลประทานอยู่ตลอดนะครับ
2: ครับและตอนนี้มีเรื่องของช่วงของน้ำทะเลหนุนเนี่ยมาทำให้เป็นปัจจัยเป็นปัญหาในการทำให้การระบายน้ำมันช้าลงด้วยไหมครับท่านครับ
0: คือปัจจัยน้ำทะเลมันจะขึ้นลงวันละสองครั้ง
2: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดวันช่วงที่ขึ้นสูงสุดต่ำสุดลงช่วงนั้นช่วงที่ลงต่ำสุดเราจะระบายได้ดีเหมือนวันนี้ถ้าจะลงต่ำสุดที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณ 3:00 นะครับก็จะทำให้การระบายผมที่ผมเรียนนะครับถ้าเกิดอ่วงน้ำทะเลลงเนี่ยถ้าเราเปิดบานประตูน้ำแถวสุรหานพิจิตรหรือแถวริมแม่น้ำบางประกงแถวท่าถั่วสายนิสุน้ำและประตูน้ำท่าถั่วซึ่งได้ลงไปดูพื้นที่แล้วตรงนี้ถ้าเรายกบานก็จะทำให้การระบายน้ำดีกว่าการสูบน้ำแน่นอน
2: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแถวภาคตะวันออกที่จะลงบางประกงจะรับน้ำต่อจากกรุงเทพมหานครก็ได้แจ้งกรมชลประทานให้นำเครื่องสูบน้ำไปแบนทำให้น้ำไหลช้าใช่ไหมครับแบนตะลุมันน้อย
2: ครับ
0: ตรงนี้ก็แจ้งกรมชลประทานให้น้ำและในกองประชายทะเลก็มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็เครื่องไปช่วยกรมชลประทานอีก3จุดในจุดนั้นนะครับในจุดที่ฉลามพิจิตร1จุดแล้วก็ที่โครงการระบายน้ำสวนภูมิอีก1จุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วก็เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานตามที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: คือถ้าฟังจากสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยก็คือหมายความว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทำงานกันอย่างเต็มสัพพะกำลังมีการประเมินกันไหมครับท่านว่าสถานการณ์ที่มันอยู่ตรงนี้ที่เป็นอยู่แบบนี้มันจะจบจะให้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับ
0: ครับก็ในส่วนที่ผมดูแล้วในส่วนที่ฝั่งสมุทรปราการที่ติดรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่ผมเรียนนะครับตอนนี้คลองเฉลียมันอยู่ประมาณบวกศูนย์ที่เป็นค่าเฉลี่ย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสักอีกสัก2วันก็น่าจะถึงลบ30ลบอีกไป30เซน
2: ครับ
0: ถ้ากรุงเทพมหานครทอยน้ำออกมาได้เยอะตรงนี้จะช่วยออกได้เยอะผมว่าสักประมาณสัก4วัน5วันนะครับน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
2: ก็คือเอาแปลว่าประมาณกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับครับแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ครับ
0: ซึ่งที่ผมได้เรียนว่าปริมาณน้ำมวลน้ำสูงสุดณเวลานี้ตรงนี้น่าจะถึงหน้าเขื่อนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะนิ่งอยู่ที่ระบายสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสัก 3-4 วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องลดลงเพราะว่าตอนนี้ที่ปิงที่เราติดตามอยู่ที่บรรพ
3: ตงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการร่วมกันตามคำสั่งของทางนายก
2: คือตอนนี้เนี่ยคือไปตั้งแต่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์นะเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็ให้ลดการปล่อยน้ำเพราะว่าถ้าเขื่อนตรงนั้นปล่อยน้ำลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะมาลงมายังเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาก็จะต้องปล่อยเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ก็ข้างบนลดข้างล่างเนี่ยน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้อยลงการปล่อยเนี่ยก็จะชะลอลงนะครับก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยมันออกทะเลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีฝนมาเติมมากนักเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลาย
3: ครับโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาไล่ดูแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่เดียวครับ

0: ั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
1: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
2: เกิดได้คร
1: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมาดูนะครับพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีมวลน้ำจากทางเหนือเนี่ยกำลังหลากลงมานะครับก็เลยทำให้ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำกำลังถูกน้ำท่วมอย่างเช่นชาวชุมชนเกาะยมแล้วก็ชุมชนบางปรองนะครับเขตเทศบาลนครสวรรค์ครับมีการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของต่างๆขึ้นไปไว้ที่สูงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการริมถนนนะฮะนี่ครับอะไรเก็บได้ก็ต้องเก็บกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ชุมชนเนี่ยนะครับก็ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นตลิ่งมาเนี่ยเข้าท่วมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนี่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวหน่อยรองรับชาวบ้านหน่อยนะครับส่วนที่อำเภอลาดยาวครับทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4ไปติดตั้งสะพานชั่วคราวบริเวณหนองโพหมู่ที่10ตำบลวังม้านะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้เพราะว่าอะไรกระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะนะครับทำลายถนนที่ใช้สัญจรกันนะครับบริเวณบ้านหนองโพจนเส้นทางเนี่ยมันขาดแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็เตรียมที่จะรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนี
1: ่ครับ
0: ทหารก็ไปช่วยทุกที่เลยนะครับขณะเดียวกันครับที่โรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์เด็กนักเรียนครับต้องช่วยกันแล้วครับตอนนี้สิ่งของจำเป็นคืออะไรอุปกรณ์การเรียนการสอนข้าวสารอาหารแห้งของมีค่าเอาไปไว้ไหนช่วยกันแบกช่วยกันหามเอาไปไว้บนชั้น2ของตัวอาคารครับหลังจากระดับน้ำจากแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แล้วน้ำเนี่ยบางจุดท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่น้อยนะครับครูใหญ่ก็บอกว่าครูใหญ่นะนางบุปผาชาติบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็คือให้ครูและนักเรียนนี่แหละเอาหนูลูกช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยฮะภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอะไรขนได้ก็ต้องขนไปไว้บนที่สูงชั้น2ของโรงเรียนไว้ก่อน
1: นั่นคือในส่วนของฝั่งภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางที่เป็นเส้นทางน้ำลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจากที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่าอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือฝั่งตะวันตกนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาที่มีการปล่อยน้ำกันออกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเนี่ยที่ชุมชนลูกแกอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับแจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังคงรุนแรงสืบเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาก่อนหน้านี้วันนี้เนี่ยก็ค่อยๆปรับลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยที่มันอยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นถูกน้ำท่วมส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ย200รายจากการ

0: สอบถามชาวบ้านชุมชนลูกแกให้ข้อมูลว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหนักสุดในรอบ30ปีใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2539ขณะนั้นระดับน้ำสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยเกือบ2เมตรคุณศิรวิทย์เห็นประเสริฐแท้นายกเทศมนตรีตำบลลูกแกเปิดเผยนะครับว่าเทศบาลตำบลลูกแกจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศาลาวัดลูกแกเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นเข้าพักพิงในศูนย์ก็มีการเตรียมน้ำดื่มอาหารยารักษาโรคของใช้จำเป็นนะครับให้กับผู้ประสบภัยอย่างครบถ้วนมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านจากพื้นที่ต่างๆรวมถึงกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่9กองพลทหารราบที่9ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าตอนนี้ใครช่วยอะไรได้นั้นก็ช่วยกันจากในส่วนของอำเภอท่ามะกาคุณผู้ชมอย่างที่ผมไล่เรียงเนี่ยครับว่าน้ำจากท่ามะกาก็จะลงมาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีลงมาที่ในส่วนของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วมาต่อที่อำเภอเมืองราชบุรีล่าสุดครับในพื้นที่ราชบุรีนั้นมีน้ำท่วมไปแล้ว5อำเภอด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของอำเภอโพธารามบางแพดำเนินสะดวกอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอจอมบึงทางจังหวัดนั้นยกระดับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสาธารณภัยระดับ1นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังทหารก็เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของทำคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
1: ครับ
0: ก่อนผมเข้ารายการเนี่ยครับก็ไปดูในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีการประชาสัมพันธ์นะครับถนนเส้นริมแม่น้ำแม่กลองนั้นเนี่ยครับริมเขื่อนเนี่ยครับตอนนี้ปิดเพราะต้องการเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งนะในการที่จะสูบน้ำที่มันดันขึ้นไปตามท
1: ่
0: อแล้วมันเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยคุณผู้ชมสูบให้กลับลงสู่แม่น้ำเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเริ่มลดลงเพราะว่าต้นทางก็คือเขื่อนแม่กลองนั้นเนี่ยปล่อยน้ำลดลงมานะครับ
1: นี่ทีนี้มาดูในพาร์ทของการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้มีอยู่2ประเด็นที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคุณชัยชนกชิดชอบได้พูดถึงการทำงานโดยขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็ว่าตามสอบระบบแล้วพบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์สามารถสแกนทะลุผ่านชั้นเมฆเพื่อวัดปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำเป็นรายชั่วโมงตอบโจทย์สถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าเรนบอมซึ่งใกล้เคียงกับรูปแบบแบบเรียลไทม
0: ์
1: หลังจากทดลองทดสอบระบบแล้วเนี่ยโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเนื่องจากรูปแบบสัญญาเป็นลักษณะการจ่ายค่าบริการรายปีไม่ใช่การซื้อขาดที่สำคัญปัจจุบันมีผู้ให้บริการรายเดียวฟังแบบนี้อ้าวเอ๊ะอ้าวแล้วยังไงล่ะมีรายเดียวที่มีเทคโนโลยีนี้นะครับรัฐมนตรีชัยชนกก็เลยบอกว่าดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันข้อรหาเรื่องการล็อกสเปคก็เลยเปิดกว้างให้บริษัทอื่นที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงมาร่วมนำเสนอด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณประจำปีโดยไม่จำเป็นต้องเสนอขออนุมัติจากครม.นี่คือ2ประเด็นจากรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบครับ
0: ครับในขณะเดียวกันนั้นครับความเคลื่อนไหวอีก1คนที่น่าสนใจนั่นก็คือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงเรื่องของการรับมือกับมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งอาจจะซ้ําเติมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเวลานี้กรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพมหานครสู่อ่าวไทยก็คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็จะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับประชาชนพร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วครับ
2: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอน

0: ครับ100%นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
1: นี่ฮะก็บอกสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นต้องบอกว่าจุดหลักๆที่น้ำท่วมสูงเนี่ยที่แรกนั้นก็คือเคหะคลองจันท
2: ร
1: ์หรือที่เรียกกันว่าแฟดคลองจันทร์อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของบริเวณเคหะร่มเกล้านะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าเราไปดูภาพล่าสุดเนี่ยบริเวณถนนศรีบูรพาผ่านแฟดคลองจันทร์ตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วนะ
2: ครับ
1: น้ำแห้งหมดแล้วนะครับรถยนต์ทุกประเภทเนี่ยสามารถที่จะสัญจรได้แล้วตั้งแต่แยกที่ดินถนนนวมินไปจนถึงแยกนิด้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้นี่คือภาพปัจจุบันนะคุณผู้ชม
2: นี้เลยนะครับ
1: นะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วน้ำมันลดเร็วขนาดนี้เพราะอะไรเห็นบอกว่ามีการใช้เครื่องสูบน้ำของภาคเอกชนและก็กรมชลประทานเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
2: ่
1: ประมาณ6ตัวฮะมาสูบน้ำออกไปจนตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยมันคลี่คลายขึ้นขณะที่ภายในแฟลตระดับน้ำตอนนี้เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากเทียบกับเมื่อ2วันก่อนบางจุดเนี่ยเหลือครึ่งแข้งแล้วนะบางคนเนี่ยไปย้ายรถที่เอาไปจอดไว้ที่อื่นเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่แล้ว
2: ครับ
1: ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายนะครับอย่างร้านข้าวแกงปักใต้บริเวณแฟลต2คุณพลฤทธิ์เงาตระการก็เข้ามาสำรวจความเสียหายบอกว่าหลังจากยืนมองร้านถูกน้ำท่วมมา5วันวันนี้มีโอกาสแล้วได้เข้ามาดูพบว่าข้าวของในร้านนั้นจมเสียหายเพราะว่าน้ำมาเร็วความเสียหายเนี่ยบอกไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทก็อยากให้รัฐบาลออกนโยบายเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสูบน้ำคาดว่าอีก 1-2 วัน
2: ครับ
1: น้ำจะแห้งสนิทแต่ก็ยังแอบกังวลนะหากน้ำเหนือมาเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยมันจะโดนอีกไหมเพราะอยู่ใกล้คลองแสนแสบ
2: เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวล
1: เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้คุยกับท่านเลขาสทนช.นะฮะโอกาสที่น้ำจะเข้ามาถึงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะไม่มากนักนะเพราะว่าอะไรเพราะท่านบอกแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเปิดประตูระบายน้ำนะออกไปนู่นแล้วฮะฝั่งจ่าเชิงเซาสมุทรปราการ
2: อ
1: ีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็อีกส่วนนึงก็ไปออกแม่น้ำท่าจีนแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าเรือดันน้ำผลักน้ำออกไปนะครับ
2: คือแผนการบริหารจัดการน้ำเหนือเนี่ยเอาจริงๆก
1: ็
2: มีอยู่แล้วแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแค่น้ำเหนือนะฮะเมื่อเทียบกับปี54ก็ยังต่างกันแล้วก็ห่างกันเยอะแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นหรือว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับในหลายจุดในกรุงเทพมหานครอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่แฟดคลองจันทร์แบบเนี้ยมันคือน้ำที่ท่วมจากฝนที่ตกสะสมแล้วก็กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นนะคร
1: ับ
2: น้ำระบายไม่ทันมันก็เลยท่วมไม่ได้ท่วมเพราะว่าน้ำเนี่ยมาจากภาคเหนือแต่ตอนนี้สิ่งที่เราระวังคือน้ำที่กำลังจะมาจากภาคเหนือนั่นเองขณะเดียวกันครับทางกองทัพเรือนะครับก็มีการเดินเครื่องนะครับเป็นเรือผลักดันน้ำที่เขตลาดกระบังครับเป็นการเร่งนะฮะระบายน้ำช่วยประชาชนในอีกมุมนึงด้วยนี่ครับกองทัพทุกเหล่าทัพแล้วครับก็พยายามที่จะช่วยนะฮะประชาชนอย่างถึงที่สุดกองทัพเรือเองก็เอาเรือผลักดันน้ำนะครับไปช่วยผลักดันน้ำที่เขตลาดกระบังตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วนะครับหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับเริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผลักดันน้ำในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทันทีที่จุดติดตั้งมีความพร้อมนะครับก็จะเดินเครื่องต่อเนื่องกันไปนะครับนี่ฮะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เห็นบอกว่านี่การจริงๆเนี่ยการขนเอาเรือนะครับเรือผลักดันน้ำมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะฮะแต่ก็จะมีอุปสรรคบางอย่างเหมือนกันในการ
1: โซนย้าย
2: ในการขนย้ายนะครับแต่ว่ากองทัพเรือเขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังพลเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าพี่ๆทหารก็ใส่เต็มครับใส่เต็มสูบเลยก็เร่งดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับมีเรือบางลำชำรุดก็รีบซ่อมเพื่อให้เดินเครื่องแล้วก็ระบายน้ำได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ครับ
2: ทางกองทัพเรือก็ฝากมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าประชาชนจุดไหนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถติดต่อสายด่วนกองทัพเรือได้ด้วยนะครับที่หมายเลข1696ได้ตลอดเวลา
1: ครับ ในขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยหลายพื้นที่นะครับก็เกิดฝนตกลงมา
2: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นเนี่ยฮะบริเวณสถานีข่าวของ NBT เองก็มีฝนตกลงมาอยากหนักนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ได้มาแต่ฝนนะ
2: ครับ
1: นะวันนี้หลายพื้นที่ครับเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดนะครับเกิดฝนตกพร้อมกับลูกเห็บในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณชมดูคลิปไปนี่ชาวบ้านเขาบางคนเนี่ยไม่เคยเจอนะเราตื่นเต้นนะคุณชม
2: ในคลิปเรามีเสียงไหมฮะเราเปิดเสียงได้นะครับนี่ลองฟังเสียงบรรยากาศไปด้วยนะฮะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมเด็กๆเนี่ยตื่นเต้นนะฮะไม่เคยเจอลูกเห็บตก
2: ตั้งคำถามว่านี่มันกรุงเทพนี่มันลาดพร้าวจริงหรือเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวคุณผู้ชมมีรายงานว่ามีลูกเห็บตกลงมาพื้นที่โซนหมอชิด2ก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันคนหลายคนก็เกิดมาอย่างที่บอกครับก็เพิ่งเคยเห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพมหานครนะแปลกใจว่านี่ใช่ลาดพร้าวหรือเปล่าน้องๆแต่ตั้งคำถามสำหรับลูกเห็บในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมครับจะพบบ่อยเนี่ยในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ
2: ใช่
1: แล้วก็ภาคอีสาน
2: เนี่ยผมเจอประจำเลยตอนเด็กๆเนี่ย
1: ครับ
2: เห็นบ่อยเราคนบ้านนอกเราก็เลยอ๋อไม่ได้ตื่นเต้นแต่ใครที่เป็นคนกรุงเทพเนทีฟ
1: ครับ
2: นี่ตื่นเต้นเลยตอนนี้เขาจะตื่นเต้นเลยว่าฮะกรุงเทพนี่มีลูกเห็บตกได้ยังไงนะฮะ
1: ครับ
2: ก็แปลกจริง
1: คือปกติมันจะเกิดในช่วงพายุฤดูร้อน
2: ครับ
1: ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมคุณผู้ช
2: ม
1: ซึ่งจะมีพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเมฆคิวมูมูโลนิมบัสนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งจะมีกระแสลมพัดวนรุนแรงในแนวดิ่งพาหยดน้ำไปเกาะจนแข็งตัวเป็นก้อนน้ำแข็งวนซ้ำไปมาจนมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะกระแสลมเนี่ยพยุงไว้ได้มันก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะฮะ
2: เนี่ย
1: แต่วันนี้เนี่ยหลายพื้นที่บางคนขับรถอยู่บอกว่ากระจกแทบแตก
2: อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: นะฮะบางลูกก็ใหญ่เชียวนะฮะตกใส่หลังคารถเดี๋ยวนี้หลังคารถเป็นแบบกระจกนะก
1: ัน
2: รูฟมูนรูฟอะไรกันแบบนี้นะฮะเสียงกระจกจะแตกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ในกรุงเทพก็ไม่ค่อยที่จะได้เห็นกันเลยแหละ
1: ครับ
2: ลูกเห็บตกในกรุงเทพ
1: ครับนะคุณผู้ชมนั้นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาคิกออฟเรื่องของการเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติ
2: เริ่มคุ้มครองแล
1: ้ววันที่หนึ่งตุลาคมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วมาลงรายละเอียดกันว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรกันบ้าง
2: ครับ
1: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ครับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เกริ่นกันเอาไว้เมื่อสักครู่ว่าวันนี้เนี่ยครับเขาเริ่มคิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้ว1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2570นะครับคุณผู้ชม
1: เริ่มวันนี้เลย
0: เริ่มวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนหลังเริ่มต้นให้การคุ้มครองในวันนี้1ตุลาคมเป็นวันแรกโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่านโยบายนี้เป็นการปรับจากการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาสู่การสร้างระบบบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าโดยภาครัฐนำหลักประกันภัยและภาคเอกชนเข้าร่วมรับประกันความเสียหายซึ่งก็จะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรมสำหรับความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คืออุทกภัยจ่ายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทนะครับกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งนะครับส่วนวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยกรมประทานนั้นมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือคุ้มครองถึง30กันยายน2570นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับให้ฝ่ายปกครองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้นำชุมชนทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์สื่อสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยทันทีที่เกิดภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งจ่ายสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นอย่างแน่นอน
2: นะครับท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
3: ให้ความมั่นใจแบบนี้นะครับด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาบอกว่าเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับจะเริ่มใช้ระบบหากน้ำท่วมถึง50เซนติเมตรนะครับจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทเอาแบบนี้เลยโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุดสำหรับวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์นะครับกรณีอุทกภัยจ่ายขั้นแรก 10,000 บาทส่วนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามความเสียหายจริงรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีการเสียชีวิตมีวงเงินชดเชยรายละ2ล้านบาทโดยมีเอกชนแล้วก็รัฐนี่แหละร่วมกันรับประกันความเสียหายทั้งหมด
0: ครับนี่ฮะคือเราสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นที่หน้าจอเนี่ยชัดๆ
3: ครับ
0: นะว่าคุ้มครองอะไรบ้าง นะเสียหายเบื้องต้นจ่ายเท่าไหร่โครงการนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ใช้งบประมาณไปต่อปีนะฮะ 15,500 ล้านบาทนะครับคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทผมย้ำนะนั่นก็คือ1อุทกภัย2เนี่ยวาตภัย3เนี่ยคือแผ่นดินไหวนะวาตภัยก็คือจากพายุนั่นแหละนะอย่างเช่นนะครับบ้านเรือนของท่านเนี่ยเมื่อไหร่แผ่นดินจะไหวดังนั้นน่ะทุกคนมีโอกาสจะได้ใช้นะครับท่านก็ถ่ายภาพหน้าจอเอาไว
3: ้ซึ่งทีเนี้ยถ้าเราจำกันได้เวลาเราเผชิญภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พูดกันตามตรงเนาะเงินจากภาครัฐมันจะเบิกได้มันจะเยียวยาได้บางทีมันรอนานแต่โครงการนี้คือปิดจุดอ่อนตรงนั้นท่านผู้ชมฮะพูดได้ง่ายรัฐบาลอ่ะซื้อประกันอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวให้เราครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนะฮะทีนี้อ่ะโอเคมันเริ่มรันวันนี้
0: ครับ
3: 1ตุลาคมเป็นต้นไปคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เพิ่งท่วมกันไปแล้วน้ำเพิ่งลดเนี่ย
0: ได้ไม่ได้ไม่ได
3: ้ยังไงก็คือไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ครับ
3: แต่ว่ามีเรื่องของการเยียวยาที่ภาครัฐเนี่ยจะเยียวยาอยู่แล้วนะครับก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันอันนี้บอกเผื่อไปนะครับสำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่แล้วตอนนี้กำลังน้ำลดนะครับไม่เกี่ยวกับประกันที่รัฐบาลซื้อให้เมื่อกี้นะครับ1นะครับเตรียมเอกสารนะฮะสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารหลักฐานความเสียหายหรือว่าเอกสารการเช่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนะครับนี่สองนะครับใช้ช่องทางยื่นเรื่องนะครับก็จะมีทางออนไลน์ผ่านระบบของกทม.นี่ครับตามกราฟิกอันนี้นะท่านผู้ชมครับเปิดบริการในเย็นวันที่2ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการลดภาระการเดินทางให้กับชาวบ้านด้วยแล้วก็ช่องทางปกติยื่นเรื่องโดยตรงณสำนักงานเขตในพื้นที่และขั้นตอนที่3การตรวจสอบและรับเงินเจ้าหน้าที่เนี่ยจะประเมินความเสียหายตามมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็จะแจ้งผลผ่านทาง SMS เพื่อโอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปนี่หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่าระบบ Taffy From Do ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนี่ย้ำนะครับไอ้ขั้นตอนเนี้ย3ขั้นตอนสำหรับคนที่กำลังประสบอุทกภัยณตอนนี้แล้วสถานการณ์กำลังคลี่คลายนะครับไม่เกี่ยวกับประกันที่จะคุ้มครองวันนี้เนาะ
0: ครับทีนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่น้ำท่วมท
3: ุ
0: กครั้งที่เจออุทกภัยนะความสูญเสียอย่างนึงเนี่ยคือแน่นอนแหละมันสูญเสียทรัพย์สินนะบ้านเสียหายทรัพย์สินอย่างโน้นอย่างนี้เสียหายอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของรถยนต
3: ์ครับ
0: หลายคนนั้นเนี่ยมีรถเอาไว้เนี่ยใช้ทำมาหากินนะนะบางคนมีรถกระบะบางคนเนี่ยใช้ในการที่จะขนของซื้อทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเนี่ยวันนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคุณผู้ชม
3: ครับ
0: นะฟังเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยให้สคบเนี่ยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมด้วยในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้ประชาชนพร้อมออกให้บริการประชาชนนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
3: ครับ
0: นะครับขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู

0: กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ก็มีการประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระนะ
1: ครับ
0: สคบได้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยขยายระยะเวลาชำระหนี้ด้วยและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนะคือท่านรถเสียหายอยู
1: ่
0: ท่านผ่อนรถอยู่ตอนนี้ท่านติดต่อไปยังผู้ที่ให้บริการเนี่ยในการที่ท่านผ่อนเนี่ยอยู่นั่นแหละนะครับท่านผ่อนกับแบงค์ไหนก็แบงค์นั้นแหละไฟแนนซ์ไหนก็ไฟแนนซ์นั่นแหละนะครับย้ำนะครับว่าผู้ประกอบการธุรกิจนั้นต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้ชัดเจนถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรเลยฮะ1166สายด่วนสคบนะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCBP Connect นะ
1: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าผู้รับซ่อมตอนนี้เนาะหรือผู้ให้บริการรถยกรถสไลด์ขอเธอนะฮะอย
0: ่
1: าฉวยโอกาสขึ้นราคาเลยเนาะเพราะว่าคนที่เผชิญกับอุทกภัยเนี่ยแล้วก็รถเสียหายก็มีเยอะแต่ว่าสคบนะฮะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีก็กำชับแล้วก็จะกำกับดูแลอย่างดีที่สุดนะครับนี่คือเรื่องดังหลังข่าวก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะเจอกันแบบนี้กับเราสองคนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไงก็แล้วแต่ต้องฝากคุณผู้ชมเนี่ยติดตามชมด้วยเนาะเราก็จะมาหลังจากที่จบข่าวในพระราชสำนักนะครับของทาง NBT แล้วก็จะมาเจอกับเราสองคน
0: ครับ
1: นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณสถาพรและผมศิรวิทย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ขอแนะนำเลยค่ะแค่คุณไลฟ์ที่ใต้คางแบบนี้นะคะ
1: นุ่งนิ่งสายไลฟ์ไลฟ์ทุกที่ทุกเวลาทุกอิริยาบถไม่สดไม่ใช่นุ่งนิ่ง
0: แล้วก็ไลฟ์ที่คอแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าที่วีเชฟหน้าเรียวคอเรียวขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนี้นะคะนุ่งนิ่งก็อยู่ที่สปาเล็บแห่งใหม่ค่ะไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะนี่เป็นไงคะเล็บนุ่งนิ่งสวยไหมคะอยากเล็บสวยหรูดูแพงแบบนี้เนี่ยต้องที่นี่เท่านั้นค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกาแฟร้านนี้เนี่ยนุ่งนิ่งคอนเฟิร์มค่ะปักหมุดรอได้เลยเป็นไงคะร้านก็เก๋ๆมากเหมาะกับป่าหูวันนี้วันนี้เพิ่งขายสมาร์ทวอชมาใหม่เลยลองเอามาทดสอบดูวิ่งเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพร็อพจัดเต็มมากค่ะ
2: ดูอะไรอ่ะ
3: ก็ดูคลิปออกกำลังกายไงแม่พ่อจะสร้างแรงบันดาลใจใช่
2: มากนี่ฉันเห็นอยู่เลยว่าเธอดูเนี่ยคลิปหนุ่งหนิงข้างบ้านไลฟ์อีกแล้วเท่าหัวงูนะเธออึกอักอึกอักมีพิรุธตลอดเวลานี่พ่อยายหนุ่งหนิงเนี่ยเขาจะรู้ไหมนะว่ามันอันตรายทั้งไลฟ์เอ่ยทั้งชอบเช็คอินเอ่ยนี่ถ้าเกิดมีคนร้ายตามมาปล้นจะทำยังไงจริงไหมอ้าวไหนวะ
0: วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเหมาะแก่การออกกำลังกายมากๆเลย
4: ไม่ทำแล้ววะปล่อยนี่ปล่อยด้วยเอาเลยเอาเลย
3: ไปเลยไหมครับคุณนุ่งหนิงไปเลยไหม
5: ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาช่วยนุ่งหนิงทันไม่งั้นนะนุ่งหนิงแย่แน่เลยค่ะ
2: คุณนุ่งหนิงเองก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ของมีค่าเต็มตัวไปหมดแล้วก็พอไลฟ์เช็คอินพี่ว่าเหมือนเป็นการชี้เป้าให้พวกโจรพวกโรคจิตรู้ซะมากกว่านะคะครั้งนี้ก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะ
5: ค่ะต่อไปนี้นะหนุ่มหนิงจะไม่ลาอีกแล้วค่ะเกลียดจนตาย
6: การไลฟ์สดหรือเช็คอินตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำอาจจะนำภัยมาสู่ชีวิตคุณได้นะครับเพราะมันทำให้คนร้ายรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นประจำยิ่งกว่านั้นการอวดทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็อาจจะนำอันตรายมาสู่ชีวิตคุณได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคุณไม่ควรตั้งค่าโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะสิ่งเล็กๆที่ไม่ทันคิดอาจนำอันตรายมาสู่ชีวิตคุณได้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
2: หายแล้วพ่ออ
3: ะไรแม
2: ่แม่ทอดไก่ทิ้งไว
3: ้เอาแม่ดูป่านี้ไฟไหม้บ้าน

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: คอลแม็กซิมัสขึ้นมาน
1: ี่อะไรกันเนี่ย
0: พูดนี่มันข้อมั่งไงเนี่ยฮะถ้าเราจะออกประจนภัยสอหาอนาคตของรถยนต์จะมีอะไรดีกว่าการเดินทางไปสนามบินด้วยรถคันนี้หนึ่งในรถยนต์ที่เร็วที่สุดของโลก
1: กระเป๋าของฉันล่ะนายทำให้ฉันผิดหวังอีกแล้วมิชา
0: ผมชื่อมิชาวิศวกรและกูรูด้านแกดเจ็ต
1: ผมแม็กนักออกแบบและเทคออฟไซเฟอร์
0: เราไม่อยากรออีกศตวรรษเพื่อดูต้นแบบที่น่าทึ่งที่สุดของโลกให้มาถึงหน้าบ้านนี่คืออนาคตเราต้องการทั้งหมดวันนี้เยี่ยมไปเลย
1: เราจึงรวมตัวกันเพื่อค้นหาโลกของแกดเจ็ตที่จะทำให้เราตื่นเต้น
0: กอดเราได้ไหม
1: จากหุ่นยนต์แห่งอนาคตน่าทึ่งมากสู่การเสริมพลังยอดมนุษย์เยี่ยมเลย
0: และใช้ไปดูแรงบันดาลใจสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองแข่งกับเวลาและสู้ไม่ถอย
1: เราสร้างแมชชีน impossible เจ๋งแน่และประกาศให้โลกรู
0: ้เหมือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมได้เวลาของแมชชีน impossible สนุกจังเลยเราออกเดินทางกันจริงๆ
1: เมื่อเราเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่โลกอนาคตของรถยนต์เยี่ยมไปเลย
0: นี่เป็นรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะพาไปจุดที่เราคาดไม่ถึงได้ไหม
1: ไปต่อได้ไกลผมขี่ได้เร็วกว่าคนนั้นอีกอะ
0: นั่นแหละวิธีทำหรือคิดให้พวกเขาเราเจ๋ง
1: ผมตื่นเต้นมากเลย
0: และเรามีความท้าทายที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองที่ไม่เพียงแต่วิ่งบนถนนเอาละเราเจอลูกระนาด
1: แต่วิ่งบนฟ้า Machine Impossible จะบินถลาเหมือนนกอินทรีได้ไหมเป็นไปได้สิ
0: หรืออย่างน้อยที่สุดโอ้พระเจ้าสถานที่แรกนิวซีแลนด์ถ้าเราจะสร้างรถแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบเราจะเป็นต้องคิดนอกกรอบนายต้องรักที่นี่แน่แม็กซ
1: ์ฉันควรกังวลสักหน่อยไหมสถานที่นี้เหมือนฉากในหนังแมดแม็กซ์เลย
0: นี่คือดินแดนพิศวง
1: จริงเหรอถ้าโลกของเรากลายเป็นดินแดนรกร้างหลังวันสิ้นโลกนั่นอะไรเนี่ย
0: นั่นเพื่อนของผมเองรถเครน
2: ผู้นายทำได้
0: เย้สภาพปัจจุบันเหมือนผ่านพายุทอร์นาโดมาแต่รถคันนี้เป็นยอดพาหนะที่ผ่านศึกหนักหลายหน้าที่ร้อยดีใจที่ได้เจอนะริชาร์ดคนนี้คือแม็กซ์
3: แม็กซ์ดีใจที่ได้พบ
1: นี่คือสิ่งที่สวยงามแบบแปลกประหลาดนิดหน่อยทำไมคุณถึงสร้างมันขึ้นมาร
3: อยสร้างมันเขาสร้างเพื่อให้ขนของได้ทั่วพื้นที่นะเป็นเกียร์และเครื่องยนต์และติดโซ่ไว้กับล้อและขับมันไปทุกที่ที่เขาไปได้นะครับ
1: เหมือนถูกบิดเข้าไว้ด้วยกันบอกได้เลยว่ามันแข็ง
0: รถเครนกลับไปเป็นแบบดั้งเดิมอย่างที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3.3 ลิตร 6 สูบพร้อมโซ่มือหมุนและไม้เพื่อทำเป็นโครงซึ่งรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทุกอย่างที่ต้องการและไม่มีอะไรที่ไม่มีเราขอดูได้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยจะพาเราไปไหนได
3: ้รอยคิดว่าพวกเขาต้องลองขับคันนี้ดูมั้ย
1: จะปลอดภัยกว่าถ้าผมขับนะ
0: ปลอดภัยเสมอ
1: คำว่าปลอดภัยจะเหมาะกับรถคันนี้ไหมหรือความสะอาดเรียกข้อมิชาขึ้นมาเอากุญแจมาด้วยนะ
0: สตาร์ทรถยังไง
1: นี่คือเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยใช่ไหมรถคันนี้มีรูปแบบดั้งเดิมโครงรถพร้อมเครื่องยนต์ความสวยงามแบบบ้าๆส่วนที่ดีที่สุดก็คือรถประกอบจากเศษวัสดุน่าสนุกจริง
0: ๆริชาร์ดอยากให้เราสัมผัสประสบการณ์ที่รถของรอยจะมอบให้เราได้ฉันก็เลยบอกว่าจะเดินแล้วก็ปล่อยให้แม็กซ์สนุกกับการขับรถ
1: นั่นฉันนะบ้าไปแล้วส่วนบนล้อทำให้รถคันนี้มีแรงลากที่ต้องใช้ยึดเกาะถนนที่ทำให้รถวิ่งบนทางลาดชันได้อย่างสวยงามเอาละจบแล้วราวของฉันผมดูรอยผู้เชี่ยวชาญและทั้งหมดคือการเบรกโอ้เพื่อนดูเหมือนง่ายตอนนั่งในเบาะผู้โดยสารอ่ะโอ
0: ้เราขับไป5 ฟุตและแม็กซ์ทำให้เราติดอยู่ รถที่สร้างเพื่อขับไปทุกที่ต้องใช้เครื่องมือรถคันนี้มีเครื่องกว้านหนัก4ตันที่ใช้ดึงออกจากจุดที่ยากๆได
1: ้ผมขอโทษที่ทำให้เราติดนะทุกคน
0: ขณะที่แม็กซ์นั่งอยู่ฝั่งคนขับผมขับรถไปขึ้นเนินด้วยเครื่องกว้านโดยมีริชาร์ดอยู
1: ่รอยสร้างรถไต่ภูเขาว้าวเครื่องยนต์ทรงพลังน้ำหนักเบา
0: โอ้พระเจ้าต้นไม้ทั้งต้นจะโค่นออกมาแล้ว
1: และต้นไม้ที่แข็งแรงมากช่วยให้เราขึ้นมาได้แทนที่จะถอยลงไป
0: บ้าเอ้ย
1: ขอบคุณพระเจ้าร
0: ถคันนี้มีความสามารถพิเศษโอ้ยบ้าเอ้ยการเล่นผ่านโคลนเกือบเป็นหนึ่งในความสามารถนั้น
1: เย้
0: ยโอ้ยโหยพระเจ้านี่เราติดอยู่ในโคลนแล้วเพื่อน
1: นี่เป็นประสบการณ์ที่สนุกที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของผมมาเร็ว
0: รถเครนพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสิ่งของสนุกขึ้นจากจินตนาการได้ความสามารถในการสร้างของพวกเราน่าเหลือเชื่อแต่เรายังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่รถคันนี้ทำได้
1: ว้าว
0: ว้าวเย้
1: ยเย้ยคือเท้าจะเปียกแล้ว
0: น่าต้องชอบตอนนี้น่า
1: โอ้เดี๋ยวก่อนมาว่ามันลึกมากเลย
0: รถว่ายน้ำไม่ได้ถ้าไม่มีสนอร์เกิลนี่คือท่อยาว2เมตรที่เชื่อมกับเครื่องยนต์ทำให้รถหายใจใต้น้ำได้วู้ฮู้วู้เย้วู้เย้วู้วู
1: ้โอ้รอยน้ำมันบ้านั่นมันเครื่องยนต์สันดาปที่ขับเคลื่อนใต้น้ำเป็นสิ่งที่แปลกมากและฉันคิดในหัวว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่รอยทำมันขึ้นมาได้ขณะที่รถคันนั้นสร้างเพื่อภาพยนตร์อาร์มาเกดดอนแล้วรถยนต์แห่งอนาคตที่จะรับมือกับนรกมีชีวิตในการขับรถในเมืองล่ะเหมือนที่ฮิปโปผ่านประตูแมวเราจะสร้างรถที่ช่วยรักษาความเป็นคนจากฝันร้ายที่สุดได้ไหมในเยอรมนีมีผู้ที่อาจให้คำตอบนี้ได้ดูเหลือเชื่อเลยโอ้ว้าวศาสตราจารย์
2: นายแม็กซ
1: ์ EO2 ใช่ไหมครับ
2: ใช่เป็นเวอร์ชันที่2ของรถคันนั้น
4: ครับ
1: รถที่เชื่อมต่อกับ EO2 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยืดหยุ่นสูงซึ่งสร้างเพื่อคนที่ขับรถในเมืองให้ง่ายขึ้นหรือรถโชว์หมายแรกก็คือขับซิกแซกผ่าน90องศาทำให้มีศักยภาพรถคันนี้เหมาะเหม่งเลยครับ
2: ถ้าคุณกดปุ่มนี้แค่กดค้างไว้สักพักตอนนี้เราได้ยินเสียงล้อหมุนกดหักไปทางซ้ายคุณเห็นไหมเรากำลังหมุนอยู่หักเพิ่มอีกนิด
1: การทดสอบครั้งที่2เลี้ยวยูเทิร์น
2: คุณทำแบบนั้นแหละ
1: สนุกเลย
2: นั่นแหละ
1: การเลี้ยวยูเทิร์นบนถนน2ช่องกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นี่เป็นการผสมระหว่างของเล่นกับรถโดยสาร
2: ใช่ความสนุกในการขับรถ
1: โอ้ผมไม่อยากเลี้ยวปกติอีกแล้วอ่ะนี่เจ๋งมาก
2: ตอนนี้มีปุ่มนึงอยู่ตรงนี้ถ้าคุณกดปุ่มนี้เอาละ
1: ตายแล้วบอกลาถ้าจอดรถข้างทางโอ้ว้าว

0: เจ๋งมากเลยรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะมันไม่ใช่การเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง
1: ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังจากรถยนต
0: ์นี่จะเปลี่ยนรถยนต์อย่างแน่นอนเลยใช่ไหม
1: ใช่ผมคิดว่านี่เป็นความคิดหนึ่งที่เรามีจากรถคันนี้ลืมทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรถยนต์คุณสามารถเข้าไปในนี้ในพื้นที่นี้ได้นะครับ
0: รถคันนี้จะไม่เข้าไปตรงนั้น
1: ลองกดปุ่มตรงนี
0: ้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แปลกมากเลยนะแกนด้านหลังกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กับแขนด้านหน้าจึงทำมุมกับลำตัวของรถและทำให้รถสั้นกว่าประมาณ1เมตรครับรถคันนี้ค่อนข้างสั้นอยู่แล้วคุณคิดว่าเราคิดถึงรถคันนั้นข้างหลัง
1: เราไหมใช่เชิญเลยโอเคครับ
0: น่ากลัวนะครับแน่ใจเหรอ
1: ใช่เอาเลยไม่เป็นไร
0: ไม่คุณแน่ใจแล้วเหรอที่จอดรถอันเหลือเชื่อผมไม่มีสิทธิ์จอดตรงนี้ไม่มีสิทธิ์จนคุณมีล้อรถแบบนี้ที่คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมีขนาดกระทัดรัดและความคล่องตัวเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นกับรถของเราจริงๆนะครับไม่มันลึกมากคราวนี้ Machine Impossible เราจะไปจุดที่ไม่มีรถคันไหนพาเราไปได้มาก่อนโอ้ว้าว
2: ตลอดทางเราพยายามสร้างสิ่งที่รวมเทคโนโลยีรถยนต์ล่าสุดที่ดีที่สุดไว้ด้วยกันแต่ในแบบ Machine Impossible ของเราขณะที่แม็กซ์สำรวจการนำรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักไปใช้ผมมุ่งหน้าไปสถานที่ที่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของความสนุกและพลังงานเฮ้ยซิมบ้าใช่ไหม
3: พบวิชาหรือเปล่า
2: ใช่แล้ว
3: ดีเลยยินดีที่ได้พบกันเพื่อน
2: งั้นซิมบ้านายได้เยอะเลยสินะ
3: ใช่ใช่
2: เอาล่ะงั้นตอนนี้เราข้ามตรงนั้นไปก่อน
3: ขอบใจขอบใจยินดีต้อนรับนี่คือ Sunsweep Eve
2: สวัสดี Eveเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอีฟสร้างเพื่อเข้าแข่งขันงาน Bristol World Solar Challenge รถคันนี้มีแผ่นโซล่า252ชิ้นที่กลมกลืนกับความสวยงามของตัวถังและมีชุดแบตเตอรี่16กิโลวัตต์ที่ให้พลังงานด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อในระยะทางที่ไกลรถคันนี้คือโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเราได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้ามาหลายคันโดยเฉพาะโซล่าแต่ส่วนมากรูปทรงมันจะเพลียวบางเหมือนซองจดหมาย
3: ข้ายานอวกาศใช่ไหม
2: ใช่
3: แ
2: บบคันนี
3: ้คันนี้น่ารถคันเก่าเราอะ
2: แต่นี่เป็นรถยนต์จริงๆงั้นเรากำลังหาอะไรจากตรงนี้เพื่อไปฝึกขับรถ
3: เดี๋ยวผมจะให้คุณดู
2: เฮ้ยเดี๋ยวงั้นนายก็ไม่ได้รับการฝึกขับรถดิ
3: ไม่
2: ฮับมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมอเตอร์ฮับหนึ่งเครื่องติดตั้งอยู่บนล้อแต่ละข้าง
3: ก็มันเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่าเราเปลี่ยนแรงหมุนจากล้อแต่ละข้างได้นะคร
2: ับ อะไรอยู่ใต้สิ่งเนี้ย
3: จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นช่องลมที่มีชื่อเสียงมากของเรา
2: เหมือนเรือใบคู่อยู่ใต้สิ่งนี้แม้ว่าช่องลมจะทำให้คุณมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นก็ตาม
3: เราเลยต้องการให้รถเป็นรถจริงๆและทำหน้าที่ได้เหมือนรถ
2: คุณจึงพยายามทำให้รถคันนี้ถูกกฎหมายเหรอ
3: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: นอกจากสไตล์ EVE ถูกติดตั้งบนระบบที่ต่างจากรถโซล่าคันอื่นแผงโซล่าให้พลังงานแบตเตอรี่และตัวควบคุมความเร็ว2ตัวควบคุมพลังงานที่ส่งไปยังฮับมอเตอร์2เครื่องด้านหลัง
3: และตรงนี้ที่คุณเห็นคือลิเธียมไอออนหนัก60กิโลกรัมซึ่งให้พลังงาน16กิโลวัตต์ในระยะ500กิโลเมตรและเราทำลายสถิติโลกด้วยรถคันนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งระยะไกลได้เร็วที่สุดบันทึกความเร็วบนบกสำหรับการชาร์จ1ครั้ง
2: เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินอีฟสามารถรับพลังงานได้จากปลั๊กที่เสียบกับกำแพงแค่เวลา2ชั่วโมงสิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในแง่ของพลังงานคือสิ่งที่เหลือเชื่อแต่หากรถคันนี้เป็นรถที่วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายจริงๆผมอยากสัมผัสความรู้สึกหลังพวงมาลัยนั้นแต่ถ้ายังไม่ถูกกฎหมายงั้นก็จอดไว้เถอะ
3: รถโซล่าตอนนี้คุณขับได้ตามใจคุณเลย
2: ด็อกบราวน์กำลังไปเอาล่ะผมจะขับช้าก่อนและอุ่นเครื่องเล็กน้อยคุณจะได้ยินเสียงตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อเกือบพังตั้งแต่แรกทุกอย่างเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่การออกแบบเริ่มแรกที่ดีการขับไปข้างหน้าของระบบบังคับเลี้ยวรุนแรงมากผมรู้สึกเหมือนโดนบดอยู่ในเครื่องเพชรของครอบครัวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่คุณคิดหรอก
3: มันยิ่งยากมาขับรถโซล่าคุณจะไม่มีการบังคับเลี้ยวที่ดีและยังบังคับยากขึ้นเล็กน้อยคุณยังต้องนั่งในที่แคบๆคุณจึงบังคับได้จากตรงนี้ซึ่งตรงข้ามกับตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องของพื้นที
2: ่บางทีอาจต้องดูเรื่องสรีระศาสตร์ในการขับซะหน่อยเลี้ยวยากไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหมุนเข้าเรามาแล้ว เมื่อคุณขับมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างจะราบรื่นนั่นเหยียบไปเลยจะถึงจุดที่หวานหมูแล้วลื่นจริงๆผมชอบมากเลยนะสรุปแล้วผมชอบมากจริงๆยุคของรถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สใกล้จบแล้วแผงโซล่าบนรถไม่เพียงแต่ใช้ได้จริงแต่ความจริงที่ว่ารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอาหารสำหรับความคิดจริงๆเอาละเราอาจต้องลงจากรถเพราะว่าข้อเสียของการมีแผงโซล่าคือพวกเขาออกแบบให้มันดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาและตอนนี้ผมก็กำลังจะละลายแล้ว
0: เราทั้งสองได้เห็นแนวคิดรถยนต์แห่งอนาคตเราจึงพบกันครึ่งทางที่สิงคโปร์ด้วยเหตุธุระที่สำคัญมาก
2: ได้เวลาจิบเบียร์และดูวิดีโอรถยนต์แนวคิดบ้าบอบนอินเทอร์เน็ต
0: สิ่งโปรดที่ผมชอบทำรู้ไหมว่าผมชอบมันมากเลยพยายามทำให้รถแห้งเป็นงานยากพวกเขากล่าวปล่อยให้น้ำเข้า
2: การขึ้นมาจากน้ำและสวมใส่ชุดทักซิโดผู้คนจะชอบกันนะผมไม่รู้ทำไมคนถึงใส่ชุดทักซิโดและยังดูดีอยู่บางคนสร้างรถที่วิ่งใต้น้ำได้แต่เราทำได้ดีกว่านั่นเองรถเหาะเป็นไงล่ะหนังไซไฟสุดเจ๋งอย่าง Blade Runner และ Back to the Future ทำให้มันเป็นไปได้แม้ในยุค80ทำไมเราไม่สร้างรถแบบนั้นตอนนี้เรารวมความกระทัดรัดของรถ EO2 ระบบพลังงานของ EV และ DIY จากรถเครนและสร้างสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็ฝันหา
0: ดังนั้นนายบอกให้เราสร้างรถเหาะเหรอ
2: รถอะไรล่ะฉันคิดว่าเราทำได้ภายในไม่กี่วันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเพื่อนวิศวกรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ไรอันอัจฉริยะวินเซนต์วิศวกรโครงรถยนต์และไวยางอัจฉริยะด้านไฟฟ้า
0: ฉันจะไม่ขับรถคันนี้ด้วยอย่างแน่นอนฉันจะช่วยนะถ้านายอยากสร้างสิ่งงี่เง่าอย่างที่นายพูดฉันจะอยู่ตรงนี้คอยชงชาถูพื้นแล้วก็อาจจะหัวเราะเยาะใส่นายของแมชชีนอิมพอสซิเบิลเราได้ตัดสินใจว่าจะท้าทายแรงโน้มถ่วงโดยการสร้างรถเหาะได้ของเราเองครับจริงๆแล้วมิชาตัดสินใจและผมไม่อยากทำอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ถึงกระนั้นมิชาอยู่ที่ NUS เพื่อทำสิ่งนี้แล้ว
2: แนวคิดเรื่องรถเหาะผู้คนได้ออกแบบรถเหาะมานับปีแต่เราในฐานะทีมต้องทำให้ชัดเจนเราไม่ต้องบินนานเราแค่ต้องพิสูจน์ว่ามันบินได้ซึ่งแปลว่าต้องพิจารณา3สิ่งอย่างแรกคือรถที่จะบินได้ต้องมีน้ำหนักเบาไม่ใช่รถเก่าที่จะตัดให้หล่นลงมาทุกสิ่งที่เราต้องทำคือสนใจเรื่องการลดน้ำหนักของระบบ4ล้อ
4: โอ้เดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องมี4ล้อนะครับ
2: ตุ้มทำให้เป็นรถ3ล้อเลยแม็กซ์ชอบรถ3ล้อดังนั้นเพื่อทำให้ง่ายและลดน้ำหนักเราจะใช้รูปแบบรถ3ล้อที่กระทัดรัดที่สุดต้องมีใบพัดไปด้านหน้าต้องมีแรงผลักมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดจะทำให้เรามีแรงผลักที่เราต้องการและสุดท้ายคือต้องมีปีกหรือสิ่งที่คล้ายๆกับ
4: เราแค่ใช้ร่มชูชีพขนาดใหญ
5: ่มาก
2: ฉันคิดว่านายช่วยลดเวลาลงได้ฉันคิดว่านายทำได้นะ
5: ครับ
2: ร่มชูชีพที่เบามากเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างน้อยนั่นเป็นทฤษฎีรถ3ล้อพารามอเตอร์เบาคล่องแคล่วและไม่กลัวความสูงผมจะเรียกมันว่าเจ้ากระรอก
0: มิชานั่นอะไรเนี่ย
2: นี่คือโครงพื้นฐาน
0: ของรถเหรอ
2: แม็กซ์ไม่ประทับใจแต่เขาต้องทำถ้านายอยากให้รถบินได้นายก็ต้องทำให้รถเบาที่สุดรถ3ล้อไม่ต้องการเพลาหน้าหรือระบบเกียร์ผมเพียงเริ่มแล้วก็ตามทฤษฎีผมต้องบินได้ไม่กี่กิโลเมตรเยี่ยม
0: นี่เป็นชิ้นส่วนของวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงและในกรณีของเจ้ากระรอกยากมากผมจึงรับผิดชอบเรื่องระบบการสั่นสะเทือนสำหรับการลงจอดของรถผมจึงจะทดสอบวัสดุสักเล็กน้อยเพื่อดูว่าจะใช้เป็นแกนได้ไหมโดยทำการทดสอบการสั่นสะเทือนหากเครื่องบินลงจอดเราจะรับน้ำหนักจำนวนมากและเพื่อแสดงเหตุผลว่าทำไมวัสดุแกนถึงสำคัญมากถ้าเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมจะไม่ใช้อะคริลิกแต่ผมพบวัสดุที่เด้งได้มากกว่าเล็กน้อยเสาไฟเบอร์กลาสสามารถรับน้ำหนักสปริงและของชิ้นเล็กๆดูสิครับมันจะทำให้การขับขี่รถคันนี้ดีขึ้นงานต่อไปคือการสร้างแรงผลัก

0: ที่เราต้องใช้บินขึ้นตอนนี้เราเป็นคนรักโลกและได้รับแรงบันดาลใจจาก EVO2 ไฟฟ้าและประสบการณ์ของเขาจาก SunSwift วิชาคิดว่าเราทำเจ้ากับโลกไฟฟ้าได้ในห้องทำงานนี้เราจะทดสอบแรงผลักที่เราต้องใช้จากแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมอเตอร์และใบพัดว่ามากแค่ไหนมอเตอร์เครื่องนี้ที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
1: โอเคงั้นมอเตอร์นี้คือมอเตอร์8กิโลวัตต
0: ์ทีมได้คำนวณเพื่อจะบินขึ้นเราจะต้องใช้แรงผลักประมาณ50กิโลกรัมเพื่อยกน้ำหนักของรถและคนขับและสร้างกระแสลมให้เพียงพอกับร่มชีพให้ยกเราขึ้นเหนือพื้นดินเยี่ยมไปลองกันเลย
1: ใช่แล้วล่ะดี
0: นั่นคือข่าวร้าย20เราไม่ได้ใกล้เคียงแรงผลักน้ำหนัก50กิโลกรัมเลย
2: จะบินได้ไงอ่ะนั่นไม่เหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่พอเลย
0: ความฝันอันน่าตื่นเต้นยังไม่จบครับมิชชาอะไรจะหยุดเราได้เมื่อมีมอเตอร์2ชิ้นและใบพัด2อัน
2: เปล่าเรื่องเจ๋งเกี่ยวกับ2สิ่งคือนายเจอตัวหมุนทั้ง2ฝั่งที่นายไม่มีเหมือนเรื่องหมุน
0: มอเตอร์8กิโลวัตต์2เครื่องจะทำให้เรามีแรงผลักแต่ละข้าง25กิโลกรัมตามทฤษฎีถ้าวันนี้เราโชคดีเราอาจได้ถึง50กิโลกรัมเต็มๆถ้าเราไม่ได้นี่อาจเป็นการบินทดสอบที่สั้นมาก
2: ตอนนี้นายต้องยกด้านนั้นด้วยการออกแบบที่เสร็จสิ้นเราประกอบกันได้อย่าต่อแรงเกินไปเพราะนี่จะเป็นเครื่องบินหรือรถมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่เบาที่สุดได้แล้วเดี๋ยวก่อน
3: ครับ
2: ว่าจะมันร้อน
3: โอเคครับ
2: ได้แล้วนั่นไงดูดีมากเลยนั่นคือแผนของเราเพื่อรถยนต์แห่งอนาคตเราจะไปรับไปดูรถคันโปรดในปัจจุบันของผมซะหน่อยเป็นไงแล้วนายคิดว่าไงอ่ะฉันจะมอบความฝันแบบอเมริกาให้นาย
0: เป็นนายมากๆเลยนะนี่เป็นแบบอเมริกาทั่วไปฉันชอบนะสวยดีแต่ฉันตกใจนิดหน่อยนะ
2: อะไร
0: ฉันคิดว่านายจะเปิดประทุนแว่นกันแดดเปิดประทุนแขนเท้าที่ต่าง
2: เพราะเราขับรถระยะไกลแสง UV และสิ่งอื่นๆจะทำให้ผิวไหม้ได
0: ้ฉันสงสัยว่านายทำข้อดีทั้งหมดของรถเปิดประทุนให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องปิดหลังคาจะได้ไหม
2: โอ้เราเปิดโปรเจคเตอร์และฉายได้ด้วยนะ
0: แล้วเราอาจจะมีกล้องโครโปติดบนหลังคาถ่ายท้องฟ้าที่สำคัญถ้าเราติดตั้งกล้องไว้บนหลังคาและสตรีมวิดีโอมาที่โปรเจคเตอร์ภายในรถแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือเรา
2: ลุยกันเลยฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แถวนี
0: ้ฉันจะไปซื้อโปรเจคเตอร
2: ์โอเคฉันจะติดกล้องอย่าลืมตัวแปลง
0: โอ้ดีที่เตือน
2: ขั้นที่หนึ่งนำกล้องหรือโกโปรไปติดบนหลังคารถของคุณหันกล้องขึ้นบนฟ้าให้ชัด
0: ๆโปรเจคเตอร์เครื่องหนึ่ง
2: ทำไมใหญ่กัน
0: ขนาดไม่สำคัญมิชชา
2: เ
0: ราเข้าเปิดฝากระโปรงขั้นที่สองหาวิธีเปิดฝากระโปรงและเชื่อมตัวแปลงกับแบตเตอรี่รถยนต์
2: จากวิชาคณิตพื้นฐานและเราคิดว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยต้องใช้พลังงานมากเราจึงต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์และตัวแปลงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
0: ขั้นที่สามเปิดโปรเจคเตอร์จริงๆแล้วขนาดโปรเจคเตอร์ก็สำคัญเราต้องใช้ความสว่างอย่างน้อย 4,000 ลูเมนเพื่อส่องตลอดกลางวันไปทดสอบกัน
2: นายนึกออกไหมถ้ามันไม่ได้ผลน
0: ่
2: ะ
0: ไม่ต้องกลัวมิชชาฉันเอาเครื่องเจียมาด้วยฉายภาพ
2: เย้ย เยี่ยมเลย เลนส์ฟิชอายเจ๋งมาก
0: ผู้สามารถบันทึกและเปิดตอนกลางคืนได้และอีกสิ่งหนึ่งเราจอดใต้ต้นไม้นกทำสิ่งที่มันอยากทำเราแห้ง
2: เราจึงไม่เจอแดดรู้ไหมนายไม่ต้องทาครีมกันแดดตอนขับรถแล้วก็เล่นชายหาดเราได้รับการปกป้องนี่เป็นแค่วิวช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่อนาคตของรถยนต์รถผมตัดสินใจสร้างรถยนต์ที่จะบินทะยานรถเหาะไฟฟ้า
0: ถ้าเกิดขึ้นมีคนตายแน่แต่ถ้าอนาคตของรถยนต์ยังใช้น้ำมันนวัตกรรมจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตรงไหนเรากำหนดอนาคตที่เป็นมลพิษเหรอ
2: เก็บกางเกงขาสั้นและครีมกันแดดผมรู้ว่าต้องไปที่ไหนนึกถึงการแข่งรถที่คันที่เร็วที่สุดไม่ใช่ผู้ชนะนั่นแหละเชลอีโคมาราธอนคุณชนะได้เมื่อวิ่งในระยะไกลที่สุดโดยใช้น้ำมันน้อยที่สุดเท่านั้น
0: ทุกทีมทำรถที่มีสไตล์แตกต่างกันออกไป

0: ผู้ชนะ
1: โอ้และสิ่งที่วิ่งพวกเราออกแบบรถเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงอย่างที่มนุษย์จะทำได
0: ้คุณกำลังดูสิ่งที่อาจจะไปได้ดีอนาคตของรถยนต
1: ์ทีมติดอันดับต้นๆประสบความสำเร็จในการวิ่ง3กิโลเมตรครึ่งด้วยน้ำมัน1ลิตรด้วยกันมีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่สิงคโปร์เพราะมหาวิทยาลัยสิงคโปร์อีกแห่งอยู่ที่นี่และพวกเขากำลังทำสิ่งที่พิเศษอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางได้สร้างรถยนต์ที่มีส่วนประกอบพิมพ์ลาย3มิติ50ชิ้น
0: ดูแผงรองรับแบบรังผึ้งนั่นดิ
1: ผมทึ่งไปเลยยูมี่เป็นคนรับผิดชอบในการดูทีมสู้ชัยชนะตอนนี
0: ้แมสฉันเพิ่งค้นพบนี่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบเชิงเทคนิคในปี2015พวกนายจริงอยู่ที่นี่มาก่อน
2: ใช่เรามีงานที่ยังทำไม่เสร็จนะครับ
0: ปีนี้เขากลับมาแล้วก่อนที่รถเหล่านี้จะวิ่งบนถนนแต่ละคันต้องผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคอย่างเข้มข้นชุดการทดสอบที่เข้มงวดได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ารถที่เข้าแข่งขันทุกคันปลอดภัยในเชิงเทคนิคและแน่นอนว่าไม่มีใครโกงตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยนะครับสิ่งที่พวกเขาทำคือการติดสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ซับซ้อนอย่างมากใช้วิศวกร6คนเธอเสียสติแน่โอ้ไม่เธอไม่เป็นไรขอโทษนะขอโทษผมผิดเอง
1: สิ่งทำให้แน่ใจว่าแต่ละทีมมีคุณสมบัติเชิงเทคนิคตรงกับประเภทของรถของพวกเขาและไม่มีเรื่องน่าขันเราพบว่าเมื่อปีที่แล้วที่พวกเขาผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันเพราะว่าพ้นเส้นตายไปเพียง10วินาทีทุกรถยนต์จะได้รับการตรวจสอบ100รายการเชลไม่ได้ทำแบบหย่อนยานและผมแปลกใจเรื่องการตรวจสอบและระดับคำถามที่พวกเขาถามแม้แต่น้ำหนักของคนขับยังถูกถาม
2: ก่อนสวมหมวกหนัก 68.2
1: ไม
2: ่ตอนนี้หลังสวมหมวก 70.2 ครับ
1: เอ้ยโชคดีไปนะเจ้าหมวกผ่านมาครึ่งทางและเหมือนว่าทีมนี้เกือบจะไม่ผ่านมาถึงการตรวจสอบอย่างสุดท้ายแล้วนะครับและผู้ชายคนนี้ไม่มีทางพลาดแน่นอน
3: แล้วค่ากำหนดของแบตเตอรี
2: ่ซีรีส์7ค่าพาราเรล11
1: ผมประมาทแทนทีมนี
3: ้เราจะให้ผ่านเพราะฉันคิดว่าน่าจะปลอดภัย
2: สติ๊กเกอร์ที่เจ๋งที่สุดเลย
0: การแข่งขันสิ้นสุดแต่ในการแข่งขันแบตเตอรี่ไฟฟ้า NTU แพ้ให้กับมหาวิทยาลัยดีลาซาลของฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลเกียรติสูงสุดด้านประสิทธิภาพแบตเตอรี่แต่คะแนนระยะทาง 77.3 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ทำให้สิงคโปร์ได้ลำดับที่3ไปครองหมายความว่าพวกเขาได้สร้างรถที่วิ่งได้เกิน70กิโลเมตรในปริมาณพลังงานเท่ากับล้างตะกร้าสัตว์ฆ่าม
2: ีความสุขมากครับเย้
1: ดังนั้นการแข่งขันที่เหลือเชลเชิญเราไปดูผู้ที่ใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากหนึ่งในรถดีเซลของพวกเขา
0: ขอให้คนที่เจ๋งที่สุดชนะ
1: ฉันคิดว่างั้น
3: โชคดีนะโชคดี
1: ขอบคุณเอียนเป็นผู้ดูแลการขับอีโคเขาจะนั่งตรงเบาะผู้โดยสารขณะที่เราวิ่งรอบสนามแต่ละรอบในระยะทาง 1.2 กิโลเมตรทั้ง3รอบไปฉันบอกให้ไปนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ยากในการแข่งขันที่ผมเคยเห็นมาผมวิ่งได้เร็วกว่านั้นอีก
0: ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณขับยังเกี่ยวกับวิธีการขับเอาล่ะแผนของผมคือขับให้ดีและช้าและปล่อยให้แรงเวียงเนี่ยพาเราเลี้ยวไปพวกคนติดรถอย่างแม็กซ์ไม่เข้าใจว่าคุณไม่สามารถเหยียบย้ำแต่คันเร่งได้แต่คุณต้องเป็นคนขับรถที่ระมัดระวัง
1: ผมขับได้เร็วกว่าเจ้านั่นอีก
0: ดวงอาทิตย์อาจลับขอบฟ้าขณะที่เราขับอยู่แต่เราไม่สนใจเรื่องความเร็ว
1: เขาคลานเข้าเส้นชัย
0: เย้เพื่อนเขาทำกันอย่างนี้แม็กซ์ต้องเอาชนะ 88.8 มิลลิลิตร
1: ไปเร็วไปลุยกันให้เสร็จกันเอียน
0: ใส่หน้ากากเข้าที่น่าจะต้องผิดหวังไม่มีทางหรอกคุณได้ยินแล้วใช่ไหมเท้าหนัก
1: ตอนนี้ผมมักคิดว่าวิธีที่จะมีประสิทธิภาพคือใช้ความเร็วที่พอดีและไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อนแต่เอียนดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย
3: จำไว้ว่าเราต้องหยุด
1: การแข่งขันอะไรท่านนายต้องหยุด
3: เบรกเบรกเบรกเบรก
1: ได้นายต้องหยุดตระหนก
3: หยุดนี่สัญชัยโอ้พระเจ้า
0: เนี่ยนายทำอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: นี่ขับของนายโพเดียมของฉันอยู่ไหนอารามิชาอยู่ไหนมิชาอยู่ไหน
3: หยุดประมาณนั้น
1: น่ะโอ้ผมเกือบถึงตรงนั้นน่ะ
3: มากกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย
0: เพื่อนเขาต้องไปเอาอีกอัน
1: ผมใช้น้ำมันไปเยอะจึงวัดไม่ได้ในการวัดเพียงครั้งเดียวผมคิดว่าอาจจะเสมอเพราะผมขับดีกว่าและสนุกกว่าและนายขับหน้าเบื่อยินดีด้วยนะ
0: ได้เวลากลับไปสร้างของเราเองและจุดประกายที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ขณะที่เราเตรียมพร้อมและเตรียมตัวเพื่อสร้างชื่อในอนาคตแห่งรถยนต
1: ์คุณดูแลวิชแบงเจลลี่เทคนิคทั้งหมดนี้สู้หยานเป็นกูรูด้านโปรแกรมที่จะดูแลด้านการควบคุมเจ้ากระรอกตอนนี้มิชาให้ผมดูแลเรื่องแรงขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก50กิโลกรัมของรถ3ล้อสู้ยานคิดวิธีง่ายๆในการจัดการความเร็วที่ใช้ตัวควบคุมนี้หากเราทำแบบนั้นรถจะเร็วขึ้นผมทำแบบนี้รถวิ่งช้าลง
0: เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ทุกอย่างไปได้ดี
1: ที่หมดแล้วเชิงเทคนิคอย่างมากฉันไม่อยากทำให้นายเบื่อนะ
0: นั่นอะไรอ่ะ
1: ฉันทำปุ่มฉุกเฉินที่งดงามที่สุดในจักรวาลให้เรา
0: ดีมากเอาล่ะฉันจะปล่อยให้พวกนายทำกันขอบใจนะ
1: ขอบใจที่เล่นตามน้ำผมทำเสร็จแล้วไปก่อนนะ
0: ตัวถังเสร็จแล้วเราจึงต้องเดินสายไฟนายช่วยหาวงแหวนอีกชิ้นให้ฉันหน่อยได้ไหมติดมอเตอร์ใบพัดระบบควบคุมว้าวเรามีไฟแล้วเรามีตัวควบคุมเจ้ากระรอกเสร็จแล้ววินเซนต์เปิดประตูโอ้พระเจ้ามีประตูอีกบานด้านหลังประตูผมจะหัวเราะถ้าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นดีเหมือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมตอนนี้เราอยากรู้ความคิดบ้าๆของเราที่จะสร้างรถที่ขับได้จริงถ้าคุณสงสัยว่าพวงมาลัยอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะโอ้โอเราเจอลูกระนาดมันอยู่บนพื้นคุณบังคับรถคันนี้ได้ด้วยคันเหยียบเพราะเมื่ออยู่บนฟ้านักบินจะต้องปล่อยให้มือเป็นอิสระเพื่อควบคุมร่มชูชีพแต่ตอนนี้ผมปล่อยส่วนนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญดูแลสนุกเสมอที่ได้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆอ่ะนะเอารถกลับไปเอาไปเก็บกันช่วงนี้ของ Machine Impossible นั่นไงดูเจ๋งมากเลยเราสร้างรถยนต์ที่กระทัดรัดเบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบินได
1: ้แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้งั้นอนาคตของรถยนต์ไม่ใช่แค่อากาศพลศาสตร์แน่เจ๋งก่อนที่เราขับรถออกไปเราเลือกหยุดพักระหว่างทางที่เกาหลีช่วงกลางฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและวิชาบอกให้มาพบเขาด้านนอกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซ
0: ไงเพื่อนขึ้นมาน
1: ายจำได้ไหมว่ามีอะไรอยู่บนหลังคา
0: ฉันลืมกาแฟไว้ข้างบนเหรอ
1: ใหญ่กว่ากาแฟอีกรถคันนี้เจ๋งนะเนี่ย
0: แล้วอย่างนั้นนะ
1: ขับสบายใช่ไหม
0: โอเค
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ใช่สบายมาก
1: ขอพูดหน่อยสบายมากเลยล่ะ
0: หมายความว่าไง
1: ได้ควรวางมือไว้ตรงนั้นไหมและเท้าตรงนี
0: ้ไม่เพื่อนไม่เป็นไรนี่คืออนาคตไร้คนขับ
1: ทำให้ฉันขนลุกสู้เพราะกลัวเลยอาจมีนักเรียนอยู่ด้านหลัง
0: ใช่พวกเขาทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ฉันขับแบบนี้มาทั้งวันลื่นมีพลังงานคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่ทำให้คุณแน่ใจว่าจะไปจากจุด A ไปยัง B ได้อย่างปลอดภัยรถขับเคลื่อนอิสระทุกคันต้องเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้รถคันนี้ใช้ระบบไลด้าที่ใช้เลเซอร์64ตัวหมุนอยู่ที่10รอบและสร้างจุดข้อมูล 1.3 ล้านต่อวินาทีเพื่อสร้างแผนที่สภาพแวดล้อม3มิติสิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับผมคือการนั่งในเบาะคนขับรถขณะที่รถแล่นไปตรงหน้าและคุณมีความรู้สึกว่าใช่ฉันไหมฉันทำเหรอนายเห็นนั่นไหมคนที่ขับรถอยู่ตรงหน้าเราอ่ะหยุดและตอนนี้ไปต่อแล้วขณะที่ทำแผนที่สภาพแวดล้อมมันจะเปรียบเทียบกับแผนที่สภาพแวดล้อมที่สร้างไว้ก่อนที่มหาวิทยาลัยได้ทำเอาไว้และมักจะเทียบกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่อยู่ในระบบแล้วเพื่อให้รู้จุดอย่างมั่นยำ
1: และสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างคนล่ะคนเดินถนนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบล่ะว้าว เจ๋ง

0: าหน่อย
1: หยุด
0: ไปต่อเมื่อเหมาะที่จะไปฉันต้องคิดว่าระบบที่ควบคุมรถได้แบบนี้ที่สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกทิศทางและคำนวณสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะขับได้ดีกว่าคนซะอีกนะ
2: ฉันคิดว่าเราสู้กับสิ่งนี้ไม่ได้หรอกการขับอัตโนมัติอย่างเต็มตัวแบบนี้มาแล้วแล้วนารูไบมิชาจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อจากการขับรถอัตโนมัติในรถที่ทุกคนทุกวันนี้สามารถขับได้ไงเพื่อน
0: ไง
2: เป็นไงบ้าง
0: สบายดีเกิดอะไรขึ้นกับรถเทสลาค
2: ันโอ้อากาศดีฉันคิดว่าจะพารถไปเดินเล่น
0: น่ะทำแบบนั้นได้ไง
2: ซัมมอนเป็นแอปที่ทำให้คุณเดินกับโมเดล S เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงได้
0: เดี๋ยวนะถ้านายแสงมันเดินหน้าและฉันไปยืนตรงนั้นมันฉลาดพอจะไม่ทำลายฉันไหม
2: อู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ทดสอบเลยดีกว่า
2: โอ้
0: ฉันตกใจนิดหน่อยนะ
2: เทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูของโลกหนึ่งในคุณสมบัติสุดเจ๋งที่รถคันนี้มีก็คือการลดจากระบบอัตโนมัติเรียกว่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติหากคุณแตะที่ก้านนี้เราจะเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้ระบบนี้ทำงานมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก6ตัวอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถที่จะตรวจสอบในรัศมีรอบรถ
0: ไปดูกันว่าจะเลี้ยวตามไหมนี่ต้องแปลกแน่จะไปทางไหนกัน
2: เลนน่ะเจ๋งคุณสมบัติขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนเลนไม่ใช่แค่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังแบบระบบช่วยขับขี่ทางไกลคอมพิวเตอร์จะอ่านเมื่อมีช่องระหว่างเลนที่จะสร้างความปลอดภัยให้พร้อมที่จะเปลี่ยนหากมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันเพราะรถที่อยู่รอบๆจากนั้นเซ็นเซอร์จะทำงานและเทสลาจะตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับเราเปิดไฟสัญญาณไว้จึงรู้ได้ว่าเราพยายามจะขับไปต่อขณะที่เซ็นเซอร์รู้ว่ามีช่องว่างมันจะให้เราไปว้าวไม่ใช่ฉันที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ฉันบนถนนที่มีการจราจรนี่ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะ
0: ชัดเลยฉันดีใจที่ทำงานได้ดีในระยะยาว
2: ข่าวใหญ่คือเราไม่เพียงแค่แท็กไฮไฟกันได้นะแต่ไฮเทนไปเลยแต่นารู้ไหมมิชาปุ่มโปรดของฉันพร้อมไหม
0: เราแบบสุดขั้ว
2: แบบสุดขั้ว
0: ช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเข้าใจว่ารถยนต์แห่งอนาคตเป็นยังไงจากนั้นเราจะสร้างรถของเราเอง
2: ล่มร่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแฝดที่เราเดินทางโดยไม่ต้องใช้ถนนฉันอดใจรอดูไม่ไหวแล้ว
0: เพื่อนรันเวย์นี้ร้อน
2: รันเวย์นี้สวยใช่ไหมและอากาศก็ดี
0: เช้าที่สดใสเช้าที่แสนสดใส
2: ที่เหมาะกับการบิน
0: เหมาะกับการบินเราสร้างรถเหาะเพื่อ2เหตุผลการขับและบินมันต้องสำเร็จทั้ง2อย่างถึงจะสำเร็จจริงๆทำไมงั้นผมจะโทษแม็กซ์
3: ตื่นเต้นนิดหน่อยที่จะได้เห็นรถเหาะนะครับ
2: สำหรับเที่ยวบินแรกเราขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นร่มร่อนมากกว่า25ปีมี6กางเกงยีนนารินนักบิน
4: โอเคตามนั้นก๊อปปี
5: ้ผมได้ยินชัดอยู่ครับ
0: ทดสอบลิ้นปี่ผีเสื้อ
2: เราจะบินขึ้นเหนือพื้นมีการตรวจสอบก่อนบินเล็กน้อยการทดสอบลิ้นปี่ผีเสื้อสนุกมากนับถอยหลังให้ผม
5: 3 2 1ไป
2: น่ากลัวนะผมต้องนั่งตรงนั้นพร้อมกับใบพัดที่เร็วเหลือเชื่ออยู่ด้านหลังขณะที่คนอื่นคอยจับให้ผมบินขึ้นไปเราอยากเห็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า2เครื่องว่ายกได้ยังไง
0: ไม่ปล่อยให้หมุน
2: อย่าหยุดฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไร

0: ไม
1: ่ยังขับได้แต่เหมือนเกมจบแล้วจากความเห็นเรื่องโครงสร้างความเสียหายหนักมากครับเราเสียแผงไฟเบอร์คาร์บอนที่ซ้อนกันเราทำแผงกันลมอลูมิเนียมด้านซ้ายของตัวรถงอ
0: แต่เรามีอะไรต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะบิน
1: ใบพัดตัวหนึ่งเสียหายกว่าที่คิด
2: เราเอามาใช้ไม่ได้
1: เราจึงพบกับความวุ่นวายเล็กน้อย
3: วุ่นวายรถของเราชน
4: ผมเสียการควบคุมที่ล้อหน้าจึงเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี
3: ้แต่หลายคนไม่ยอมแพ้ง่าย
1: ๆซ่อมได้แล้วเราจะได้บินฉันยังเรายังจะไปบินกันฉันต้องเอานี่ให้หน่อยคิดไว้กับอันนั้น
3: เหลือเชื่อเลยดูเหมือนใหม่เลย
1: เอาล่ะทุกคนผมคิดว่าได้เวลาเอารถออกมาแล้วนะไปเลยมะค่อยวางนะค่อยจริงๆนะไม่ทำอะไรล้อเล่น
3: คิดซะว่าเราฟาดเคราะห์ไปนิดหน่อยก็ดูไม่เลวนะ
1: พร้อมจะบินแล้วใช่ไหม
4: ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องทิศทางลมควบคุมร่มร่อนได้ยากขึ้นเล็กน้อยครับ
1: นารินต้องนำเครื่องขึ้นเพื่อร่มชูชีพกับลมได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว
3: ้เอาละทนายมั่นใจแล้วให้สัญญาณเรานะ
4: ได้ครับ

0: มีลมพัดขวางจากรันเวย์ที่ทำให้นารินบินไม่ได้เขาต้องคอยเลี้ยวรถไปรอบๆเพื่อหาลมแต่ลมยังไม่แรงพอทุกคนจึงแทบจะหยุดหายใจกันเลย
1: นั่นอาจจะใช่นะ
0: เป็นเรื่องเหลือเชื่อจะได้เห็นผลงานสร้างของเราทั้งขับและบินได
1: ้ไม่มีการปล่อยไอเสียน้ำหนักเบามากและสวยงามที่สุดบนท้องฟ้าผมสารภาพเขาบินอยู่เขาควบคุมได้ยังไงนะผมไม่แน่ใจแต่เขาอยู่บนนั้นและบินอยู่มาแล้วเราจะได้เห็นระบบกันสั่นสะเทือนว่าทำงานดีไหม
0: มาแล้วช้าช้า
1: โอ้เขาทำได้เขาทำได้อะเย้ย
0: ไม่ไม่โอ้พระเจ้าทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างปลอดภัยไหม
2: ใช่ทุกอย่างปลอดภัยเป็นการลงจอดที่สมบูรณ์แบบ
1: โว้ตลอดการเดินทางผมอยากบอกว่าเราได้เห็นอนาคตแห่งรถยนต์ที่เจิดจรัส
0: ใช่แล้วรู้ไหมรถทุกคันจะไม่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็สนุกขึ้นหรือโลกมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
1: และนั่นเรียกความมั่นใจใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าเรามีคนอยู่ข้างนอกที่คอยนำทางเราไปในทิศทางที่ถูกต้องจากนั้นก็มาสร้างรถเหาะแต่นายรู้ไหมมิชาสุดท้ายแล้วฉันค่อนข้างประทับใจนะนายทำให้รถเหาะได้
0: ใช่จอร์ดนั่นไม่ใช่รถที่ดีที่สุดฉันรู้แต่ว่าน
1: ั่นไม่ใช่รถอยู่ดี
0: ก็จริงแต่บินได้แค่ให้เห็นจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นสิ่งที่น่าทึ่งที่นายสร้างได
3: ้ตัวอย่างตอนต่อไป
0: ครั้งนี้เราออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่มากความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันและน่ากลัวมากที่สุดในโลก
1: ดังนั้นในการต่อสู้ของมนุษย์กับเครื่องจักรจะชนะได้จริงๆเหรอ
0: พวกมันมีศักยภาพพอที่จะฉลาดกว่าแกร่งกว่าหรืออันตรายกว่ามนุษย์หรือไม
1: ่หรือมนุษย์จะเหนือกว่าย
4: ินดีที่ได้พบ
0: เราจะใช้สิ่งที่เห็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถสู้กับมนุษย์และเอาชนะได้และท้าทายให้มันรู้ว่าคู่ปรับของมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราน
1: ี่คือมนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรแต่เราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำลังตามหาเครื่องจักรที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมของตัวเอง
0: นั่นจะทำให้มนุษย์แพ้ย่อยยับไหม
1: ใช่แต่ฉันกำลังนึกถึงโลหะชะงักมากกว่านะมิชา
4: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยี

และสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชัยชัยเป็นไร
1: เฮ้ยชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
2: จำเรื่องเมื่อ3เดือนก่อนได้ไหม
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะเราจะใส่เข้าสิงหรือไง
3: รอไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรอะไรวะ
4: หุ้ยรวยเงินล้าน
3: เพื่อนสมัยมหาลัยนั่นแชร์มาก็เลยลองทักไปถามรายละเอียดมันดูเฮ้ยเจ๋งเว้ย
4: เจ๋งยังไง
3: อ่ะนี่
0: อะไร
3: คือไอ้กรุ๊ปเนี้ยมันเป็นกรุ๊ปที่ชวนให้ลงทุนออนไลน์แค่เราโอนเงินไปให้เขาเขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหุ้น Forex
0: โอ้ไอ้ถุงยางอะนะ
3: นั่นดูเหล็ก
0: แกจะบ้าหรือเปล่าแกไปโอนเงินให้เขาเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ย 100% เลยยิ่งกว่าแม่มณีอีก
4: อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะ
0: มันฟังดูแล้วมันเหมือนกับไอ้แชร์ลูกโซ่ไอ้พวกต้มตุ๋นเลยนะ
3: ก็ไอ้มีความคิดแบบนี้ไงถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีอ่ะได้ยินไหมไอ้ใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะ
4: สรุปว่า
2: เป็นอย่างที่นายบอกอ่ะสามงวดแรกอ่ะทุกอย่างเป็นปกติจนมาถึงครั้งสุดท้ายเราก็เลยโอนก้อนใหญ่ไปอ่ะ
4: เท่าไหร
2: ่แสนหนึ่งแล้วพอหลังจากโอนเสร็จมันบล็อกแชทบล็อกทุกอย่างหมดเลย
4: เดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจกันส่วนเรื่องบิ๊กไบค์ถ้านายอยากได้จริงๆเราคิดว่าเราให้ได้
0: ใช่ไง
4: บิลลี่ไม่ต้องเกรงใจ
2: บิ๊กไบ
4: ค์แล้วถ้าไม่พอนี่ถึงถุงนึง
2: บิ๊กไบค์กู
5: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกแบบนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับดังนั้นเราต้องระวังการลงทุนในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินความจริงซึ่งมันไม่มีจริงครับเราต้องตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทุกครั้งก่อนลงทุนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: ขอบคุณค่ะคุณยาย
1: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆ เก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
0: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
0: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้ค้นพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ
4: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน เอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
7: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
6: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
7: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับเพจ Facebook NBT NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับค่ำคืนวันนี้นะครับยังคงติดตามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะครับโดยกรมชลประทานได้มีการยืนยันว่ามวลน้ำเหนือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับขณะนี้เร่งปรับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่จะสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมถนนที่ขาดที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานได้ออกมาระบุนะครับบอกว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้โดยกรมชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยและเขตตัวเมืองอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-70 เซนติเมตรจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอเร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและยกของขึ้นที่สูงครับ
2: พยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างนะครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เขตลุ่มเจ้าพระยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวผงเพกบางๆนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะขอคลอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่แต่ตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอีกสักวัน2วันนะครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับกรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นครับมีการกัดเซาะท่อลอดจนทำให้ถนนขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและซ่อมแซมด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% โดยเน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาครับมีปริมาณน้ำ 94% ได้งดการระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลสะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านจุดพีคและเริ่มทรงตัวแล้วซึ่งชลประทานได้ผันน้ำเข้าทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมือง
2: เก็บน้ำดอกกรายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็อ่างเก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานน้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเกิดขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายาม ก็บนะครับเก็บเขื่อนขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำปราจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำในดุบดินเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระปงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของพัสดุเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกง
0: ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองนะครับมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้ครับเป็นช่วงที่น้ำทะเลขาลงสามารถช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ส่วนมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาประเด็นนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายอมรับว่ามวลน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมานั้นจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ยืนยันว่าจะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือและอาจจะซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครบอกว่าทางกรมชลประทานได้รายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพมหานครสู่อ่าวไทยและคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่จะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชนพร้อมทั้งประสานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
3: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ 100% นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับโดยใจความนั้นระบุบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับในวันที่4ตุลาคมครับบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบส่วนวันที่5ถึง6ตุลาคมครับภาคที่ได้รับผลกระทบจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนั้นจะมีฝนลดลงครับวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะได้รับผลกระทบรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆวันที่7ตุลาคมจะมีฝนลดลงทั้งนี้ครับเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ติดตามการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเตรียมรับสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่กำลังจะไหลเข้ามาซึ่งก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังแล้วค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.พร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมกับกล่าวว่าจากการติดตามศักยภาพของเครื่องสูบน้ำที่ประจำอยู่ที่คลองรังสิตเพื่อสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีอยู่20เครื่องปัจจุบันใช้งาน14เครื่องอีก6เครื่องนั้นใช้สลับกันโดยอีก1เครื่องสามารถสูบน้ำได้ประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับการรองรับมวลน้ำเหนือที่จะระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาในอีก 2-3 วันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนตอนนี้มีการทยอยแจ้งเตือนประชาชนแล้วเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะ
4: มีการแจ้งเตือนนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ในเขตนอกคันนะครับก็ให้เตรียมรับว่ามันจะมีน้ำที่อาจจะต้องสูงขึ้นนะครับจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเหนือเขื่อนเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำสะสมรวมกันซึ่งอาจจะเกินขีดความสามารถของเขื่อนนะครับที่จะรองรับได้เพราะเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนคดน้ำไม่ได้เป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ต้องระบายออกมาแต่ว่าการระบายเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆระบายนะครับให้มีผลกระทบต่อน้ำต่อพื้นที่ใต้เขื่อนเนี่ยนะครับให้น้อยที่สุดในแต่ละวันแต่ละวัน
0: ด้านกรุงเทพมหานครนะครับออกมาชี้แจงประเด็นโครงการแก้มลิงที่หายไปครับยืนยันว่าน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยปรับวิธีการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะกับพื้นที่เน้นความคุ้มค่าส่วนการเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นสามารถยื่นในระบบออนไลน์ได้ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านออกมาชี้แจงกรณีโครงการแก้มลิงที่หายไปนะครับแล้วก็มีดราม่าออกมาโดยท่านยืนยันนะครับว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแก้มลิงถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงสำหรับพื้นที่บึงรับน้ำคลองคูบอนเขตคันนายาวและเขตคลองสามวาซึ่งตกเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับหากดำเนินการโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวรคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกและการปรับปรุงคลองหรือทำทางลัดน้ำและอุโมงค์จะสามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำริครับ
5: คือสมัครแก้มลิงคือนายที่กำลังแก้มลิงแต่สถานที่นี่ไม่ใช่ท่านพระราชทานสถานที่มานะพวกเราไปเขาไปเรียกกันเองไงแล้วผมว่าอันนี้ก็ต้องเราน้อมรับทุกอันน่ะโครงการของพระองค์ท่านซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะอย่างแก้มลิงปัจจุบันที่ทำอยู่ก็แถวฝั่งตะวันตกที่อยู่ก่อนลงทะเลจากบางขุนเทียนก็มีแก้มลิงใหญ่เพราะมีแม่น้ำหลากเข้ามาแล้วก็เอาพักไว้แล้วก็ท่านแก้มลิงที่เราเห็นเนี่ยตัวใหญ่ก็ต้องมีแม่น้ำขนาดใหญ่หรือว่าสายน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถพักน้ำเช่นเป็นทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตกมาตะวันออกเอาน้ำเข้าปุ๊บพอน้ำเบาลงก็เอาน้ำออกมันต้องมีสายน้ำหลักที่ดึงน้ำเข้ามาด้วย ก็ต้องขออยากให้ผมว่าตอนนี้คือเราไม่มีทางเลยว่าท่านได้ทานอะไรเนี่ยคือที่ดีๆหลายเรื่องเลยแล้วก็ต้องมาประกอบกันไงก็ต้องขอจะไปดราม่าเรื่องประเด็นนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราพยายามเอาประโยชน์สูงสุดแต่ที่บอกว่าไม่ใช่ที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่ต้องไปซื้อมาด้วยไม่มีเวลานอนเพิ่มขึ้นบ้าง
6: ขอใจไหมอาจารย์
5: ไม่เป็นไรครับเราก็ทำเต็มที่นะแต่ผมว่าไอ้เรื่องที่จะมาอิงกับโครงการต้องรีไม่มีผมว่าอันนี้แบบอันนี้ต้องขอร้องว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราดูตามเทคนิคเป็นหลักว่าอะไรที่ดีเราก็ทำอย่างที่บอกว่ามันคืออาจจะมีคนที่ต้องการคนที่อยากจะแบบอยู่ริมบึงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนที่อยากได้หรือว่าแถวนั้นก็จะช่วยแต่มันเป็นแก้มหนึ่งสำหรับจังหวัดเนี่ยต้องดูว่าภาพรวมมันเฮ้ยมันได้น้ำมาจริงหรือเปล่าน้ำมันเข้ามาได้ไหมจะออกยังไงต้องลงทุนอะไรบ้างเงี้ยแล้วมันผมว่าถ้าเกิดมันก็เป็นโครงการที่มีมานานแล้วแล้วก็มีการคิดกันมาว่าเออมันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีที่มาทดแทนนะก็เชื่อว่ามันมีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า
0: ส่วนเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทมนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ว่ากทมท่านบอกนะครับว่าในการยื่นขอรับเงินเยียวยาไม่ต้องใช้ใบแจ้งความประชาชนไม่ต้องไปสถานีตำรวจสามารถยื่นเรื่องได้2ช่องทางดังนี้คือ1ยื่นผ่านระบบออนไลน์ครับโดยดาวน์โหลดแบบคำร้องแนบภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนบัญชีธนาคารโดยเตรียมเปิดระบบในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้2ก็คือการไปยื่นที่สำนักงานเขตครับพร้อมกันนี้นะครับเตรียมปรับเพิ่มเพดานการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยแบ่งเป็นค่าซ่อมแซมบ้านจากตามความเสียหายนะครับจะมีการจ่ายตามจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 88,600 บาทคือเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ 49,500 บาทเท่านั้นนะครับส่วนค่าที่พักชั่วคราวครับไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนครับสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพจ่ายตามความเสียหายจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทจะมีเงินปลอบขวัญบาดเจ็บอีก 2,300 บาทนะครับสำหรับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจะปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับของความเสียหายครับ
5: คงไม่ได้เร็วตีนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าคนจำนวนมากแล้วมันต้องให้รอบพ่อก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรากังวลอยู่นะสองเรื่องคือเรื่องฟื้นฟูกับเรื่องเยียวยาที่เป็นเรื่องหนักเลยเผื่ออาจจะหนักกว่าตอนช่วงนี้อีกเพราะมันจะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมันต้องมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยครับก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะปรับกระบวนการให้เร็วแต่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยครับ
1: ส่วนทางด้านของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาบอกว่าได้ติดตามเรื่องแก้มลิงหรือว่าโครงการบึงรับน้ำคูบอนมาตั้งแต่ปี2564แล้วพร้อมทั้งนำเอกสารและหลักฐานมาชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วยยืนยันว่าเรื่องนี้ชาวบ้านเห็นด้วยกับการที่จะมีบึงรับน้ำเพื่อให้ทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการบริหารวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะโดยนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับโครงการบึงรับน้ำคูบอนที่มีศักยภาพรับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่พร้อมทั้งยังมีหลักฐานเอกสารออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการจัดทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2560และประชาชนก็เห็นด้วยขณะเดียวกันก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเว้นคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี2564และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมที่ตั้งไว้เพียง 254 ล้านบาท

0: าทแต่เมื่อนายชัชชาติเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2565กลับยุติลงโดยที่ผ่านมาก็มีการยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งพร้อมทั้งยืนยันว่าการที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้นายชัชชาติลาออกแต่ว่าต้องการให้โครงการบึงรับน้ำคูบอนนั้นกลับมาเพื่อให้ทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะ
1: ผมไม่ได้เริ่มพูดวันนี้ในปี2019ผมพูดมาปี64พี่หมีเมื่อสักครู่ท่านพูดในปี60ในปีนั้นที่เขาส่งเรื่องไปส่งถึงท่านเรียบร้อยวันนี้ท่านรับตำแหน่งเนี่ยมัน254ล้านแล้วถ้ามันราคาจะเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นแค่300กว่าล้านมูลค่าในการทำโครงการอีกพันกว่าล้านบาทเศษท่านเอาหมื่นล้านมาจากไหนครับวันนี้ที่ดินตรงนั้นจากเดิมเป็นพื้นที่เกษตรทำนาอยู่มันเป็นบึงรับน้ำโดยธรรมชาติท่านครับเขาชงสำเร็จรูปมาม่าให้ท่านแล้วงบประมาณมีประชาพิจารณ์ผ่านร่างพระราชกฤษฎีกาพร้อมรอท่านเดินต่อท่านไม่เดินท่านไม่เดินเพราะท่านเกรงใจบริษัทในทุนอสังหาริมทรัพย์ใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทเดียวกับที่ปรึกษาของท่านน่ะอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันกันแบบนี้ว่าท่านชาติต้องพูดเรื่องจริงสิ่งที่ผมมาเรียกร้องวันนี้ผมไม่ได้เรียกร้องให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องสำนึกของท่านเองในการแสดงความรับผิดชอบผมไม่ก้าวล่วงแต่ที่ผมอยากให้ท่านทำคือเอาบึงรับน้ำคูบอนกลับมาครับเอาบึงรับน้ำคูบอนตามแนวพระราชดำริที่เป็นแนวหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริกลับมาครับเพราะมันทำให้กรุงเทพภาคตะวันออกไม่ต้องจมน้ำอีกต่อไปที่ท่านพยายามบอกประชาชนมาเสมอเรื่องของอุโมงค์ยักษ์หนองบอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับมันเป็นโครงการบึงมันเป็นโครงการอุโมงค์ยักษ์ที่คู่กับแก้มลิงตัวนี้ครับแล้วท่านออกท่านตัดออกไปครึ่งนึงมันได้เหรอครับ
2: คุณผู้ชมคุณพัทรวดีเคยไปเที่ยวสวนสยามไหมครับ
0: ค่ะเคยไปค่ะ
2: เนี่ยเคยไปตั้งแต่สมัยเด็กยังในความทรงจำอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมสวนสยามถูกน้ำท่วมนะครับโดยสวนสยามซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเจ้าของสโลแกนความสนุกทะเลกรุงเทพกำลังจะเหลือไว้เพียงแค่ชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับต้องติดตามเพราะขณะนี้กำลังมีน้ำท่วมเต็มทุกตารางนิ้วคาดว่าจะใช้งบประมาณในการฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเลยนะครับดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะครับประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามสยามอเมซิ่งพาร์คท่านออกมาเปิดใจครับถึงวิกฤตครั้งใหญ่นี่ดูตามภาพเลยนะครับมีน้ำท่วมครับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านผ่านเฟซบุ๊กของสวนสยามโดยระบุบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ครับสวนสยามปิดให้บริการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาและก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่ช่วงปิดเทอมนี้ไม่สามารถกลับมาให้บริการเด็กๆและครอบครัวได้อีกเพราะว่าทุกตารางนิ้วของสวนสยามเวลานี้จมน้ำรวมทั้งเครื่องเล่นต่างๆก็จมน้ำด้วยส่วนพนักงานก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยคาดว่าหลังจากระดับน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับยังต้องปิดทำการไปอีก6เดือนเพื่อฟื้นฟูและต้องใช้เงินประมาณอย่างน้อย500ล้านบาทพร้อมทั้งยังตัดพ้อด้วยนะครับว่าท่านเองก็90ปีแล้วแม้จะทำธุรกิจที่ผ่านมาก็ขาดทุนแต่มีความสุขแต่สำหรับครั้งนี้ครับวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเสียหายหนักมากๆเลยครับ
3: ถึงแม้มาทำสุญญาขาดทุนทุกปีแต่ผมมีความสุขทุกปีแต่อย่างไรก็ดีผมก็ภูมิใจมากรวยกับจนไม่ไหวมันเท่ากันมันเป็นคำพูดเหมือนกันวันนี้รวยพรุ่งนี้จนพรุ่งนี้จนมะรืนนี้รวยมันก็มีเป็นไปได้ขอให้กำลังใจแก่พี่น้องทั่วประเทศที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันความเสียหายกันก็ไม่ต่างกันหรอกบางคนมีเงินน้อยเสียหายไปแค่นั้นก็มากสมควรผมมีมากก็ต้องเสียมากเรามาตั้งต้นกันใหม่มาช่วยกันใหม่ช่วยประเทศชาติเราเจริญช่วยให้ดินฟ้าอากาศของประเทศเราได้ผ่านพ้นอย่างไรก็ดีครับทางกทมประกาศว่าตั้งไฟบัตรขึ้นมาและกทมก็จะช่วยก็ยังดีใจว่ารัฐบาลประกาศว่าการอย่างเงี้ยต้องช่วยให้ทุกคนอยู่รอดธนาคารจะซ่อมบุญรังรักษาเท่าไหร่บอกมาก็จะช่วยสามคำนี้ว่าช่วยเนี่ยถ้าจริงสวนสยามอยู่ได้ตลอดไปครับถ้าบอกว่าพูดแต่ปากว่าช่วยแล้วไม่ช่วยสวนสยามต้องขอลาตลอดกาล
0: พักสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 23:26 ยังอยู่กับเรา2คนใน NBT News ภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ1 ตุลาคม 2569เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศหากประสบกับ3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีความช่วยเหลือรออยู่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขในโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งสำหรับความคุ้มครองหลักก็จะครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบภัยแรกก็คืออุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีที่ถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดนั้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทค่ะซึ่งนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังจะครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงอย่างถาวรโดยทางกรมธรรม์ก็มีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570จะเป็นการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อให้สื่อสารสิทธิ์ต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมกับขอให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นอย่างแน่นอน
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประสบภัยโดยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจิสดามาใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหายซึ่งพื้นที่ประสบภัยเดิมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันจะครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำอย่างเช่นหากน้ำท่วมถึง50เซนติเมตรจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยที่ไม่ต้องรอสำรวจรายจุดค่ะ
2: ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆสมมุติว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นนึงนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยครับผม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้เสนอตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมกับระบบทรัพยากรของกองทัพเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการประชุมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและหารือแนวทางบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวดเร็วและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเสนอนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครกองทัพและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนไปจนถึงการรับร้องขอนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดกำลังหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนโดยเน้นเอกภาพในการอำนวยการและการปฏิบัติเพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมนำศักยภาพเข้าไปเติมในส่วนที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต้องการทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างและยุทโธปกรณ์เฉพาะด้านครับ
0: ส่วนทางด้านของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขอนามัยของผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งศูนย์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่รับรองเด็กครูและผู้ดูแลจากบ้านมหาราชรวมกว่า190คนโดยมีการสุ่มตรวจสุขภาพแล้วก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 1คนและโรค RSV อีก1คนทั้ง2คนไม่มีอาการรุนแรงและถูกแยกตัวเข้ารับการรักษาแล้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากจะเยี่ยมให้กำลังใจยังได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆให้ดูแลด้านสุขอนามัยอาหารน้ำดื่มและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆรวมถึงโรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะค่ะ
4: การดูแลในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของทางกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆของประชาชนที่อาจจะต้องออกมาห่างบ้านห่างจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างที่นะครับก็ที่นี่ก็ดูแลได้เป็นอย่างดีวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาเพิ่มเติมรวมไปจนถึงของเล่นเด็กๆนะครับเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีทีมงานของกรมสุขภาพจิตของกรมอนามัยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยก็มานะครับกรมวิทย์นะครับเรียกว่ามากันครบนะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลเด็กๆหรือการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ทราบว่าในส่วนของปทุมธานีในบางพื้นที่น้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมอาทิโรคที่มากับน้ำนะครับโรคเล็บโตนะครับโรคชีหนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมาจากยุงมาจากแมลงวันมาจากอาหารที่เรากินเหลือทิ้งไว้หรือขยะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกวาดให้ถูกสุขอนามัยรวมไปจนถึงระบบน้ำประปาแท้งน้ำที่เก็บเอาไว้นะครับอาจจะมีการปนเปื้อน
0: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยังได้เน้นย้ำถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆด้วยกำชับให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลประชาชนรวมถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งให้มีการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการสนับสนุนพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมแขวงคลองจันทน์ที่มีประมาณ196คนในจำนวนนี้ก็มีกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้พิการ1คนและมีโรคประจำตัว10คนโดยได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่จากสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคเข้าให้การตรวจคัดกรองสุขภาพจิตสุขภาพกายรักษาอาการบาดเจ็บผู้ประสบภัยที่มีแผลที่เท้ารวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และยังได้มอบชุดยาและเวชภัณฑ์อีก500ชุดถุงยังชีพอีก200ชุดค่ะ
3: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NBT2HD กันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X ข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้มาเริ่มกันที่กัมพูชาครับที่มีคำเตือนประชาชนของตนเองถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ทหารในประเทศของตนเองนั้นได้ลอบวางไว้ตามแนวชายแดนหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ครับหน่วยงานปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยซึ่งประสบภัยน้ำท่วมหนักในขณะนี้นะครับว่าให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและก็ระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์ที่อาจจะถูกพัดมากับน้ำโดยชี้แจงนะครับว่าวัตถุระเบิดเหล่านี้อาจจะโผล่ขึ้นมาเมื่อกระแสน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกัดเซาะจนหน้าดินนั้นเปิดออกหากระเบิดเหล่านั้นลอยไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งนี้ทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้ว
1: ด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาก็อ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์จำนวน 6-7 ล้านลูกตกค้างอยู่ทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตโดยมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ที่ได้รับผลกระทบมีประชาชนกว่า 350,000 คนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยท้ายนี้เขาได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบหากผู้ใดพบเห็นการลอยมาติดค้างในที่ไหนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ทันทีส่วนความคืบหน้าเหตุนักบินผู้ช่วยฟลายดูไบที่พยายามนำเครื่องบินโดยสารหม่งโลกล่าสุดทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นต้นทางของสายการบินได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้วไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: อัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินฟลายดูไบขณะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางการอิสราเอลได้ระบุว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุแทงกัปตันเครื่องจนบาดเจ็บหนักมีความพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกล่าสุดฟลายดูไบได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการว่าผู้โดยสาร174คนในเที่ยวบินนี้ซึ่ง166คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐได้ยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ฐานอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาก็ถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐรัฐบาลรัสเซียมีหนังสือเตือนไปยังนาโต้ว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้ตัดคาลินินกราสซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียออกจากการเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหนังสือของรัฐบาลรัสเซียจัดอยู่ในประเภทเอกสารไม่เป็นทางการจึงไม่สามารถที่จะยึดถือหรือใช้อ้างอิงถึงความจริงจังของรัฐบาลรัสเซียได้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียนำกำลังบุกเข้าไปในเรือนจำจีบีนงในเขตโบกอทางใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อทลายอิทธิพลของนักโทษกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในเขตคุมขังโดยได้พบว่านักโทษกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายภายในสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูที่ก่อสร้างขึ้น10หลังในเรือนจำแห่งนั้นโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ได้ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูเหล่านั้นจนราบนักเรียนมัธยมศึกษาในฝรั่งเศสก่อการประท้วงอย่างวุ่นวายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้วในหลายเมืองสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในจุดประท้วงโดยมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นด้านเจ้าหน้าที่

0: วัย50ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศกลางขวานำโดยนายซิกฟรีดมูเรซานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำให้นายมูเรซานยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อีกทั้งยังทำให้การเมืองโรมาเนียเกิดความไม่ชัดเจนต่อไปว่าอำนาจการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะตกไปอยู่ในฝั่งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายหรือไม่
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก็มีผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์กีฬาเทควันโดได้เพิ่มหนึ่งในเงิน1เหรียญทองแดงนะครับ
1: เอาใจช่วยเชิญเลยค่ะ
3: ครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับในวันนี้นาวินปินทสูตรก็คว้าเหรียญเงินจากกีฬาเทควันโดท่ารำครับการแข่งขันเทควันโดวันแรกนะครับในประเภทท่ารำหรือว่าภูมิเซ่บุคคลชายนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนในรอบคัดเลือกเป็นอันดับ1นะครับจากนั้นรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต้เฉือนเอาชนะไปได้ครับทำได้ 9.35 คะแนนครับ
4: ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราครับเป็นบทเรียนครับ
5: วันนี้แพ้อะไรครับมองว่าแพ้อะไร
4: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
5: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ

0: มาวันนี้ได
1: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
2: เ
1: ดี๋
2: ย
1: ว
2: นี้มอบให้ใครคร
1: ับ มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
3: จากนั้นนักเทควันโดไทยคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากบุคคลหญิงทิตารีแก้วโอลานวสุทำคะแนนรอบชิงได้ 9.04 คะแนนเหรียญทองเป็นของจองฮาอึนจากเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ครับ 9.13 คะแนนครับไปต่อกันที่ยูจิสุวันนี้นักกีฬาไทยลงชิงชาย6คนโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น48กิโลกรัมหญิงที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงครับโดยมิยูนั้นออกสตาร์ทในรอบ16คนชนะคิมนายุนจากเกาหลีใต้2-0รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้นักกีฬาจากคาซัคสถานกดซับมิชชั่นแพ้ไปครับทำให้ต้องไปเล่นในรอบแก้ตัวครับซึ่งรอบแรกชนะฮงซูจินจากสิงคโปร์และรอบชิงเหรียญทองแดงเจอกับเฟืองที่หัวเจ้าของเหรียญทองแดงหังโจ2022จากเวียดนามครับปรากฏว่าน้องมิยูทำผลงานได้ดีครับใช้ความสดและความเด็ดขาดบทเอาชนะไปได้อย่างตื่นเต้น6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จเป็นเหรียญแรกของทีมยูจิสุไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับขณะที่แคนูสลาลอมชายนะครับที่ยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายของไทยคว้าเหรียญทองแดงครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีเหรียญทองเป็นของจีนครับเวลา 98.09 วินาทีและไต้หวันได้เหรียญเงินเวลา 119.09 วินาทีครับขณะที่จักรยานประเภทลู่นะครับ TJ หรือว่าจายอังสุทาสาวิทลงแข่งขันในรายการสปรินต์บุคคลชายในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ว่าแพ้นักกีฬาเจ้าถิ่นญี่ปุ่นครับคายะโอตะซึ่งเป็นอันดับ4ของโลกใน UCI Ranking ครับทำให้ต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับอวังมอมัดอาซิซุนฮัตนี่ซุนฮัสนี่จากมาเลเซียครับเป็นแชมป์โลกคิวรีในปี2017เที่ยวแรกจ่ายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้เที่ยวที่2อวังเร่งสปรินต์ได้เร็วกว่าเฉือนชนะจ่ายอย่างบุดวิดคว้าเหรียญทองแดงไปครับทำให้จ่ายนั้นได้อันดับที่4การแข่งจักรยานประเภทลู่วันพรุ่งนี้นักปั่นไทยก็จะลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียนหญิงและคิรินชายเริ่มเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับต่อกันที่รักบี้สาวไทยฟอร์มแกร่งคว้าชัย2นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับการแข่งขันรักบี้7คนวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มทีมรักบี้7คนหญิงไทยซึ่งถูกจัดให้เป็นทีมเต็ง3ของรายการครับเปิดฉากการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะคาซัคสถาน25-28-5จุดแล้วก็ลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดจากผลงานชนะรวดทั้ง2นัดทำให้ทีมสาวไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดโดยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกมสำคัญในการปิดฉากรอบแรกด้วยครับขณะที่ทีมรักบี้7คนชายไทยต้องเผชิญกับ

0: การแข่งขันในกลุ่มที่แข็งแกร่งซึ่งมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานเป็นคู่แข่งสำคัญโดยผลงานสองนัดแรกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายพ่ายเกาหลีใต้5-24และแพ้คาซัคสถาน5-12ส่งผลให้ทีมรักบี้7คนหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันหากไม่สามารถเอาชนะได้จะต้องลงเล่นในรอบจัดอันดับเพื่อชิงอันดับดีที่สุดก็คืออันดับ9ของการแข่งขันครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนราพรพัฒน์และวรภิรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่เมื่อวานอันดับ4ของรายการเจอกับโปรเกล่าและปาการ่าคู่มืออันดับ7จากฟิลิปปินส์เกมเป็นไปอย่างสูสีครับคู่สดไทยอาศัยความเด็ดขาดในช่วงสำคัญเอาชนะไปได้2-0เซต23-21และ21-18ทำให้คู่ของไบรท์และเบสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได้สำเร็จแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลอย่างน้อยเหรียญเงินครับเป็นการเข้าชิงครั้งแรกในรอบ12ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยด้วยรอบชิงชนะเลิศไบรท์และเบสนั้นจะเจอคู่จากจีนเป็นรอบชิงเหรียญทองแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ตะกร้อสาวไทยก็คืนฟอร์มชนะฟิลิปปินส์2-0มีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศครับสปอร์ตตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมหญิงไทยนะครับในชุดแดงนัดแรกแพ้เวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์ที่นัดแรกชนะอินเดียสาวไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมบูรณ์ปรือปรักเป็นผู้เล่นตัวจริงโดยมีมาริกาบุญทศกับมัสยาดุงศรีเป็นตัวสำรองกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต15-7 15-6เก็บชัยนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จโดยยังเหลือการแข่งขันอีก1นัดพบกับอินเดียวันพรุ่งนี้เวลา7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากคว้าชัยชนะได้ก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันเดียวกันในเวลา12:00 น.ครับต่อที่เทนนิสชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศการสนิทสำเร็จนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยมืออันดับ382ของโลกเจอกับโคแมนวองจากฮ่องกงมือ108ของโลกและเป็นมือหนึ่งของรายการปรากฏว่าเจ้าบูมการสนิทสู้อย่างเต็มที่ครับเป็นฝ่ายพ่ายไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ0-6ตกรอบ8คนสุดท้ายครับทางด้านกอล์ฟหญิงรอบ2นะครับพัชรจุฑาคงกระพันจบรอบด้วยคะแนนอีเวนต์พารวม2วัน1อันดับพา139อยู่อันดับ12ครับตามหลังตันชานอลส่วนหญิงจากสิงคโปร์ผู้นำห่างถึง12สโตรกขณะที่อภิชยายุปนครับสกอร์1โอพาอยู่อันดับ16ร่วมนัทกฤตาวงทวีลาภสกอร์4โอพาอันดับ21ครับผลงานประเภททีมสาวไทยทำสกอร์รวม4อันดับพาอยู่อันดับ7ร่วมกับฟิลิปปินส์ตามหลังผู้นำ8สโตรกผู้นำประเภททีมก็คือจีนครับผ่านไป2วันทำสกอร์ได้12อันเดอร์พาร์อันดับ2สิงคโปร์11อันเดอร์และอันดับ3อินเดีย7อันเดอร์พาร์ครับไปต่อที่วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายไทยเจอกับจีนทีมอันดับ34ของโลกโค้ชพักกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยนะครับชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามประกอบด้วยทูประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วบุญจริตวงธรธนัทบำรุงพักดีและชัยวัฒน์ถุงคำโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระเกมนี้ทีมลูกยางชายไทยโชว์ฟอร์มสู้แบบไม่กลัวความสูงของจีนครับเล่นได้อย่างสูสีตลอดทั้ง3เซตแต่สุดท้ายต้านไม่ไหวพ่ายไป0-3 23-25 23-25และ19-25ครับเกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองยิงธนูเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จครับการแข่งขันยิงธนูเอเชียนเกมส์ในประเภทคันธนูทดกำลังรอบชิงชนะเลิศบุคคลชายเป็นการดวลกันระหว่างคิมจองโฮจากเกาหลีใต้พบกับชางเฉิงเว่ยจากไต้หวันปรากฏว่าคิมจองโฮเอาชนะไปได้149-145คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมยิงธนูเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยผ่านไปแล้ว5อีเวนต์มหาอำนาจยิงธนูอย่างเกาหลีใต้นั้นยังตามหลังอินเดียที่คว้าไปแล้ว3เหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับจีนก็นำห่างที่152เหรียญทองตามด้วยญี่ปุ่นครับ53เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองไทยอยู่อันดับ5เหมือนเดิมครับ12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงครับปิดท้า าธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมผลักดันส่งนักกีฬาและบุคลากรรับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงในศึกเอเชียนเกมส์ครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน690คนจาก43สมาคมกีฬาหนึ่งในนั้นมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดรวมอยู่ด้วยแบ่งเป็นนักกีฬา86คนผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่16คนและมีศิษย์เก่าสถาบันอีกเกือบ100คนถือเป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันเน้นการขับเคลื่อนด้านกีฬาภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลักดันพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติครับ
1: ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีนักศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกีฬานักศึกษาจากวิทยาเขตนะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น86คนแล้วก็มีบุคลากรที่ไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกีฬาเนี่ยจำนวน16ท่านรวมเบ็ดเสร็จประมาณ100ท่านนี่คือสิทธิ์ปัจจุบันนะครับนอกนั้นเรายังมีสิทธิ์เก่าที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติอีกประมาณ100คนดังนั้นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไม่ว่าสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันเรามีตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันครั้งนี้ประมาณ200คนก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เราได้สร้างนักกีฬาทีมชาติขึ้นมารับใช้ชาติในอนาคตต่อไปครับ
0: พร้อมกันนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีเตรียมร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแฮนด์บอลนานาชาติได้แก่ IHFโทรฟี่โซนเอเชียและอาเซียนรุ่นเยาวชนชายและเนชั่น IHF โซนเอเชียประชาชนหญิงซึ่งตอนนี้มีความพร้อมทุกด้านแล้วก็เชื่อมั่นศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์จัดการแข่งขันนานาชาติจะสร้างความประทับใจให้กับทุกชาติที่มาเยือนครับ
1: ความพร้อมนะครับเรายืนยันว่ามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเราไม่ใช่มีแค่วิเขตชลบุรีอย่างเดียวทุกวิเขตในแต่ละภาคเราเป็นสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเรามีบุคลากรมีทรัพยากรมีสนามมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับการเตรียมทีมนั้นทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมในการรับผิดชอบแบ่งกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนหรือทีมประเภทประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬารุ่นใหม่เป็นอะคาเดมี่ในการสร้างนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอล IHF Trophy ทั้ง2รายการจะแข่งขันวันที่20ถึง31ตุลาคมนี้ที่มกช.ชลบุรีครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศทั่วไปในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียโดยเวลานี้คุณภาพอากาศที่นั่นยังคงอยู่ในระดับย่ำแย่จากการที่หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงแผ่ปกคลุมทั่วน่านฟ้า
3: ข่าวภาคดึกค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

ตอนที่32มิจฉาทิฐิตอนที่2

0: อีกเยอะตามมาเถอะ
1: เอ้ยมันจะตื่นเต้นเกินไปแล้ว
2: สวยจัง
3: สวยมากมากเลยอ่ะ
1: เอ้ยโอ้โหนี่มันเมืองในฝันชัดๆ
0: ขอต้อนรับสู่เมืองมิจฉามหาสนุก
1: สุดยอดไปเลย
0: ว้าวเมืองมิจฉามหาสนุกไม่มีความดีไม่มีความชั่วผิดถูกอะไรทั้งนั้นทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่คุณครูหรือใครทั้งนั้นมีอิสระเสรีดีสุดๆ
2: ดูนั่นสิดูนั่นสิเจ้าปัน
0: ปั่นขนมให้กี่อันก็ได้มีไม่อัน
2: เจ้าตุ๊กเหมียวรีบปั่นขนมให้ข้าเร็วๆเข้าโอ้ยช้าจริงๆปั่นมาเร็วๆเยอะๆเยอะๆอีกห้ามหยุดจนกว่าข้าจะสั่ง
4: เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหม
5: ียวน้อยขนมเยอะขนาดนี้เจ้าจะกินหมดได้ไงอ่ะ
2: ใครบอกว่าจะกินล่ะข้าแกล้งเจ้าตุ๊กเหมียวเล่นต่างหาก
5: ไปแกล้งมันทำไมไม่สงสารมันบ้างหรอ
2: สงสารทำไมอยู่ที่นี่ไม่มีดีชั่วผิดถูกซะหน่อยอยากทำอะไรก็ทำดีจริง
0: พูดถูกแล้วเมืองมิจฉามหาสนุกไม่มีเรื่องความดีความชั่วผิดถูกอะไรทั้งนั้นแหละเจ้าอย่าคิดมากเลยใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะ
5: จริงของเจ้าใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า
0: ไปเที่ยวกันต่อเถอะยังมีที่อื่นๆที่น่าดูรออยู่อีกเยอะ

0: ใหญ่มากมีไว้ทำอะไรหรอมิจฉาจัง
1: นี่ก็คือเทวรูปท่านเทพมิจฉามหาสนุกที่ชาวเมืองเราเคารพบูชาถ้าเจ้าต้องการสิ่งใดจงขอพรจากท่านแล้วเจ้าจะได้ทุกสิ่งตามปรารถนา
0: ฮะจริงเหรอ
2: เฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้มาเอมาหามามามามิจฉามหาสนุกโอลันลาขอให้ข้าบินได้เหมือนนกด้วยเธอเพียง
3: สนุกโอ้ไรล่ะ
0: ขอให้ข้าขโมยของเก่งเป็นสุดยอดจอมโจรด้วยเถอะ
4: ข้าด้วยข้าด้วยข้าขอด้วย
2: เ
4: พ
2: ียง
4: รู้สึกคันไม้คันมืออยากขโมยเต็มแก่แล้ว
0: ลุยเลยสิจะรออะไรล่ะมาเฮมาฮามามามามีช้ามาฮาสนุกโอ้ไรล่ะข้าขอให้ได้เล่นเกมทั้งวันไม่ต้องเรียนอะไรน่าเบื่ออยากดูอะไรก็ได้ดูอยากกินอะไรก็ได้กินไม่มีใครมาบ่นให้หูชาด้วยเธอเพียงว้าวเว้ยขอปุ๊บได้ปั๊บนี่มันเกมรุ่นใหม่นี่นานี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮึฮึเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อะโอ้นี่มันชีวิตในฝันของข้าเลยอยากได้อะไรก็ขอท่านเทพมิจฉามหาสนุกเอาสบายสบาย
1: เห็นไหมตะนอยดูมีความสุขกว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนตั้งเยอะ
5: จริงด้วยข้าอยากมีความสุขแบบนั้นบ้างจัง
1: เจ้าก็อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยสิไม่ต้องไปช่วยเหลือใครอีกแล้วเอาแค่ความสุขของเจ้าก็พอ
5: แต่ว่าภารกิจช่วยพ่อแม่ของศิลาล่ะ
1: พ่อแม่อะไรไม่เห็นต้องใส่ใจทำเพื่อตัวเองก็พอแล้วเชื่อข้าเถอะ
5: ก็จริงของเจ้านะมิจฉาจัง
6: ทำดีมากมิจฉาจังสอนแบบนี้แหละให้พวกมันเชื่อตามเราให้หมดสอนให้ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมีแต่โชคดีโชคร้ายสอนให้ไม่ต้องรักพ่อแม่ดูเจ้าเด็กตะน้อยสิพ่อแม่ดูแลมันอย่างดีแท้ๆมันยังไม่สนใจเลยแบบนี้ไม่มีวันเจริญแน่ๆ

0: มากันครบหรือยังหึตนอยเจ้าปันมิชชาจังหายไปไหนใครก็ได้ไปตามมาสินี่ได้เวลาเรียนแล้วนะ
1: พวกนั้นต้องไปที่สวนหินแน่ๆข้าไปตามให้เห็นเจ้าค่ะ
2: ข้าไปด้วย
0: เดี๋ยวจะแห่ไปทำไมกันเยอะแยะเจ้าเด็กพวกนี้นี่หาเรื่องอู้ตลอดเฮ้ย
1: เชียวเจ้าปันกับตะนอยถูกมิจฉาจังลักพาตัวไปแน่ๆจริงด้วยดูรอยเท้าพวกนี้สิ
2: ฮะรอยเท้าเจ้าปันจริงๆด้วยย่ำไปหยุดตรงกำแพงนั้น
1: ฮึเจ้าปันหวังว่าคงไม่โดนสัตว์ประหลาดจับไปนะ
2: กำแพงเนี่ยต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: ม, มีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ย
2: ข้าจะเข้าไปตามหาเอง
1: ข้าไปด้วย
2: เดี๋ยวก่อนข้าว่าเจ้าสองคนอยู่ที่โรงเรียนคอยเฝ้าสังเกตการไว้ดีกว่าเผื่อมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นจะได้ช่วยทุกๆคนได
1: ้แล้วเจ้าล่ะ
2: ไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงข้าก็ยังมีเจ้าปันเจ้าปันไม่ทิ้งข้าอยู่แล้ว
1: ระวังตัวด้วยล่ะนี่ข้าฝากแว่นไปคืนเจ้าปันด้วยมันตกอยู่ใต้ต้นวีวีฝากบอกด้วยว่าเลิกใช้แว่นของยายมิจฉาจังได้แล้วใส่แว่นเก่าหล่อกว่าตั้งเยอะ
2: ขอบใจนะข้าไปละ
3: ศิลากำลังเข้าสู่เมืองมิจฉามหาสนุกแล้วภารกิจช่วยเหลือตนอยกับเจ้าปันจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำทำคำไทย
5: ศิลาเจ้าว่าถ้าข้าขโมยเงินเจ้าไปตอนเจ้าไม่เห็นถือว่าบาปไหม
2: ก็ต้องบาปสิเจ้าจงใจขโมยเงินข้านี้ถึงข้าจะไม่รู้แต่ตัวเจ้าเองก็รู
5: ้ดีมากศิลาแปลว่าเจ้าไม่ได้มีอกิริยทิฏฐิ
2: อกิริยทิฏฐิคืออะไรเอาคำยากๆมาอีกแล้ว
5: อกิริยทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำดีชั่วทั้งหลายทำแล้วไม่เป็นบุญหรือบาปอะไรทั้งนั้นเป็นแค่การกระทำ
2: โอ้ยคิดได้ไงเนี่ยความจริงแล้วคนเราทำดีทำชั่วถ้าจงใจทำแล้วล่ะก็บุญกับบาปก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
5: ถูกต้องแล้วศิลาเพราะทุกอย่างเกิดจากเจตนา
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
5: ในตอนต่อไปศิลาตามหาตะนอยเจอแล้วแต่ตะนอยไม่ยอมกลับท่าเดียวส่วนเจ้าปันก็เอาแต่นั่งกินซาลาเปาทำไงดีเนี่ยเอาใจช่วยศิลาด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มิจฉาทิฐิตอนที่3ไม่น่าเชื่อเลยแฮะเอ๊นี่มันเมืองมายาไม่ใช่โลกความจริงใช่ไหมนั่นฮะอย่านะเจ้าปีศาจอย่าเอาตัวพ่อกับแม่ของข้าไป
1: ศิลารีบหนีไปแล้วไปเอาคัมภีร์มาช่วยทุกคน
0: ไม่นะพ่อแม่ทุกคนอย่าทิ้งข้าไปอ๋อท่านเทพไม่ลงโทษข้าหรอกเพราะข้าได้พรจากท่านเทพให้ขโมยของเก่งแบบเดิม
2: ไปไปไว้เจ็บใจนักเอาแว่นเล่นเกมข้าคืนมาข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
0: ตาน้อยใช้ตาน้อยจริงๆด้วยเจ้าหนีออกจากโรงเรียนมาที่นี่ทำไมกลับไปกับข้าเถอะ
2: อย่ามายุ่งกับข้าข้าพอใจจะอยู่ที่นี่โรงเรียนน่าเบื่อพ่อแม่น่ารำคาญข้าไม่สนใจอีกแล้ว
0: ทำไมเจ้าพูดแบบนี้ล่ะเจ้าไม่ห่วงพ่อกับแม่หรอ
2: ห่วงทำไมพ่อแม่ก็แค่ทำให้ข้าเกิดมาแต่ชีวิตเป็นของข้าข้าจะอยู่ที่นี
0: ่เดี๋ยวตาน้อย
2: แกมาหยุด
0: ตาน้อยหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: ฮะในระหว่างทางที่วิ่งผ่านไปนั้นศิลาเริ่มสังเกตว่าเมืองที่ภายนอกดูสนุกสนานรื่นเริงกลับแอบซ่อนความชั่วร้ายบางอย่างเอาไว้

0: ซศิลากับเจ้าปันทำภารกิจไปถึงไหนแล้วนะ
1: อร่อยจัง
2: เจ้าปันข้าตามหาตั้งนานมาอยู่ที่นี่เอง
1: อ้าวศิลามาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเหรอดีเลยดีเลยมากินซาลาเปาไม่อั้นกับข้าเถอะอร่อยลืมตื่นไปเลย
2: เดี๋ยวสิแล้วภารกิจของเราล่ะ
1: นี่ภารกิจอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละข้าอยากนั่งนอนกินกินแบบนี้แหละสบายที่สุด
2: นี่จะพูดอะไรอ่ะลืมภารกิจที่ท่านอาจารย์ให้มาแล้วหรอเราต้องถอดรหัสปริศนามารทั้ง10เพื่อช่วยพ่อกับแม่ของข้านะ
1: ข้าไม่อยากทำแล้วข้าขอถอนตัว
2: ฮะไม่จริงใช่ไหมเจ้าปันเจ้าล้อข้าเล่นใช่ไหม
1: เจ้าอย่าไปจริงจังเลยนะเรื่องคัมภีร์แห่งแสงสว่างนะมันเป็นแค่เรื่องที่คนเล่าลือกันมาไม่มีอยู่จริงหรอก
2: ไม่จริงข้าไม่เชื่อเอาคัมภีร์มาให้ข้าข้าจะไปช่วยพ่อกับแม่เอง
3: ทันหน้าศิลาเจ้ากับพ่อแม่ไม่มีอะไรต้องผูกพันกันอีกแล้วไม่เชื่อก็ถามดูสิ
2: พ่อแม่พวกท่านปลอดภัยดีหรอข้าเป็นห่วงแทบแย่อ้าวทำไมข้าจับตัวพ่อกับแม่ไม่ได้ล่ะ
4: ศิลาเจ้าไม่ต้องตามหาคร
2: ับตอนนี้ข้าเจอคัมภีร์แล้วกำลังหาวิธีช่วยพ่อกับแม่อยู่รอข้าอีกหน่อยนะ
5: พ่อจะลูกอย่าเหนื่อยเพื่อคนอื่นอีกเลยชีวิตเป็นของเจ้าทำเพื่อตัวเองบ้างเถอะ
2: นี่มันอะไรกัน
5: ลาก่อนศิลา
2: ไม่นะพ่อแม่อย่าเพิ่งไปไม่จริงไม่จริงข้าไม่เชื่อพ่อกับแม่ไม่มีทางพูดแบบนี้หรอก
3: จะบอกอะไรให้นะบุญคุณความกตัญญูอะไรเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกก็แค่คำพูดหรูๆที่คนเขาพูดกันทุกคนเกิดมาตามธรรมชาติเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ไม่เห็นต้องตอบแทนบุญคุณใครชีวิตเป็นของเจ้าคนเดียวใช้ชีวิตตามใจตัวเองอย่างที่พ่อกับแม่เจ้าบอกเถอะศิลา
2: ไม่พ่อกับแม่รักข้าแล้วข้าก็รักพ่อกับแม่ข้าไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่าน
3: คิดดูดีๆนะถ้าเจ้าเลือกทิ้งทุกอย่างแล้วอยู่ที่นี่เจ้าจะสุขสบายไม่ลำบากอีกเลยชั่วชีวิต
1: ล้มเลิกภารกิจเถอะศิลาคัมภีร์แห่งแสงสว่างเป็นเรื่องโกหกอยู่ที่นี่กับข้าดีกว่า
2: หยุดพอได้แล้วข้าไม่อยากฟังไม่ข้าไม่ทิ้งพ่อแม่เด็ดขาดข้าทำแบบนั้นไม่ได้หรือว่าข้าควรจะเชื่อไม่อย่าคิดแบบนั้นไม่ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อ
6: กำลังโกรธตัวเองอยู่ละสิศิลา
2: ข้าไม่เชื่อ
5: แถมยังหลงอยู่ในวังวนของความไม่รู
2: ้
6: ทำตามใจอยากเชื่อข้าเชื่อเสียงของพวกเราที่อยู่ในก้นบึ้งจิตใจของเจ้าเถอะ
2: โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจิตของข้าถึงเศร้าหมองขนาดนี
7: ้ศิลาจะหลงเชื่อคำจนเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำไทย
2: โอ้ยเจ็บเท้าจังเลย
1: ไปทำอะไรมาล่ะเนี่ยศิลา
2: ก็เดินอยู่ดีๆก็เตะท่อนไม้โชคร้ายชะมัดเลย
1: เอ๊ะก็โทษโชคร้ายไม่ดูตัวเองเลยว่าเดินเหม่อหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่ามีอเหตุกะทิฐิ
2: อเหตุกะทิฐิแปลว่าอะไรเนี่ย
1: อเหตุกะทิฐิแปลว่าความเห็นว่าไม่มีเหตุคือเชื่อว่าผลดีผลร้ายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุอะไรทำให้เกิดมีแค่โชคดีโชคร้ายเท่านั้น
2: จริงๆข้าก็บ่นไปงั้นแหละข้าซุ่มซ่ามเองความจริงแล้วผลดีก็ต้องเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็ต้องเกิดจากเหตุไม่ดีต่างหากล่ะ
1: เก่งมากเพื่อนค่ะ
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปมิจฉาจังเผยร่างที่แท้จริงแล้วเฮ้ยแถมพาพวกมาพร้อมหน้าเลยพวกศ ศิลาจะรับมือไหวไหมอย่าลืมติดตามไปนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในทางศาสนาของเรามักจะมีอะไรเพี้ยนเปลี่ยนไปจากพุทธศาสนาอย่างมากก็เพราะเหตุว่ามีคนที่นับถือพุทธศาสนาแต่เข้ามาหารายได้เมื่อรายได้สิ่งนี้พร่องลงไปก็คิดหาสมัยนี้ก็เรียกแคมเปญใหม่ๆให้ทั้งวัดทั้งตัวได้มีรายได้ที่จะแบ่งกันมันจะกลายเป็นเศรษฐศาสตร์วิปริตในทางศาสนาท่านทั้งหลายลองไตร่ตรองดูสิว่าอาตมาไม่ต้องเอาคำสอนที่แท้จริงหรอกเพราะที่แท้จริงนั้นก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่พิธีกรรมที่แทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดรายได้แก่วัดแก่ผู้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการคิดการตลาดกันแล้วไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะตลาดใหญ่ๆแล้วมันมีตลาดใหญ่ๆแล้วก็มีการขยายสมัยหนึ่งนานมาแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจเขาเรียกลัทธิหลวงพ่อทันใจคือคนเราอยากจะทำอะไรมันจะได้ทันใจอะทันใจไปว่าเอาแต่ใจทันใจไปว่าบันดาลให้สมใจอย่างเร็วกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นทันใจก็หมายความว่าขอปุ๊บเดี๋ยวได้ปั๊บแล้วก็เผยแพร่กันไปทุกเกือบทุกวัดจะมีหลวงพ่อทันใจองค์เล็กองค์น้อยอยู่เกลื่อนไปหมดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ทันใจหลวงพ่อไม่ทันใจหลวงพ่อก็ถูกฝุ่นผงโปรยปรายโดยไม่มีใครสนใจต่างวันในที่แจ้งต่างวันในศาลาไม่มีใครสนใจหลวงพ่อทันใจเลยเมื่อหลวงพ่อทำอะไรไม่ทันใจหลวงพ่อก็ต้องถูกทอดทิ้งนั่นแปลว่าเราไม่ได้สร้างพระพุทธเจ้าระหว่างพระสงฆ์และผู้ร่วมสร้างให้เป็นพระพุทธเจ้าที่มีคุณก้าวประกาศและเราก็ไม่เคยปฏิบัติตามพระคุณก้าวประกาศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้พระถูกทอดทิ้งคนก็เสื่อมจากคำสอน

คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พลาดไม่ได้นะครับ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงวิธีล้างบาปขมากรรมแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกท่านคุยกันไปเรื่อยๆทั้งนี้ว่ามีเหตุอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในวัดต่างๆมันไม่ใช่พลาดเฉพาะวัดหรอกมันพลาดถึงคนที่ร่วมกระบวนการด้วยคืออยากให้มีอยากให้วัดรวยอยากให้วัดมีเศรษฐกิจอยากให้วัดก่อสร้างสวยๆแล้วก็ทำไงจะมีรายได้ได้กล่าวที่แล้วว่าสร้างอะไรนะหลวงพ่อสันใจเดี๋ยวนี้หลวงพ่อตาใจก็ถูกทอดทิ้งอ้าวต่อมาไอ้ไข่ต้องขออภัยถ้านับตามอายุเราไปเรียกไอ้ไข่ไม่ได้เรียกตามพระไอ้ไข่ดังมากไปวัดในประเทศไทยมันมีสองหมื่นกว่าวัดไม่ต่ำกว่า 5,000 วัดมีไอ้ไข่มีรูปเด็กนะเป็นไอ้ไข่เป็นรูปลูกศิษย์พระแล้วก็บูชาไอ้ไข่บูชาใกล้บูชาไกลแล้วก็มีห้อยคอก็พ่อแม่ตายไปแล้วยังไม่เอามาห้อยคอเอาไอ้ไข่ไอ้จูโดโดเล็กๆอ่ะมาห้อยคอครับหวังรวยโดยไม่นึกถึงคำสอนของพ่อแม่หวังไอ้ไข่จะบันดาลเรื่องการพนันกับหวยอย่างเดียวพระก็เฝ้าเสกปะจองปะไอ้ไข่เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่ก็ฝุ่นจับไม่มีความศักดิ์สิทธิ์โรยราไปไอ้ไข่อีกหน่อยถ้าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโลหะก็จะต้องถูกทุบทิ้งเพราะเกกะอีตอนสร้างเนี่ยเสกกันนะอีตอนทุบจะขอเข้ามายังไงเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเอาอะไรไปเสกไอ้ไข่ถามจริงเอาอะไรไปเสกไอ้ไข่ก็พระพุทธคุณทั้งนั้นแหละแสดงพระพุทธคุณสำคัญที่สุดพระคณาจารย์สำคัญที่สุดแล้วก็พระคณาจารย์ก็ไม่มีการยับยั้งชั่งใจเขานิมนต์ก็ไปเมตตาเขาสงเคราะห์เขาวางหลักให้มันจริงไม่ไปก็ไม่ไปถ้าไม่ถูกไม่ไปตอนนี้มันก็จะถูกลดระดับลงมาไม่ให้เขานินทาโจมตีทางพุทธศาสนาในเมืองไทย

0: สวัสดีครับธรรมดาของการอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะบุคคลย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพื้นฐานจิตใจแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ที่ขัดเกลาบุคคลแต่ละบุคคลพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนยาแก้สารพัดโรคนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโรคยาปรมาราภาติอิณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงบรรยายธรรมเรียบง่ายๆหลากหลายเพื่อความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ซึ่งการที่เรามีชีวิตอยู่เกิน60ก็บุญแล้วนะท่านนะอย่าไปท้อมันสิฮะคนเราบางทีพอแก่แล้วก็ท้อไม่น่าอยู่จนแก่เลยเอ้าเบื่อสิเพราะอะไรฮะจนก็เจ็บคนเรามันเบื่อท่านนี้จนก็เจ็บเบื่อชีวิตมันไม่น่าอยู่จนแก่เลยเอาก็บุญมันยังรักษาอยู่ก็คุณไปทำบุญกับพระพระท่านให้พรมาอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนะมาที่หลังนี่ทรัพย์มันก็ต้องหาเองพระบรรดาไม่ได้อาจจะโชคดีได้แต่บันดาลไม่ได้เมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องอยู่กันต่อไปเกิดมาเป็นมาบอกเกิดมาเป็นอยู่ต่อไปใจต้องสู้เกิดมาเป็นคำว่าเกิดมาเป็นนี่เราเป็นอะไรกับใครเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราทำให้เขาเป็นนะเราทำให้เขาเป็นถ้าเราเป็นลูกคนแรกเกิดมานะพ่อแม่เราเนี่ยไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยอะไรเลยพอเราเกิดมาปุ๊บมันสอนให้เขาเป็นนี่เรียกเกิดมาเป็นแล้วคนที่แต่งงานกันจะเป็นสามีภรรยากันก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่การเป็นพ่อเป็นแม่คนไปแล้วแล้วจะมีคนเปลี่ยนสถานภาพหมดเด็กเกิดมาหนึ่งคนในหนึ่งตระกูลเนี่ยทำให้คนมีสถานภาพในสังคมที่แตกต่างกันไปจะเป็นความภูมิใจของบางคนก็ได้จะเป็นความเฉยเมยก็ได้อาตมาก็พออายุย่าง16ก็เป็นลุงคนแล้วนะเป็นลุงๆแล้วอายุย่าง16เพราะสมัยนั้นมันสมัย2556แล้วมันก็แต่งงานกันได้แล้วเนี่ยไอ้น้องสาวแต่งงานอายุ15เดี๋ยวอัตมาอายุ17แต่งงานอายุ15 16มันออกลูกอัตมาอายุ17เป็นลุงแล้วพอไปบ้านแม่มันก็สอนเอาลุงมานานๆไปทีไงยามจนก็อย่าไปบ้านบ่อยท่านเอาแบบที่เพลงพุ่มพวงเขาร้องน่ะไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปอ่ะหรืออะไรนะเข็นติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวอ่ะพอไปเด็กมันพูดได้ถ้าโยลุงมาแล้วมันเขามีอะไรต่ออะไรกินแล้วไม่ใช่ลุงบ้านเดียวเมื่อไรล่ะมันก็ลุงอีกหลายบ้านบางทีเป็นลุงตาตอนนี้ก็เป็นลุงปู่หลายสิบปีแล้วท่านก็นึกเรามีหน้าที่เป็นลุงปู่เพิ่งเกิดมาให้เราเป็นนี่หว่าแล้วเป็นลุงคนจะต้องทำยังไง

ก็ต้องศึกษาหน้าที่สิฮะสองเกิดมาเป็นทำอะไรมันเป็นทำอะไรแต่มันเป็นแล้วก็จะเอาให้มันเด่นในความเป็นนั้นเป็นเด่นเรามีวิชาเอกวิชาโทเพราะว่าวิชาเอกใช้ไม่ได้ใช้วิชาโทตอนนี้อายุเยอะแล้วเทพมหาชาติทำนองหลวงเด็กก็ฟังไม่เป็นแล้วโยมก็ฟังไม่เป็นทำนองหลวงไม่ใช่ง่ายๆฝึกมันต้องเท่าไหร่8กันท่านไปกันนี่10กว่าปีนะท่านนะปีละ1กันหรือบางกันทั้ง2ปีไม่งั้นประเทศเขาไม่ได้เขาดูถูกเอานักเทศรุ่นอาจารย์รุ่นพี่ๆเนี่ยโอ้ยไม่ถูกคำสองคำมันไม่ถูกแล้วแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็นึกถึงวันหนึ่งนะภาษาไทยก็คงจะฟังยากละเพราะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักราชาศัพท์ในพระไตรปิฎกนะท่านพระไตรปิฎกเป็นราชาศัพท์ระดับสูงนะถ้าไปอ่านพระสันดรชาดกถ้าไปอ่านปฐมสมโภชพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาวชิรยาสมเด็จพระกรมพระปรมาจารย์ชินโนรสถ้าลงไปอ่านภาษาไทยในนั้นเถอะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับราชาศัพท์ไม่รู้เรื่องหรอกท่านอ่านลิสต์เลงผ้ากันไม่รู้เรื่องมหาชาติทำนองหลวงก็ไม่รู้เรื่องพระเทศเทศป่าๆแล้วก็มาแหลกันนิดๆหน่อยๆแล้วแหลกเขาไม่ค่อยได้แต่งใหม่ฮะก็แกะเป็นสี่กษัตริย์น่ะแล้วก็พระนามสีสลบวันหนึ่งเราก็ต้องสิ้นอาชีพนี้สองคนจะฟังเทศมากมายไหมคนเขาทำบุญน้อยลงเศรษฐกิจก็คำนวณว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรจะเป็นคณาจารย์ก็คนก็จนลงอีกท่านเราต้องจนไปพบกับคนจนลงนะไม่ใช่เราดีขึ้นนะเราก็ถูกขอมันก็เป็นธรรมชาติเราจะไปขอกับใครอ่ะแต่โยมก็จะดูโยมก็จะดูโยมที่ประจำของพระท่านถ้าต้องการปลาบอกนะเอาแพรปลาคุณวินัยคุณนนยาวสังทองก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะฮะแพรปลาที่ที่โน่นที่อะไรที่เดี๋ยวสมุทรปราการแต่เราไม่ขอไปทำบุญก็บอกเอาไม่เห็นขออะไรเลยถ้าเราขอไปทำบุญขอน้ำปลาตรามาดีกะโหลกด้วยนะเราทำดีๆนะทำเอามีคุณภาพทางร่างกายก็อร่อยเชียวท่านเอาบรัดโลหะกิจด้วยเจริญทรัพย์เขาบอกมาท่านทางการปากกระป๋องนะเรามีพวกคุณนำสินคุณสุทธิคำคุณมณีเนี่ยคุณสมบุญเขาบอกเรามีพวกเพราะเราทำกระป๋องขายเราก็มีพวกที่ผลิตอาหารกระป๋องถ้าจะทำบุญบอกท่านจะถวายพระหรือทำบุญหรือเลี้ยงเด็กบอกอ้าวโน่นตลาดน้ำร้อนใช่ไหมข้าศิริราชเขาก็บอกมาเพื่อแต่ชักไอศีเขาก็มีพวกญาติผลิตอะไรอะไรเจลเร่ใช่ไหมเขาเรียกเจลเร่ใช่ไหมปีใครปีโป้เขาเรียกเจลเร่ใช่ไหมที่มันเป็นกล้วยเล็กๆแล้วดูดนะพระประธานเจลเร่เป็นหน้าเป็นอะไรต่ออะไรเขาก็บอกมาเอาบริษัทนมแต่ต้องสาขาจำกัดคันที่เฟรดเขาก็บอกมาไอ้อย่างนี้เขาขอทำให้ได้แต่เนี่ยทำไมคนจึงขอคนมันไม่อยากขอพระหรอกท่านแต่มันจนลงแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเมื่อเราแก่ลงคนที่แก่กว่าเราก็ค่อยๆตายไปค่อยๆตายไปแล้วรุ่นลูกก็ยังไม่ถึงวัยที่จะเขาจะตั้งตัวเหมาะ

ที่จะบริจาคแล้วข้าจะไกลจากเราไปนานแล้วก็ละทำไงท่านทั้งหลายก็ต้องคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคิดแล้วก็อย่าไปท้อเกิดมาเป็นทำมันไปอะทำใจต้องสู้อย่าไปเฮ้ยเนี่ยเท่านี้เฮ้ยตัวตัวกับหน้าอกก็แฟบลงท้องก็แฟบลงปอดก็แฟบลงนะครับว่าเฮ้ยพลังก็ไม่มีถึงได้บอกให้เฮ้ยใจต้องสู้มิถุนากรกฎาสิงหากันยา4เดือนนะท่านนะไปผ่าหน้าท้องมาจัดลำไส้ใหม่แล้วก็เขาก็เอาเวลาผ่าก็วางยาสลบเขาเอาแล้วเอาท่อแยงคอเพื่อจะครอบออกซิเจนเพื่อฉุกเฉินพอเอาออกมาแล้วเสียงก็จะเป็นแบบเนี้ยเสียงเป็นแบบนี้มันจะอยู่ยังไงอ่ะจะทำไงกับรายการที่จัดเอาหน้าใจต้องสู้แล้วก็สู้มันไปทำไมแม่คนอื่นมาออกไปหาพระแทบตายมันก็เหลืออยู่สององค์วสุทัศน์ที่ยอมออกทีวีให้อาตมาพี่กับน้องคู่แฝดตอนนั้นไม่เอาเราท่านไปเรียกประเทศไม่เอาถามว่ากลัวเขาหาว่าไม่ดีเอาดีเท่าใครล่ะเขาก็ถ้าดีก็ไปฟังที่อื่นสิฮะไอ้กลัวหาว่าไม่ดีแต่ว่าที่ไปเนี่ยใจต้องสู้อะไรมันก็ต้องสู้ทางนั้นแหละแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่พูดกับท่านทั้งหลายเนี่ยพูดจะปูเรื่องราวเรื่องอาการเจ็บป่วยในครั้ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีพระเจ็บป่วยเยอะเพราะอะไรท่านพระที่เจ็บป่วยก็ไม่ใช่พระจนๆนะพระจนก็มีพระรวยก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพระประชวรมันก็ทรงพระประชวรเราส่งรักษาด้วยอะไรอ่ะก็ได้แพทย์โรคบางโรคเกิดจากกายความสุขของกายเกิดจากธรรมชาติเกิดจากอาหารเกิดจากอะไรก็ได้โรคแต่โรคบางโรคเกิดจากกรรมนะเขาเรียกโรคกรรมมันเกิดของมันเองอ่ะในเวลามันจะหายนะท่านมันหายของมันเองแต่กรรมบางกรรมมันบดขยี้ท่านแล้วพระออกไปเมื่อมาบวชแล้วใช่ไหมฮะอาตมาเขียนให้พระดูเนี่ยชีวิตนักบวชออกจากเคหานุ่งผ้าปอนอยู่ร้อนนอนดินกินอาหารตามมีตามได้เจ็บไข้ทำใจยอมรับชีพดับไม่มีคนเห็นใจ7เรื่องจำไว้เลยชีวิตพระเนี่ยออกจากเคหาไม่มีญาติแล้วถ้าพ่อแม่ตายนะฮะกับพี่น้องไม่ได้เจอกันแล้วอาตมานี่เจอพี่น้องก็ปีนึงก็บางคนไม่ได้เจอต้องบางคนก็เจอปีละครั้งคน 2-3 ปีไม่ได้เจอเลยนะตามกันมานะตั้งแต่โยมแม่ตายเนี่ยไม่ได้เจอเจอกันวันสุดท้ายที่เผาแล้วจากนั้นถึงปีบางคนก็ไม่ได้ไปบอกเฮ้ยอย่าไปบอกใครเป็นแม่ของทุกคนนั่นแหละเราทำเป็นตัวหลักก็แล้วกันมีของถวายพระใครมาร่วมงานมีของให้กินใครมาร่วมงานมีแจกหน้าบ้านน้องสาวก็ทำกับข้าววันตายแม่ก็ไม่ได้เจอกันแล้วอ้าวดียังมีพระพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสอยู่เมื่อธันวาคมปี2568ท่านก็มรณภาพไปไอ้น้องจะกลับไปบ้านหรือจะไปรวมกันที่วัด

0: พี่ตายไปแล้วอาตมากับชาวบ้านก็ห่างกันไปอีกพี่น้องก็ห่างกันไปอีกชีวิตคนเป็นอย่างนี้แล้วพวกท่านอีกเราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วประชากรก็น้อยลงท้อใจหนึ่งเกรงภัยถ้ามีลูกเกิดมาเกรงภัยสองค่าการศึกษาแพงอันนั้นฟรีๆเนี่ยเศรษฐกิจอย่างอื่นมันเราไม่ได้คำนวณเราเรียนไกลบ้านเราโรงเรียนนานาชาติเด็กเราเคิร์ฟต่างกันการศึกษาเคิร์ฟต่างกันมากเด็กเคิร์ฟมันไกลกันมากเลยสติปัญญามันไม่ไกลกันท่านเชื่อเถอะอาตมาเชื่อสร้างศรัทธาไว้ในการศึกษาให้เขาก็แล้วกันเด็กอยากเรียนทุกคนนะท่านไม่มีใครไม่อยากเรียนหรอกแต่ฐานะมันไม่เอื้ออำนวยให้เรียนไปดูรายการเพลงที่ท่านรายการเพลงประกวดเพลงเด็กอะซูเปอร์เทนเอานานๆจะมีเด็กรวยออกมาสักทีแสดงความสามารถนั้นจะจนท่านนั้นแหละนำออกมาจากป่าจากเขาจากอะไรต่างๆมาแสดงความสามารถไอ้ทอยเปตองเด็กเล็กทอยเปตองไม่สร้างมาหรอกเฮ้ยไอ้นี่มันทอยเปตองตั้งแต่เด็กเป็นอย่างนี้นะเอาจากไอ้รายการเนี่ยว่าอุปถัมภ์เลยเป็นเด็กมันแม่นขนาดนี้แล้วนะไข่ปลาเขาเวียถูซ่อนอยู่มันยังตีได้เลยท่านเด็กมันเรียนวิทยาศาสตร์เก่งมันคำนวณเลขเก่งให้มันเรียนแพทย์ก็ได้พยาบาลเนี่ยผลิตเข้าไปเยอะๆทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ได้บอกว่าผู้ที่ดูแลเด็กผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุผลิตเลยสร้างปรัชญาขึ้นมาเลยตลาดไม่มีจนท่านคนต้องการและจะภารกิจอาชีพนี้อาตมาบอกทุกคนที่ไปตามบาทบอกเป็นไงลูกไปอยู่เมืองไทยเป็นไงบ้างโอ้โหน้องพ่อเมืองไทยสบายที่สุดสบายไงอ่ะไม่ใช่หนูสบายคนเดียวนะพ่อแม่อยู่ที่นู่นก็สบายพอพ่อแม่สบายเริ่มสร้างบ้านมั่นคงก็พระก็สบายขึ้นเพราะว่ามีกับข้าวใส่บาตรดีๆให้พระเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้ท่านใจต้องสู้เราหันมาดูพระเอาจากเคหาน้องพาปนปอนเนี่ยแล้วแต่เขาจะให้ในกรวัตรของเตยนายท่านบอกเอาท่านจะคุณมีผ้าสีทองคำเยอะเป็นผ้ามงผ้าไหมผ้าฝ้ายถวายถามทำไมพี่ก็80กว่าแล้วจะ90อยู่แล้ว80กว่าแล้วไป80ป่ามันหมดเวลาใช้แล้วเดินเป็นสะพายควายแล้วพาดบ่าแล้วไปไหนก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะต้องเตรียมตัดอะไรทำต้นเขาเรียกอะไรไม้กระถางอะบอนไซอะเพื่อจะงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ต้องนั่งแต่งน้องพ่อปอนปอนอยู่ร้อนพระที่บวชอยู่ที่เป็นกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ย อยู่ตามไหนแล้วท่านไปดูในทุดงควัดสิฮะเดินนอนกระดินกินอาหารตามมีตามได้ไม่สั่งห้ามสั่งยกไว้ข้าภาวนาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยู่ดีๆนะไปสั่งเขาไม่ได้เจ็บไข้ทำใจยอมรับชีพดับไม่ต้องรอคนเห็นใจแต่บวชมาแล้วมันก็ต้องเจ็บไข้เพราะไร้ญาติท่านเราเดินอะขัดเกลาเกรมไปไกลเสร็จแล้วต้องเผยแผ่เขาจะไม่กลับมาบ้านตัวหลักของการเผยแผ่จริงๆนะเผยแผ่เนี่ยเขาห้ามกลับมาบ้านตัวนะยกไว้เป็นนักพัฒนาเมื่อสมัยก่อนเพราะอะไรกลับมาอายุน้อยเขาบอกคนบ้านเราคนบ้านเราทำอะไรให้บ้านเราไม่มีดังนะท่านอาตมาเห็นที่วัดอาตมาเนี่ยวัดหลวงพี่อาตมาเลยวัดบ้านเกิดเนี่ยไปยังไม่เคยได้ฉันน้ำใส่กี่นะท่านนะ แต่ชั้นตำบลไปก็อยู่ใกล้ๆกันนะชั้นอำเภอไปคนนั้นคนนี้ไปนะใส่กี่มีเก้าอี้นั่งอาตมาก็ไปนั่งโคนต้นไม้บ้านเราณท่าที่สมณศักดิ์ใหญ่กว่าเขานะดังก็ดังกว่าด้วยเอาเขาจะไม่กลับบ้านไงพระทั้งหลายก็เหมือนกันพระต่างบ้านย่อมดีกว่าพระกลับบ้านยกเว้นพระเรียนที่นั่นแล้วเขาขอให้ไปเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นอันนี้พอได้พอได้แต่ไม่ได้เผยแผ่ไม่ได้และการห่างญาติแล้วไข้สมัยก่อนมันเป็นไข้หมอก็หายากเดี๋ยวนี้ก็ยังหาหมอยากคือหาหมอที่ว่างยากจนไข้คนไข้อาละวาดกับหมออ่ะแล้วเสือเข้าข้างคนไข้เหลือเกินนะตายทีเนี่ยหมอจะโอ้โหจะตายหมอจะโดนปรับเป็นสิ้นเนื้อประดาตัวมันไม่ตายไงไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วมันจะว่างตลอดไม่ใช่หรอกท่านมันน่าจะดูคนไข้ใช่ก่อนก็ไม่ไปดูหมอเขาทำอะไรนะหนึ่งไข้เนี่ยขณะที่ผ่าตัดมันไม่ใช่หมอคนเดียวนะมันคุมกันสองสามคนนะคุมเลือดคุมหัวใจคุมยาผู้พิสัญญีผู้พิชิตต้องเฝ้ากันนะท่านนะผิดพวดเดียวเนี่ยท่านผ่าได้นั่นเพิ่งมาแล้วสมัยก่อนล่ะเจ็บข้าต้องทำแทนยอมรับเจ็บคนเดียวได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เจ็บเหรอไม่ประชวนเหรอพระทั้งหลายไม่อาพาธเหรอเป็นทุกองค์ไปศึกษาดูลองศึกษากรณีพระอาพาธยาในศาสนามนตรารักษาโรคนี่แล้วศึกษาชีวิตจิตใจของพระและบางทีไอ้ความเจ็บไข้เนี่ยกลายเป็นสิ่งผลายกลายเป็นสิ้นกิเลสได้ความจะฆ่าได้ผลก่อนจะตายกลายเป็นสิ้นกิเลสได้ณวันนั้นเช่นพระองค์หนึ่งเป็นโรคเขาเรียกอะไรเป็นปุ่มๆตามตัวแล้วเป็นโรคน้ำเหลืองก็โรคเกิดกรรมจะมาเกิดในกายขึ้นจะไม่เล็กๆถ้าถูกเขียวก็ค่อยๆตรงทำคำป้อมแตกแตกแตกแตกพอที่สุดพระเขาก็ทิ้งเป็นโรคติดต่ออาจจะเรียกฝีดาษก็ได้เขาก็ทิ้งให้นอนแซวอยู่ท่านก็นอนแซวยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าท่านแผ่คายคือพยานก็รู้ทีเดียวว่าพระรูปนี้เป็นอย่างนี้บิณฑบาตเสร็จแล้วเดินเสด็จพระดำเนินไปนู่นเลยไปถึงพระองค์นั้นนอนจีวรคาน้ำเหลืองแห้งกลางแมงวันตอมหึงไอแมงวันนี่ก็แปลกท่านคนติดโรคตายแต่แมงวันกินน้ำเหลืองไม่ตายอีแรงขออภัยอีแรงกับเหี้ยนี่ก็แปลกนะสัตว์อะไรตายด้วยโรคร้ายแรงนะคนตายด้วยโรคร้ายแรงอีแรงกินได้ท่านเช่นไอวาตักโรคอีแรงไม่เป็นไรท่านเหี้ยไม่เป็นไรแต่คนดันติดตายเอาประหลาดอาตมาบอกหมอว่าลงไปวิเคราะห์น้ำดีมาสิน้ำดีหรือตรงไหนมันต้องมีพิเศษละเราจะเอาพิษงูมาทำเซรั่มได้ไปวิเคราะห์ดูสิขอทำบาปสักครั้งอะแล้วดูไอ้ตัวที่มันกินคนที่เป็นโรคอะเพราะมันไม่ตายแล้วมันมีชีวิตอยู่เหมือนพวกเราบางทีมันก็พิษแก้พิษไงท่านอะไรนะวัคซีนโควิดอะอาตมาเนี่ยก็ขาบวมก็เป็นส่วนหนึ่งขาบวมขาลายแขนก็ลายสองปีสามปีขึ้นคังต้องจะฉีดมาพระทั้งหลายเขาก็มรณภาพไปโดยไม่รู้สาเหตุพระเป็นเบาหวานเป็นโรคตายก่อนท่านแล้วมาขับนี้เขาทีหลังมันต้องเจ็บข้าทำใจยอมรับพระทั้งทำใจยอมรับชีพดับไม่ตลอดคนเห็นใจทำใจอย่างนี้ได้ไหมสมมติพระเจ้าต้องแต่เจ้าฟ้ามังกษัตริย์ลงมาเนี่ยท่านตัดใจแล้วพระเจ้าจึงมีตำนานเนี่ยลองอ่านประวัติเยอะ ล้วเราทำพิธีนี้ผลเรื่องที่บอกไปแล้วว่าเจ็บไข้คิลานเภสัชของพระภิกษุในสมัยนู้นแพทย์ตำรายานทางศาสนาและมนตราที่รักษาโรคส่วนจะเป็นอย่างไรนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเล่าเรื่องพระศาสดาของมนตรารักษาโรคและบางทีต้องเอามนตรามาสวดกับยารักษาโรคให้โยมถ้าไม่เห็นมากตาไม่ทำมากตัวไม่กล้าคุยท่านฟังรัตนตยานุภาเวนะความนับพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาตินานโน้นเทินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการใช้ยาทางธรรมนำทางใจแต่ยังเผชิญความเจ็บไข้ได้ป่วยจะช่วยให้เราตระหนักว่าความเจ็บป่วยคือบทเรียนชั้นดีที่ช่วยเตือนสติให้เราปล่อยวางลดละกิเลสและเปลี่ยนความทุกข์กายให้กลายเป็นความสงบทางใจได้อย่างแท้จริงค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสาวพาเอกเอี่ยมสินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงผลไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งรูปร่างและสีสันนั่นก็คือแก้วมังกรนอกจากความสวยงามน่ารับประทานแล้วยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแก้วมังกรมีดีอะไรและจะนำไปทำเมนูน่าทานอะไรได้บ้างไปติดตามกับอาจารย์ X ในช่วงอยู่ดีกินดีครับ
1: พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในปัจจุบันนะครับปัญหาสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการรับประทานผลไม้ได้ไม่เพียงพอนะครับถ้าสมมติว่าเราดูสมัยก่อนนะครับเวลาเรารับประทานอาหารที่เป็นอาหารคาวนะครับเราก็มักจะปิดจบด้วยการรับประทานผลไม้สำหรับในเรื่องของการล้างปากนั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นปัญหาในเรื่องของการรับประทานผลไม้ไม่เพียงพอเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญของคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยรวมไปถึงคนในประเทศอื่นๆด้วยนะครับทีนี้นะครับวิธีการที่จะทำให้เรารับประทานผลไม้มากขึ้นนะครับก็คือการนำเอาผลไม้เนี่ยมาใส่ในเรื่องของการเป็นอาหารว่างนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมีสีสันสวยงามรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยแถมอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คือผลไม้ที่เราเรียกว่าแก้วมังกรนั่นเองนะครับแก้วมังกรนั้นถือได้ว่าเป็นพืชในวงกระบองเพชรนะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงเหล่านั้นนะครับแต่ในประเทศไทยนี้นะครับก็มีคนนำเอาแก้วมังกรเนี่ยมาปลูกตั้งแต่ราวๆประมาณปีพุทธศักราช2540แล้วก็ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผลของแก้วมังกรเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเพราะว่าเขามีกลีบนะครับที่มีลักษณะที่มีความเฉพาะนะครับและเมื่อเราผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับสีดำอยู่เต็มไปหมดเลยมีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดงานะครับและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนอกเหนือจากเมล็ดที่คล้ายๆกับเมล็ดงาก็คือเนื้อที่มีลักษณะชำวาวนะครับซึ่งแก้วมังกรเนี่ยก็จะมีเนื้อที่มีสีหลากหลายไปนะครับตัวที่เราพบเห็นได้บ่อยก็คือการที่มีเนื้อสีขาวนั่นเองนอกเหนือจากเนื้อสีขาวแล้วก็จะมีเนื้อสีอื่นๆอย่างเช่นเนื้อสีชมพูรวมไปถึงสีที่มีความเข้มออกไปทางม่วงด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับที่ทำให้แก้วมังกรนั้นเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งสารอาหารตัวแรกที่ผมจะพูดถึงในแก้วมังกรนะครับก็คือสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเบทาเลนนะครับซึ่งเจ้าสารเบทาเลนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสารที่เป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้แก้วมังกรนั้นมีสีโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อของเขารวมไปถึงในสีเปลือกด้วยนะครับเนื่องจากสารนี้มีการทำให้เกิดสีโดดเด่นจึงมีการนำเอาสารเหล่านี้มาสกัดแล้วก็ใช้เป็นในเรื่องของสีผสมอาหารนั่นเองนะครับนอกเหนือจากสีที่มีลักษณะโดดเด่นแล้วนะครับคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือการเป็นผลไม้ที่มีพลังงานต่ำด้วยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นนะครับหั่นแก้วมังกรนะครับแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัมเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 50-60 กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นหลายๆคนเวลาต้องการที่จะลดน้ำหนักแล้วก็เลือกซื้อในเรื่องของอาหารว่างนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักเนี่ยหลายๆคนก็จะนิยมรับประทานแก้วมังกรแทนขนมขบเคี้ยวหรือเบเกอรี่นั่นเองนะครับนอกเหนือจากสารที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับตัวแก้วมังกรเนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยในเรื่องของวิตามินแล้วก็ใยอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็ใยอาหารที่มีปริมาณสูงเลยนะครับนอกเหนือจากนี้แร่ธาตุที่สำคัญที่เราจะได้รับในการรับประทานแก้วมังกรก็คือโพแทสเซียมนั่นเองเรามาดูตัวแรกกันก็คือในเรื่องของวิตามินซีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวิตามินซีนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นนะครับไปตากฝนนะครับการรับประทานวิตามินซีอย่างเพียงพอก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงแล้วก็ลดอาการที่จะเกิดขึ้นจาก การเกิดหวัดได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วใยอาหารอย่างที่เราพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็มีส่วนสำคัญเลยนะครับทำให้คนรับประทานนั้นอิ่มนานขึ้นด้วยนะครับก็ถือได้ว่าช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยทำให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของเราด้วยนะครับในส่วนของโพแทสเซียมนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุเยอะๆนะครับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนั้นก็จะลดน้อยลงปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของระดับความดันโลหิตสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มมีปริมาณโซเดียมเยอะๆก็จะทำให้ระดับความดันโลหิตของเราเพิ่มสูงขึ้นได้การรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมก็จะมีส่วนช่วยที่จะบาลานซ์รักษาสมดุล นะครับของระดับความดันโลหิตได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการรับประทานแก้วมังกรนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีเลยง่ายๆก็คือในเรื่องของการหั่นรับประทานเป็นชิ้นพอดีคำนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วหลายๆคนก็นำเอาแก้วมังกรเนี่ยไปรังสรรค์เมนูอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปปั่นรวมกับผลไม้อื่นๆที่เป็นสมูทตี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะสนุกสนานกับการรับประทานแก้วมังกรได้มากกว่าในเรื่องของการรับประทานโดยการหั่นชิ้นพอดีคำนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าแก้วมังกรนั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียมอาจจะต้องระมัดระวังในบางกลุ่มคนนะครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะครับก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโพแทสเซียมมากจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นนะครับมีส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารโดยที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับในเรื่องของสุขภาพของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือในเรื่องราวสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารและโภชนาการกับสุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับการเลือกทานผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของเราอย่าลืมเพิ่มแก้วมังกรเข้าไปในรายการผลไม้ที่ท่านผู้ชมชื่นชอบกันนะครับและกลับมาอีกครั้งกับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้เคยสงสัยไหมครับว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อสูบผิดกฎหมายหรือเปล่าคำถามนี้คาใจใครหลายๆคนแน่นอนครับเพราะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันเลยทีเดียวเราจะมาหาคำตอบให้ชัดว่าตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีสถานะเป็นอย่างไรมีโทษหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ
2: ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นในทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นที่สนใจอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอีกในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม

ผู้ที่ทำงานแล้วนะครับในเรื่องวันนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับนะนั่นก็คือนะการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองนะครับการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเนี่ยผิดกฎหมายไหมถ้าผิดผิดกฎหมายอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจมากครับบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วครับนะฮะนะเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วฮะว่าบุหรี่เนี่ยนะครับมีมาอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับนะฮะบางคนก็ไปติดเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวนะครับบางวันเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยหงุดหงิดนะครับหรือบางคนเนี่ยแต่สูบเท่ๆครับสูบให้เห็นว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนที่สูบบุหรี่นะนะครับเพื่อนเราก็สูบเราก็สูบเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่หารู้ไหมครับว่านะครับบางทีเนี่ยบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้สุขภาพเราในบริเวณช่องปอดนะครับอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยบุหรี่เนี่ยนะฮะวิวัฒนาการครับวิวัฒนาการอย่างไรครับวิวัฒนาการมาเป็นบุหรี่อย่างหนึ่งนะครับที่วัยรุ่นก็เรียกกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะครับบุหรี่ประเภทเนี้ยเป็นบุหรี่ที่เป็นบุหรี่สมัยใหม่ฮะนะครับเวลาสูบกันเนี่ยนะครับจะเห็นควันขมงฉงเฉงเลยครับท่านผู้ชมครับนะซึ่งอาจจะทำให้อะไรครับคนรอบข้างเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะครับนะเหม็นนะครับแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราอาจจะมองแค่นะครับในส่วนที่เราเคยได้กลิ่นนะครับในบุหรี่ดั้งเดิมแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขามีรสชาติมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในมุมหรือในบริบทของกฎหมายก็ต้องมาดูว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะกฎหมายเนี่ยเขามีข้อจำกัดไว้อย่างไรเขาต้องห้ามตามกฎหมายไว้ว่าอย่างไรนะครับนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะนะครับเป็นบุหรี่สมัยใหม่ก็จริงนะฮะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างในเรื่องของบริบทที่อาจจะไปทำลายสุขภาพในบางส่วนนะครับและอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมนะฮะนะครับโดยอาจจะมีความเชื่อนะฮะในกลุ่มของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าว่าปลอดภัยฮะบุหรี่ไฟฟ้านี่ปลอดภัยปลอดภัยกว่าอะไรกว่าบุหรี่ธรรมดาธรรมดานะครับนะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับนะฮะแต่ทีนี้นะครับพอมาดูในผลวิจัยหรืองานที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็มีหลายงานหลายผลการศึกษาที่บอกว่านะฮะแม้จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเองก็อาจจะมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจนะครับนะเหมือนกับบุหรี่ธรรมดานี่แหละนะครับถ้าใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนะครับนะมีผลต่อหลอดเลือดและก็ในส่วนของหัวใจด้วยนะครับนะนอกเหนือจากบริเวณช่องปอดนั่นเองนะครับทีนี้ในทางกฎหมายครับในทางกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะการครอบครองก็ดีนะครับนะฮะการค้าขายก็ดีพวกนี้ล้วนเป็นความผิดกฎหมายทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับนะฮะโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้านะฮะกฎหมายเขาห้ามขายหรือห้ามให้บริการนะครับนะฮะบาลากูฮะบาลากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบาลากูน้ำยาสำหรับเติมบาลากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะซึ่งนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครับนะฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้นะครับนะก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พ.ศ.2562แล้วนะครับก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้โทษปรับค่อนข้างสูงโทษจำก็มีด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับและในกรณีต่อมานะครับผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าครับผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับริบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะรวมทั้งสิ่งของที่ใช้บรรจุหรือพาหนะใดๆที่ใช้บรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วยนะและนอกจากนี้ก็อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ.2560มาตรา244นะครับนะฮะนะฮะที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับนะฮะกรณีต่อมาก็คือนะครับผู้ครอบครองหรือรับฝากบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะบุคคลดังกล่าวเราเนี้ยนะครับครอบครองหรือรับฝากเนี่ยต้องระวางโทษนะฮะระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

0: 246แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560และประการสุดท้ายครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับนะฮะหากบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีนิโคตินนะครับนะนิโคตินเป็นส่วนประกอบในเขตปลอดบุหรี่นะครับไปปูนในเขตปลอดบุหรี่เนี่ยก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา42ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับลักษณะของการกระทำต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นเนี่ยนะครับกฎหมายถือว่าเป็นความผิดนะครับนะฮะซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากุหรือบารากุไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนสคบ1166นะครับในวันและเวลาราชการครับนะฮะ
1: ท่านผู้ชมก็ได้คลายข้อสงสัยสำคัญเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในแง่มุมของกฎหมายกันไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการครอบครองหรือว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีข้อจำกัดและบทลงโทษที่ชัดเจนการตระหนักถึงข้อกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับช่วงรู้ทันไอทีในวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปพบกับสาระดีๆที่จะทำให้เรื่องยากๆของเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านผู้ชมอีกครั้งครับจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมกันเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาต่อในเรื่องของการใช้โปรแกรมโน้ตบุ๊ก LM นะครับในตอนที่2นะครับสำหรับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงความสามารถเบื้องต้นนะครับของโปรแกรม Notebook LM นะครับในการสรุปเนื้อหาในการพูดคุยหรือแชทกับตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็จะไปหาคำตอบที่อยู่ในเอกสารนะครับหรือ PDF นะครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาให้กับเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะไม่ฉางจะนำเสนอต่อครับก็คือเรื่องของความสามารถในการให้ตัว AI นะครับในโปรแกรม Notebook LM เนี่ยครับสร้างสื่อเสียงขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับในปุ่มนี้ครับจะมีคำว่า Audio Overview นะครับแล้วก็มีข้อความโผล่มาว่า Deep Dive Conversation to Host นะครับอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะสั่งให้ AI เนี่ยนะครับสื่อสารเป็นภาษาอะไรให้เราไปเช็คในปุ่ม Setting นิดนึงครับว่าตรง Output Language นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะฝึกภาษาต่างประเทศนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วเลือกภาษาเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยที่เวลาผู้ใช้งานเนี่ยครับไม่สามารถที่จะมาหาปุ่มเจอครับว่าจะให้ AI เนี่ยสร้างสื่อเสียงภาษาอะไรนะครับบางคนบอกว่าอยากจะฝึกภาษาจีนนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้ AI เนี่ยสรุปเสียงนะครับหรือซาวเนี่ยครับเป็นภาษาจีนไม่รู้ว่ากดหรือไปตั้งค่าตรงไหนดังนั้นอยากให้มาตั้งค่าในส่วนนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใส่เนื้อหาเข้าไปแล้วนะครับตรงการใส่เนื้อหานะครับอาจารย์ได้บอกไว้แล้วในคลิปที่แล้วก็คือกดปุ่ม Add นะครับแล้วไฟล์จะเข้ามาอยู่ในระบบของเรานะครับตรงนี้คือค้นหาข้อมูลที่เราเคยคุยกับ AI นะครับว่าเราคุยกับ AI ว่าถ้าเราต้องการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับเราควรจะต้องทำอย่างไรตัว AI ของโปรแกรม Notebook LM ก็จะไปหาคำตอบให้กับเรานะครับตรงนี้คือคำตอบที่เราถามเข้าไปนะครับว่าแล้วตรงนี้นะครับในส่วนของ Audio Overview นะครับเราก็กดปุ่ม Generate นะครับตรงนี้นะครับใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะพาทุกท่านไปดูอีกคำสั่งหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยก็คือให้ AI นะครับสรุปเนื้อหาเป็น Mind Map ให้กับเรานะครับระหว่างนี้ให้ AI เนี่ยนะครับเขาทำการสร้างสื่อเสียงไว้ก่อนนะครับเรามาดูอีกคำสั่งหนึ่งก่อนนะครับก็คือปุ่ม Mind Map นะครับปุ่มนี้เป็นอีกปุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับ AI ที่อยู่ในโปรแกรม Notebook LM ครับจะสร้าง Mind Map ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้กำลัง Generate อยู่นะครับก็รอเขา Generate ให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ New Mind Map Generating Mind Map นะครับเวลาเรากดปุ่มใดเราอยากได้สื่อสิ่งใดอยากได้โน้ตได้ Audio Overview ของเอกสารเหล่านี้นะครับว่ามันมีภาพรวมหรือมีรายละเอียดเรียนรู้เข้าใจวัยผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถกดได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่า

0: ต่อไปเนี่ยก็ขอให้ไปอ่านในฉบับเต็มนะครับในสิ่งที่สนใจคือตรงนี้เราแอดโน้ตนะครับนะเรากดแอดโน้ตปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความไปนะครับผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านร่างกายจิตใจสังคมนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับเราสามารถพิมพ์โน้ตเก็บไว้ได้นะครับนะครับเราก็จะมีโน้ตของเราย่อๆเห็นไหมฮะนะครับถ้าเรากดปุ่ม convert to source นะครับเขาก็จะเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยตรงนี้ครับไปใส่เพิ่มเติมนะครับเป็น source อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรืออยากแอดโน้ตเนี่ยครับเราให้ AI เรียนรู้นะครับเราไปก๊อปจากที่ไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็สามารถconvert ตัวคอนเทนต์เหล่านี้ครับไปอยู่ในหมวดซอสได้แล้วก็ AI เวลาเขาจะตอบคำถามอะไรกับเราเนี่ยครับเขาก็จะไปดึงซอสต่างๆในนี้มาตอบให้กับเรานะครับแล้วก็ในระบบ Notebook FM เนี่ยครับรองรับซอสตรงนี้ถึง50ซอสนะครับก็คือ5แหล่งทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF นะครับหรือเป็นเอกสารอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรารอเสียงแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามองไปที่ด้านขวามือเนี่ยครับก็จะมีไตเติ้ลโผล่มาว่าคู่มือดูแลสุขภาพและสิทธินะครับตรงนี้เราสามารถเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงแล้วก็เพลย์ได้
1: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องผู้สูงวัยค่ะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะสังคมไทยตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วอายุเกิน65ปี
0: นี่ก็เป็นเสียงของผู้หญิงใช่ไหมครับเราผมจะเพลย์ต่อไปนะครับแป๊บนึงนะฮะ
1: มีมากกว่า 14% แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีกไม่ถึง20ปีข้างหน้านี้เองข้อมูลที่เรามีวันนี้จะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยๆรวมถึงเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็ให้ผู้สูงวัยรอบตัวเราเตรียมพร้อมสำหรับวัยนี้อย่างมีคุณภาพค่ะ
2: ครับการทำความเข้าใจธรรมชาติของการสูงวัยนี้
0: จะเห็นว่ารายการหรือสื่อเสียงที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็จะมีทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิงนะครับที่กำลังจะคุยกันนะครับถ้าท่านชอบสื่อเสียงอันนี้นะครับสามารถกดปุ่มจุด3จุดแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้ฟังเสียงจากรายการที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยครับก็กดปุ่มแชร์ออดิโอนะครับแล้วเลือกเป็นพับบิกนะครับแล้วก็ copy link เนี้ยเราก็ส่งให้กับคนที่เราอยากจะแบ่งปันสื่อเหล่านี้ให้กับเขาได้เลยเขาจะต้องมีการล็อกอิน account Gmail เข้ามาแล้วก็สามารถกดเพลย์ฟังได้ในระบบออนไลน์เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งต่างๆที่ AI generate ออกมาให้เนี่ยนะครับอยากให้ทางผู้ที่พัฒนาสื่อเสียงเหล่านี้ขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนิดนึงก่อนที่จะนำไปแชร์ต่อให้กับคนที่เรารักแล้วก็อยากจะแบ่งปันครับผมครับสำหรับรายการนี้วันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ
3: กลับมาพบกันในช่วงชีวิตดีมีสุขอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีนัดกับแขกรับเชิญผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถและมีมุมมองการใช้ชีวิตที่น่าติดตามจะเป็นใครนั้นไปรับชมกันเลยครับ

ผมเป็นเด็กเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเป็นบ้านนอกแท้ๆเลยจบจากโรงเรียนวัดก็ไปต่อโรงเรียนในอำเภอที่โรงเรียนวชิรานุกูลสงขลาผมมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เรียนมัธยมว่าอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ไปอ่านหนังสือเรื่องละครแห่งชีวิตของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินพระเอกเป็นคนหนังสือพิมพ์มีจรรยาบรรณต่อสู้กับความไม่ถูกต้องอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าอยากเราอยากเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยอยากเป็นพระเอกอันนั้นคือจุดประกายเลยไม่ต้องการเรียนอย่างอื่นเลยต้องการเรียนอย่างเดียวคือเรียนสื่อสารมวลชนมีชื่อเสียงมากก็นิเทศศาสตร์จุฬาวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์มีสองแห่งเท่านั้นผมรู้ว่าผมไม่ได้หรอกผมก็ไปรู้ว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขามีคณะมนุษยศาสตร์และมีภาควิชาสื่อสารมวลชนก็เลยไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2511ไปอยู่ที่นั่น 4-5 ปีเป็นความภูมิใจที่จบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0: ผมเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมทำหนังสือพิมพ์ไปด้วยเพราะว่าผมเป็นประธานชมรมวรรณศิลป์เขาก็ให้ทำหนังสือชื่อหนังสือเชิงดอยวารสารเล่มหนึ่งชื่อทองขาวมันก็เสมือนสนามทดลองเป็นหนังสือแบบเทปลอยขายเล่มละ50ตังค์ขายคนในมหาวิทยาลัยขายนักศึกษาขายครูบาอาจารย์ก็มีความสุขในขณะเดียวกันก็มีเวลาก็ไปทำหนังสือคนเมืองไปเขียนคอลัมน์ลงหนังสือคนเมืองเขียนคอลัมน์ลงหนังสือเชียงใหม่นิวส์เขียนคอลัมน์ลงหนังสือ2-3แห่งในเชียงใหม่ผมไปตั้งนามปากกาไว้ตอนเขียนหนังสือว่าชัดเชิงดอยสมัยนั้นก็พูดได้ว่ามีคนรู้จักต่างภาควิชาเขาก็ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นเมื่อพูดถึงสื่อสารมวลชนเชียงใหม่นึกถึงใครได้บ้างเขาบอกนึกถึงสุภาพคลี่กระจายนี่ก็เป็นความภูมิใจผมถูกเรียกมาจากเชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นที่รู้จักแล้วผมก็จะเขียนคอลัมน์มาลงไทยรัฐบ้างลงสยามรัฐบ้างใช้นามปากกาเนี่ยจากเชียงดอยคุณขันชัยบุญปานสุจิตพลเทศเขากำลังรุ่งเรืองผมก็ได้เจอเขาที่เชียงใหม่เขาก็มีส่วนผลักดันให้ผมเข้ามาทำงานหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพก็คือมาทำที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองยุคบุกเบิกโดยคุณมานะแพร่พันธ์เขาแผ่แตกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยคอลัมน์ที่เขียนก็เป็นคอลัมน์แนวต่อสู้กับสังคมแนวต่อสู้คอร์รัปชันผมโชคดีตรงที่ว่าบก.มานะเนี่ยเห็นว่าผมเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยมาน่าจะทำงานได้หลายแนวของผมเนี่ยเป็นนักข่าวส่วนกลางไปเสริมเวลาตรงไหนมันขาดก็ยังนึกน้อยใจอยู่นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยต้องขอบคุณบก.มานะเพราะว่าการที่ผมได้ไปทำข่าวบันเทิงผมก็จะรู้จักศิลปินแวะไปทำข่าวกีฬาผมก็รู้จักนักมวยดังๆอันนี้เป็นคุณูปการมากว่าทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายมันเป็นสูตรตายตัวอย่างหนึ่งนะของการทำสื่อถ้าทำอะไรด้วยความสุจริตนะเดินหน้าหัวจนฟ้าเลยไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอกเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเขาก็ยอมรับว่าที่เขาทำมันไม่ถูกต้องจริงไม่เป็นไรฉะนั้นตอบคำถามได้อย่างหนึ่งว่าการเป็นสื่อมวลชนถ้าสุจริตนะความสุจริตมันปกป้องได้ถ้ามีนอกมีในไอ้อย่างนั้นอันตรายผมเคยได้รับการยกย่องเรื่องการไปขุดคุยคอร์รัปชันแล้วเสนอเป็นสกู๊ปอยู่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง10กว่าตอนมีคนเข้าพยายามเข้าไปแก้ไขในช่วงนั้นก็ดีขึ้นตอนหลังก็กลับมาใหม่ตัวรางวัลไม่ได้ภูมิใจเท่ากับว่าเราได้ต่อสู้กับสิ่งที่เราเห็นว่ามันทุจริตมันไม่ถูกต้องแล้วเราทำให้มันหยุดได้ผมก็สู้กับเรื่องพวกนี้มาเยอะผมเดินสายหนังสือพิมพ์จนเกือบจะอิ่มตัวแล้วนะผมรู้แล้วว่าอนาคตต่อไปถ้าเราไม่พันตัวออกจากหนังสือพิมพ์เราจะเป็นคนเขียนคอลัมน์แก่ๆคนหนึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นผมก็ลาออกแล้วไปทำรายการวิทยุเนชั่นกับคุณสุทธิชัยและทีมงานพูดได้เลยว่าเป็นรายการที่มีคนฟังมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำวิทยุจนเดี๋ยวนี้ผมก็ยังทำรายการวิทยุอยู่เสน่ห์ของรายการในช่วงนั้นเนี่ยคือคุณสุทธิชัยเริ่มสร้างมิติใหม่ให้กับความเป็นพิธีกรคือถามทุกเรื่องที่อยากรู้ถามตรงไปตรงมาผมก็เข้าไปทำงานเป็นพิธีกรร่วมกับคุณสุทธิชัยแต่ผมเนี่ยเบาลงมาหน่อยทำโทรทัศน์อยู่สัก2ปี3ปีก็เปิดสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่ทุกคนให้ความนิยมคือความตรงไปตรงมาเขียนบทการนำเสนอที่ทันสมัยหลังจากนั้นไอทีวีก็กลายมาเป็นไทย PBSเมล็ดพันธุ์ของความเป็นอิสระในการทำข่าวเนี่ยมันเติบโตแล้วมันงอกงามแล้วคนทำสื่อเนี่ยมันจะวัยหนุ่มวัยแก่ไม่สำคัญถ้าเราต่อสู้กับความถูกต้องไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นไปด้วยความสุจริตคนเขาจะให้โอกาสฉะนั้นคนทำสื่อต้องสุจริตถ้าคุณเป็นผ้าขี้ริ้วที่เปื้อนเนี่ยคุณไปเช็ดกระจกใสไม่ได้คุณไปต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ได้
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
2: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
2: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
3: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยาคุณนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณติตรีเกี่ยวคุ้มภัยสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมส่งถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: ในขณะที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนว่าทานน้ำใจก็หลั่งไหลไปสู่ประชาชนนะครับโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีการเปิดโรงครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยครับที่เขาได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้สวมบทเชฟครับทำเมนูผัดกระเพราแล้วก็หมูทอดก่อนให้คำแนะนำกับแม่ครัวบอกว่าขอเพิ่มเต็มทุกเมนูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะเปิดครัวไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับโดยทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาถึงโรงครัวภูมิใจไทยซึ่งมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเหรัญญิกภักดีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวแล้วก็มีส.ส.ของพรรคมาร่วมการประกอบอาหารนายอนุทินได้มีการทักทายประชาชนที่มารับอาหารครับก่อนจะเดินตรวจครัวสนามซึ่งเมื่อวานนี้มีการทำเมนูหมูทอดและผัดกระเพราไก่โดยกำชับกับอาสาสมัครโรงครัวให้ใส่กับข้าวเยอะๆครับนายกรัฐมนตรีได้ลงมือปรุงอาหารร่วมกับพ่อครัวแม่ครัวด้วยก่อนจะตักข้าวสวยราดกับผัดกระเพราซึ่งมีการชิมรสชาติและแม้ว่าจะยืนยันว่ารสชาติว่าอร่อยแต่อยากให้ปรุงให้รสเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยมีการให้คำแนะนำแม่ครัวให้เพิ่มรสเค็มแล้วก็พูดสำเนียงอีสานว่ามันบ่เค็มจะให้เค็มรสอื่นได้แล้วขาดเค็มก่อนจะชวนให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยมาร่วมชิมด้วยครับและก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในช่วงค่ำต่อนายอนุทินยังได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอรับอาหารจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าโรงครัวภูมิใจไทยมีความพร้อมมากขึ้นมีอาสาสมัครการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆตั้งแต่เปิดโรงครัวจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุดิบมาให้ประกอบอาหารซึ่งต้องขอขอบคุณแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนมากที่สุดโดยโรงครัวภูมิใจไทยจะเปิดไปจนถึงสถานการณ์เข้าสู่ความเรียบร้อยครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยย้ำถึงความมั่นใจในกำลังการระบายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งจะเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้ค่ะ นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตมีเครื่องสูบน้ำจำนวน20ตัวแต่ละตัวมีกำลังการผลิตการสูบได้ประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีสภาพการใช้การได้ทุกตัวขณะนี้เดินเครื่องอยู่14ตัวส่วนอีก6ตัวที่เหลือก็จะสลับการใช้งานเพื่อที่จะสูบระบายน้ำออกจากคลองรังสิตสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเร่งระบายนะคะและเตรียมพร้อมในการรับน้ำเพิ่มเติมหรือหากมีฝนตกเพื่อให้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดและรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงและท่อระบายน้ำประกอบบานระบายปากคลองระบายน้ำที่2ของตำบลคลอง2เพื่อติดตามสถานการณ์และก็แนวทางบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองหลวงว่าได้สั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดไม่กระทบกับประชาชนพร้อมสั่งรับมือสถานการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกและจะมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่ท้องถิ่นได้เสนอมาครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะทางกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้เร่งปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งให้รับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้โดยชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยและเขตตัวเมืองอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-70 เซนติเมตรจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและยกของขึ้นที่สูงค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและซ่อมแซมส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% ได้เน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างนะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ได้งดการระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลสะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านจุดพีคและเริ่มทรงตัวแล้วซึ่งชลประทานได้ผ่านน้ำเข้าทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมืองส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะคะโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงก็ช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ได้มีการสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำนะครับให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทางซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางเป็นการช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำและระบบชลประทานเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้งดหรือลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนประแสได้ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำโดยเลขาธิการสธนช.ได้มีการเน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:14 ค่ะมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption From Policy to Action โดยระบุว่าพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหวังล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐพร้อมปลุกพลังของทุกคนร่วมเป็นแสงเข้าถึงข้อมูลเพื่อตีแผ่ปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดโดยย้ำว่าคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักชัดเจนคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดโดยหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถแข่งขันได้และข้าราชการที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างมาตรฐานใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลพร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการลดลงหรือไม่การตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่ใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องมีโอกาสก้าวหน้าในประเทศไทยที่ปลอดการคอร์รัปชัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือการประกันความเสี่ยงพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นแผนรับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกของรัฐบาลกับการจะทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งได้เริ่มคุ้มครองไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์นั้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรียังย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิ์ต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นแน่นอนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจิสดามาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหาย ทางนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ของภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อ

0: หลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงไปในพื้นที่สำรวจการรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากน้ำท่วม50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุดนะครับ
1: ส่วนทางด้านดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบประกันภัยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกบริหารความเสี่ยงของประเทศจากเดิมที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ดำเนินการหลังเกิดเหตุและต้องจัดสรรงบประมาณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นการเตรียมระบบรองรับและถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกประกันภัยซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงและภาระงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ประชาชนก็มีหลักประกันด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้การดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยขณะที่สำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถน้ำท่วมโดยการประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่โดยย้ำนะครับว่าค่าบริการรถยนต์รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอาลัยและค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันโดยให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ภาคเอกชนเองก็เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเมืองไทยประกันชีวิตออก4มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศขณะที่สีตรังโกลฟส่งมอบเรือและสนับสนุนงบสร้างศูนย์อพยพค่ะนายธิพัฒน์ชัยคีรีผู้จัดการโครงการโรงงานฝ่ายผลิตบริษัทสีตรังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนส่งมอบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้นายประสิทธิ์แก้วมรกตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเรือนี้จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้นทั้งการอพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของจำเป็นนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณก่อ ่อสร้างศูนย์อพยพน้ำท่วมณสำนักสงฆ์คลองประตูอำเภอหาดใหญ่เพื่อใช้เป็นจุดรองรับและประสานความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือพนักงานและชุมชนโดยรอบทั้งการจัดเตรียมถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและประสานงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก60วันสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยระหว่างวันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2569กรณีกรมธรรม์ขาดอายุหรือถูกเปลี่ยนสถานะจากการค้างชำระเบี้ยสามารถขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ภายใน6เดือนโดยยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพส่วนกรณีบริษัทนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยแทนโดยอัตโนมัติหากชำระคืนภายใน6เดือนจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยและหากกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมจะออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะ
0: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเกิดทั้งฝนลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วนะครับวันนี้ทั่วประเทศไทยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ออกประกาศเตือน 4-7 ตุลาคมจะมีอากาศแปรปรวนฝนตกหนักฟ้าคะนองและลมแรงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NVT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานฝนมาตำนัดช่วงเย็นกรมอุตุพยากรณ์แม่นมากค่ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีอากาศแปรปรวนฝนลมแรงพิจิตรชัย4มีลูกเห็บตกแถมมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงปลายฝนใกล้เปลี่ยนฤดู2วันที่ผ่านมาแดดแรงฟ้าเปิดเมื่อวานความชื้นพัดมาปะทะก็ทำให้เกิดฝนลมแรงลูกเห็บตกเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เหนือกับอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ภาคอื่นๆมีฝน 40% ของพื้นที่เช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนรอบใหม่เป็นอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4-7ตุลาคมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักมากรอบนี้เน้นฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะรอบนี้ฝนรุนแรงสุดจะอยู่ในระดับสีส้มมีฝนหนักมากปริมาณฝน 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรระดับนี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมพื้นที่ราบลุ่มและเขตเมืองอาจมีน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังน้ำป่ารวมถึงความเสี่ยงจากดินที่ตุ้มน้ำมากขึ้นสีส้มรอบนี้จะเกิดขึ้นในวันที่5ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาส่วนวันที่6ตุลาคมจุดฝนหนักมากจะเปลี่ยนเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าเพิ่งวางใจค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งวันที่5และ6ตุลาคมส่วนในแผนที่จุดสีเหลืองต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะฝนระดับนี้ก็กระทบการใช้ชีวิตได้ค่ะถ้าอยู่ในเมืองอาจเจอน้ำท่วมขังบนถนนหรือตามซอยลุ่มต่ำการเดินทางอาจไม่สะดวกใครอยู่ใกล้ภูเขาใกล้ทางน้ำหรือพื้นที่ลุ่มก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมค่ะ รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารนาริศThe Prime Minister has stepped into the kitchen to help prepare meals for flood victims in Bangkok. He pledges to keep the relief kitchen open until the flood situation improves. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul visited the relief kitchen of the Phum Chai Thai Party in Bangkok, which is preparing meals for people affected by the floods. The Prime Minister joined the chefs and volunteers in preparing food, including stir-fried holy basil with meat, known as Phat Kaprao, and fried pork. He also tasted the food and asked volunteers to make sure each meal box included plenty of food. The Prime Minister said the relief kitchen has received support from volunteers and donors who have provided ingredients. The kitchen has not had to pay for the ingredients since it opened. The kitchen distributed 10,000 meal boxes on September 30th and increased production to 12,000 boxes yesterday. The increased output shows that the kitchen is becoming more capable of providing meals to people affected by the floods. The Prime Minister said the relief kitchen will remain open until the flood situation returns to normal, with the aim of delivering as many meals as possible to people in need. Flood shelters are getting extra medical support as the Ministry of Public Health steps up health checks on evacuees and hygiene monitoring. Yesterday, Public Health Minister Pattana Prompat led medical teams and mental health crisis assessment and treatment teams, or MCATs, to provide physical and mental health care for flood evacuees at shelters. At Ratchamongkorn University of Technology, Thanyaburi, more than 190 children, teachers and caregivers were staying at the shelter. Health screening found one child with COVID-19 and another with RSV. Both had mild symptoms and were isolated for treatment. The Ministry of Public Health has instructed officials to closely monitor hygiene, especially of food and drinking water, and look out for infectious diseases and illnesses spread by animals. Health officials are also working with local authorities and the Ministry of Social Development and Human Security to support patients and bedridden people, providing them with essential medicines and medical supplies. Earlier at the Klong Chan Arts and Crafts College Evacuation Center, medical teams provided physical and mental health screening, treated foot injuries, and gave out 3-strain flu vaccines. They also distributed 500 medical supply kits and 200 relief kits. Royally bestowed rescue drones are helping flood-hit Bangkok residents in hard-to-reach areas. Police are using them to deliver food and essential supplies. The Royal Thai Police is using royally bestowed rescue drones to bring food and essential supplies to residents in flood-hit areas of Bangkok. Two Flycart 30 drones are carrying cooked meals, drinking water and candles to more than 200 households in the Rom Glau housing community. Supplies are being distributed at the local police station and a nearby land office, while some deliveries are flown directly to residents' rooftops. Police are also using 3 M4T drones to survey flooded areas, assess conditions and support relief planning, including monitoring at night. Police Major General Siriwat Dipaw, Deputy Spokesperson for the Royal Thai Police, says police will continue coordinating with relevant agencies to monitor the situation and assist affected residents. People needing urgent help can call 191 or 1599 around the clock. Traffic information is available at 1197. And that is it for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a great Friday. Sawasdee krap.

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: เหนือในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ข่าวต่างประเทศนะคะมาเริ่มกันที่กัมพูชาที่มีคำเตือนประชาชนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ทหารในประเทศของตัวเองได้ลอบวางไว้ตามแนวชายแดนหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ค่ะหน่วยงานปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนติดกับไทยที่ประสบน้ำท่วมหนักในขณะนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์ที่อาจถูกพัดมากับน้ำโดยชี้ว่าวัตถุระเบิดเหล่านี้อาจโผล่ขึ้นมาเมื่อกระแสน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกัดเซาะจนหน้าดินเปิดหากระเบิดเหล่านั้นลอยเข้าไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งนี้ทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์จำนวน 6-7 ล้านลูกตกค้างทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตโดยมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ได้รับผลกระทบอีกทั้งมีประชาชนกว่า 350,000 คนที่เดือดร้อนจากทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยท้ายนี้เขาได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบโดยหากผู้ใดพบเห็นการลอยมาติดค้างในที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดทันที
1: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการจับตาคือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็มีการแต่งตั้งให้นายอามันนารานาซีนักการทูตอาวุโสและอดีตผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติมาดำรงตำแหน่งส่วนนายซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนามนุษย์นักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเพราะนายซูเบนโตมองว่าซูกิโอโนว่ามีบทบาทน้อยซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมาที่นายซูเบนโตต้องมาผลักดันการบริหารนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองหลายเรื่อง
0: เอริกบราวน์นักดำน้ำชาวแคนาดาหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่รวม13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561เสียชีวิตลงแล้วในวัย44ปีโดยข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจากครอบครัวของเขาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุโดยเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงรายเอริกบราวน์รับหน้าที่ขนถังอากาศและอุปกรณ์จำเป็นเข้าไปในถ้ำติดตั้งและดูแลเชือกนำทางอีกทั้งยังคงทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมประดาน้ำที่ผลัดเปลี่ยนการลำเลียงอุปกรณ์และนำเด็กออกมาตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมซึ่งจากการทุ่มเททำงานเสี่ยงภัยในครั้งนั้นทำให้เอริกบราวน์ได้รับเหรียญกล้าหาญของแคนาดาด้วย
1: สัปดาห์หยุดยาวของจีนเนื่องในวันเทศกาลวันชาติเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะดำเนินการไปจนถึงวันที่7ตุลาคมซึ่งเรียกว่าโกลเด้นวีคโดยชาวจีนที่ได้รับการหยุดงานได้พากันออกเดินทางจนทำให้ศูนย์กลางการขนส่งระบบต่างๆหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนแออัดมากเป็นพิเศษตามสถานีรถไฟสายหลักที่เวลานี้ตั๋วรถไฟหลายสายเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่มุ่งหน้าไปตามเมืองใหญ่ถูกจองเต็มล่วงหน้าไปแล้วขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงปักกิ่ง2แห่งก็กำลังเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารที่อาจจะมีมากถึง3ล้านคนในช่วงของวันหยุดยาวด้านกระทรวงคมนาคมของจีนคาดการณ์ว่าตลอด7วันของโกลเด้นวีคจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,300 ล้านครั้งหรือเฉลี่ยสูงถึงวันละ300ล้านครั้งเลยทีเดียวครับต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เอเชียนเกมวันนี้เดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีมวยสากลด้วยนะคะก็วันนี้ลุ้นการเมื่อวานได้เพิ่มมา1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงค่ะ
0: โอเคค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เหรียญเข้ามาเพิ่มเยอะพอสมควรเลย
3: ถูกต้องนะคะไปดูกันที่เหรียญเงินกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เทควันโดลงแข่งขันวันแรกนะคะในประเภทท่ารำหรือว่าพุมเซ่ค่ะของเรามีประเภทบุคคลชายนะคะน้องหมูปิ้งนาวินปิณสูตรค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะก็ทำผลงานในรอบคัดเลือกเป็นอันดับที่1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ทำคะแนนได้ 9.2800 คะแนนนะคะ ็คว้าเหรียญเงินไปครองค่ะส่วนเหรียญทองเป็นของชาติเจ้าภาพชาติต้นตำรับนะคะยุนกยูซองจากเกาหลีใต้นะคะทำไปได้ 9.3500 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ค่ะ 9.0900 คะแนนค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนครับ
5: วันนี้แพ้อะไรครับมองว่าแพ้อะไร
4: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
5: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ
4: เหรียญทองครับทุกแมตช์ครับ
5: ตอนมาเห็นว่าประสบเขาเรียกว่าน้ำท่วมอุปสรรคเยอะ
4: ครับ
6: เป็นไงบ้างครับจนมาวันนี้ได
4: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
5: เดี๋ยวนี้มอบให้ใครครับ
4: มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
2: ส่วนในประเภทบุคคลหญิงนะครับใบปอถิตารีแก้วโอฬารวสุลงแข่งขันโชว์ผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะโชว์ลีลาเข้าตากรรมการทำได้ 9.0400 คะแนนก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับจอห์นฮาอึนทำได้ 9.3100 คะแนนแล้วก็เหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส
3: ์ค่ะก็โค้ชพอใจกับผลงานของลูกทีมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินไปรอที่สนามบินเกือบ9ชั่วโมงเลยนะคะไปดูต่อกันที่ยูยิสุกันบ้างค่ะมิยูซูซูกิดาวรุ่งสาวน้อยวัย16ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะคะนี่เป็นยูยิสุเนวาซ่าค่ะมีลงชิงชัย6คนด้วยกันนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น48กิโลกรัมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนาฮยุนจากเกาหลีใต้2-0รอบก่อนรองชนะเลิศไปพลาดท่าแพ้ไซเบกคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานนะคะโดนกดซับมิชั่นแพ้ไปแต่ว่ายังมีโอกาสในรอบแก้ตัวนะคะ
2: ก็รอบแก้ตัวรอบแรกเอาชนะฮงชูจินจากสิงคโปร์เข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเจอเฟืองทินหัวเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจปี2022จากเวียดนามปรากฏว่าน้องมิยูทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับใช้ความสดและก็ความเด็ดขาดเอาชนะไป6-4คะแนนก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญแรกของทีมยูจิสุไทยด้วย
7: เธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
8: มิยูก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
9: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังเราแพ้แล้วเราก็มาเล่นรอบแรกดูจิตใจยังไง
8: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
9: เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขนเนี่ย
8: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
7: อบชิงเหรียญทองแดงที
8: ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
9: กดดันมากขนาดไหนครับ
8: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้ค่ะ
9: ว
8: ัน
9: น
8: ี้
9: แข่งที่เราเจอยากไหม
8: ก็ทุกคนแข่งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
9: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ
8: ก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
3: อายุ16เท่านั้นนะคะก็สำหรับยูยิสุทีมชาติไทยค่ะวันนี้จะมีลงชิงชัยอีก3รุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็จะมีรุ่น52กิโลกรัม77แล้วก็94กิโลกรัมนะคะจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: ขณะที่แคนูสลาลมชายนะครับของไทยส่งปิยนัทเกิดสุขลงแข่งขันปรากฏว่าปิยนัททำผลงานยอดเยี่ยมนะครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากจีนนะครับเวลา 98.09 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นไต้หวันครับเวลา 119.09 วินาที
3: นี่คือถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเรือพายไทยนะคะเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันแคนูสลาลอมในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ประเภทนี้มีการบรรจุแข่งขันเมื่อปี2010ค่ะ
2: ด้านเซปักตะกร้อทีมหญิง4คนนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงครับนัดแรกแพ้เวียดนามมาเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียมานะครับปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-7แล้วก็15-6เก็บชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดจะเจอกับอินเดียวันนี้ตอน 7:00 นนะครับถ้าไทยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปก็รอบรองแข่งวันเดียวกันด้วย
3: ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะเข้าไปชิงกับเวียดนามได้ค่ะขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดค่ะเมื่อวานนี้นะคะคู่หญิงไทยของเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
2: ครับนี่เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ของไทยธาราวดีนราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสดุตาวดีก้องพบสดุตาวดีนะครับไบรท์กับเบสคู่ของเราเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได
3: ้ค่ะก็เอาชนะไปสู้กันสนุกสูสีนะคะจนกระทั่งชนะไปได้2-0เซตค่ะ23-21แล้วก็21-18นะคะคู่ของไบรท์เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในศึกวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ของจีนแข่งขันกันวันนี้นะคะ
2: ครับส่วนทีมชายของเรานะครับปรวิทย์ตะวะโตกับพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เจอกับคู่จากกาตาร์นะครับดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเกมครั้งล่าสุดปรากฏว่าคู่ของเราก็สู้เต็มที่แล้วแพ้ไป0-2เซตนะครับ21-23แล้วก็12-21ก็ตกรอบรองชนะเลิศไป
3: นะคะส่วนวอลเลย์บอลในร่มนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไทยเจอกับกำแพงเมืองจีนค่ะต้องใช้คำนี้นะคะก็โค้ชพักกีวอนก็ส่งผู้เล่นครบชุดนะคะลงแข่งขันปรากฏว่าสู้สนุกนะคะสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความสูงของนักกีฬาจากจีนที่ส่วนใหญ่เนี่ยสูงเกิน2เมตรเกือบทุกคนนะคะไม่ไหวจริงๆแพ้ไป0-3เซตค่ะ23-25 23-25แล้วก็19-25นะคะก็เดี๋ยวยังมีรอบจัดอันดับนะคะให้ได้ลงแข่งขันกันต่อค่ะ
2: แล้วก็อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพเจอกับกาตาร์ปรากฏว่าเป็นญี่ปุ่นเอาชนะไป3-0เซตเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีน
3: นะคะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะตอนนี้นี่จีนนำโด่งค่ะ154เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาอยู่ที่59เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับที่3 30เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนะคะ